0: เสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดนำบทเรียนจากอุทกภัยหัดใหญ่ปี68วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมก่อนเกิด
0: เสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดนำบทเรียนจากอุท

0: ยาฟื้นฟูโดยคณะได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่เพื่อรับฟังการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากในปีนี้นอกจากนี้คณะได้มีการประชุมบูรณาการร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มณฑลทหารบกที่42รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องมีสภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันบูรณาการข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยใดเป็นหน่วยหลักและหน่วยสนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วด้านกองทัพได้ยืนยันความพร้อมของกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ทุกระดับโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนวลนภาสมัครสมานรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: อเล็กซ์สกอตต์มิดฟิลด์วัย23ปีทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาร์มัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ขอถอนตัวออกจากแคมป์ทีมสิงโตคอมรามหลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อคอร์ดิเซปหรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าโดยเจ้าตัวจะเดินทางกลับต้นสกัดเพื่อขอเข้ารับการประเมินอาการเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นมีความกังวลว่าสกอตต์อาจจะต้องหยุดพักรักษาตัวประมาณ 6-8 สัปดาห์หรือราวๆ2เดือนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติอังกฤษและบอลมัดในช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่หนาแน่นผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม3โครเอเชียที่เหลือ10คนแพ้สเปน 1-2 อังกฤษชนะสาธารณรัฐเช็ก 3-0 ลีก B กลุ่ม1สกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย 1-2 สวิตเซอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ 3-0ลีก C กลุ่ม1อาร์เมเนียชนะซานมาริโน 2-1 เบลารุสชนะฟินแลนด์ 1-0 และลีก C กลุ่ม3มอลดาวาแพ้สโลวาเกีย 0-4 ขณะที่ผลการแข่งเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายซินยาคาราอุสนักเทนนิสมือ95ของโลกจากออสเตรียแพ้นิโคล่าบาจิสโควานักเทนนิสมือ34ของโลกและเป็นมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก 1-2 เซต 0-6 6-4 และ 3-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจ.ส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคม

0: บางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: นี่ตรงช่วงของแยกบางชันนะคะเสรีไทยตัดกับถนนมินพัฒนานี่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยระดับน้ำจะสูงกว่านี้นะคะมาดูชั่วโมงนี้นี่ระดับน้ำนี่ลดลงนะคะแต่ว่าในช่องทางซ้ายเนี่ยยังจะใช้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่รถเยอะนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะตรงช่วงของแยกบางชันนะคะที่จะมาเยอะๆเนี่ยที่จะติดก็คือฝั่งของถนนมีนพัฒนาเนี่ยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นเสรีไทยนะคะเสรีไทยก็จากช่วงของก่อนถึงตรงแยกบางชันอันนี้ก็จะมีชะลอนะคะแต่พอผ่านมาก็จะใช้ได้ยาวๆนะคะส่วนฝั่งของเส้นเสรีไทยต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของลาดพร้าวลาดพร้าวเห็นบอกว่ามีเรื่องของรถจอดเสียด้วยนะคะแต่ยังจุดที่รถจอดเสียจะอยู่ตรงช่วงของแยกแฮปปี้แลนด์เป็นรถเพลาหลุดค่ะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะตรงจุดนี้ค่ะแต่ถ้าดูการจราจรก็ยังตามกันได้นะยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่คุณพระรถค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณพระรถใช้เส้นพระราม3ผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างเค้าดําเนินการ
1: ในเวลาสักประมาณ 6:00 น.สักประมาณ 6:40
0: ค่ะ
1: นะครับผมจะต้องผมมาจากอโศกเพื่อจะมาขึ้นสะพานภูมิพล
0: ค่ะ
1: แต่ก็ขึ้นไม่ได้ก็ต้องไปยูเทิร์นตรงหน้าปั๊มเชล
0: ที่เลยไปประมาณ300เมตรใช่มั้ยคะ
1: ใช่ๆครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนตรงจากภูมิพลจะเลี้ยวขวาไปพระราม3เจ้าหน้าที่เปิดให้แล้ว1ช่องทางในเวลา 6:40 นะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วท้ายแถวบนสะพานก็ท้ายแถวอยู่ประมาณกลางสะพาน
0: ท้ายแถวยาว
1: ยาวพอสมควรครับ
0: แต่ว่าแปลว่าดีขึ้นเพราะอย่างน้อยก็โอเคใช้ได้1ช่องจราจรแล้ว
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าฝั่งที่จะขึ้นหน่วยอุตสาหกรรมอันนี้น่าจะมีท้ายแถว
1: ยาวอย
0: ู่พอสมควรใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่พอขึ้นมาแล้วนี่สำหรับฝั่งขาออกก็ใช้ได้สบายๆเลยใช่ไหมคุณพระรถสำหรับอุตสาหกรรมค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ทราบโดยเฉพาะคนที่ใช้ฝั่งขาออก
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณใบเตยสวัสดีค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะสว
0: ั
3: สดี
0: ค่ะคุณเตยคุณใบเตยใช้เส้นสะพานพระราม8
3: พระราม8
0: เป็นยังไงบ้างคะเช้านี้โอเคไหม
3: ไม่ติดเลยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ติดเลยโอ้ค่ะอันนี้ถือว่าปกติไหมถือว่าปกติไหมคุณ
3: ไม่ปกติ
0: ไม่ปกติค่ะคือปกติเราต้องมากกว่านี้ใช่ไหม
3: ใช่ทุกที่โค้งมาก็คือช่วงเนี้ยคือขึ้นจากราชพฤกษ์จะไม่ติดเลยแต่ก็พอเริ่มโค้งตรงสุภาลัยอะค่ะ
0: ค่ะ
3: จะเริ่มติดแต่วันเนี้ยไม่ติดเลยก
0: ็
3: ค
0: ือ มาได้เรื่อยเขาไปไหนกันหมดเอ๊ะจะบอกว่า
3: เขาเตรียมลายาว work from home ไหม
0: อ้าวจะไปถึงในช่วงอาทิตย์หน้าด้วยเหรอคะยาวต่อเนี่ยคิดว่าส่วนหนึ่งคือ work from home ค่ะน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าแต่ว่าเมื่อวานผ่านเส้นนี้ด้วยไหมคุณใบเตย
3: ผ่านท้ายแถวยาวค
0: ่
3: ะ
0: แต่วันนี้แปลว่าวันนี้สบายโอเคพอลงจากสะพานพระราม8มาแล้วก็ใช้ได้ยาวๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็ไม่ติดเหมือนกันค่ะก็ติดไฟตามรอบปกติเฉยๆ
0: ข่าวดีสองคนที่ใช้ฝั่งทางด้านนี้มาสะพานพระราม8จะสะดวกมากกว่า
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะคะโอเค
3: แต่ที่โทรมาจะอยากแจ้งว่าหลุมตรงช่วงตรงโค้งก่อนข้ามแม่น้ำอะค่ะ
0: ค่ะ
3: มันเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะอาจจะเพราะฝนตกด้วยอะค่ะ
0: มีทุกช่องจราจรเลยไหม
3: ช่องขวาเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนหน้าถนนถูกแบบถูกเขาเรียกถูกคลื่นหายไปอะค่ะแล้วมันมีปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นมานานแล้วไม่เคยได้รับการซ่อมแซมอะค่ะ
0: ค่ะฝั่ง
3: อยากให้เอา ช่ฝั่งขาเข้าช่วงประมาณหน้าคอนโดลุมพินีหน้าสยามรัฐอะค่
0: ะ
3: ก่อนที่จะข้ามแม่น้ำสัก20เมตร
0: แต่ตรงนี้เป็น
3: เจ้าหน้าที่ด
0: ูตรงนี้ก็คือเป็นถนนสะพานพระราม8ใช่ไหมคะที่จะขึ้น
3: ใช่บนสะพานพระราม8
0: บนสะพานพระราม8ช่วงของเชิงทางขึ้นได้ประสานในด้านของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรงจุดนี้ให้แต่แปลว่าคนที่มาทางนี้ต้องค่อยๆหย่อนนะถ้ามาเร็วๆนี่อันตราย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวประสานให้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คุณใบเตยช่วยสังเกตอัปเดตสถานการณ์มาให้ด้วยนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่
3: ะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสะพานพระราม8วันนี้ดีเพราะฉะนั้นมาใช้ฝั่งของสะพานพระราม8กันได้นะคะฝั่งของสะพานกรุงธนสะพานกรุงธนก็ถ้าดูนะเวลานี้ก็ใช้ได้นะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็โอเคนะวันนี้ก็คือนะเวลานี้ก็คือดูดีเอ๊ะวันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะเนี่ยทำไมวันนี้ดูดีจังนะคะคือใช้ได้ยาวๆเลยเส้นทางทางด้านของคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีก็รถถือว่าไม่ได้เยอะนะคะก็ตามมาได้โดยตลอดนะอย่างตรงช่วงของแยกอรุณอมรีเนี่ยตรงจุดนี้จะเป็นตัววัดเลยว่ารถมากน้อยแค่ไหนก็ยังดูแล้วยังโอเคอยู่นะคะแล้วเวลานี้ก็ไหลตามกันมาได้นะคะไหลตามกันมาได้โดยตลอดเลยนะคะก็วันนี้โซนฝั่งทางด้านนี้ดูดีค่ะในช่วงเวลา 7:19 นาทีเชื่อว่า work from home อ่ะนะคะอย่างหนึ่งละแล้วก็ประเด็นของเด็กๆเนี่ยน่าจะสอบแล้วน่าจะหยุดเรียนกันแล้วด้วยไหมคะถ้าหากว่าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงสายรถจะแน่นนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าโดยภาพรวมตามกันไปได้ดีมากๆเลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ฉลองกรุงก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะมีน้ำท่วมนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะก็คือตรงช่วงที่ผ่านย่านนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังยังมีน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจุดที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับรถเล็กก็คือเลนขวาค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณเวทินคุณเวทินคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมพิจิตรครับ
0: ค่ะ340นะคะ
4: ครับ340บางบัวทองสุพรรณบุรีขาเข้านะครับคุณพิจิตร
0: ค่ะ
4: พอดีว่าก่อนจะผมมาจากทางสี่แยกพงศ์นะครับ
0: ค่ะ
4: ผมใช้ขาเข้าแล้วคราวนี้ก็ก่อนจะถึงคลองเชียกประมาณสัก100เมตรนะคุณพิจิตร
0: ค่ะ
4: ไปเจอรถพ่วง22ล้อเขาจอดเสียอยู่นะครับก่อนจะขึ้นก่อนจะข้ามสะพานนะครับประมาณสัก100เมตรดูแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันหลุดพอเลยโค้งมาปุ๊บก็มาเจอเขาพอดีช่วงนั้นมันเป็นโค้งแต่ว่าเขาไม่ได้โค้งหักศอกหรอกแต่ว่าคือโค้งแบบคือแบบถ้าไม่ระวังเขาก็มี
0: อ
4: าจจะเกิดจำซ้อนได้อะไรประมาณนี้
0: แปลว่าถนนมันโล่งด้วยใช่ไหม
4: ใช่ใช่ครับใช่ถนนมันโล่งด้วยคุณมือรถ
0: ค่ะ
4: แต่ว่าคือจุดสังเกตเขาจะมีกลวยยางอยู่3-4อันเขาวางเป็นแถวไว้อยู่
0: แต่อยู่ติดกับรถเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีการเว้นระยะ
4: เว้นอยู่ก็ระยะพอสมควรอยู่ครับ
0: ค่ะ
4: มันก็ดูแล้วก็คือถ้าเราไม่ประมาทหรือไม่ไวเกินไปมันก็คงจะไม่มีอะไรนะแต่กลัวจะเคยจะมาไวๆแล้วก็จะแล้วประกอบกับตัวนั้นมันเป็นช่วงมีเทินรถใต้สะพานพอดีด้วยครับคุณผู้ชม
0: ให้ระวังกันก่อนตรงนี้อยู่เทินใต้สะพานได้ใช่ไหมส่วนทางด้านนี้ไม่มีน้ำท่วมหรืออะไรใช่ไหมคะใต้สะพานไม่มี
4: น้ำท่วมไม่มีน้ำขังครับคุณผู้ชม
0: ค่ะ
4: แต่ว่าเมื่อสักพักนึงผมผ่านมามันก็อากาศดูอึมครึมมันเหมือนกับจะตกแหล่ไม่ตกแหล่แต่ว่าคือคงดูแล้วไม่ได้จะตกแล้วล่ะ
0: ณเวลานี้ยังไม่มีฝน
4: ครับแล้วระหว่างที่ผมรายงานอยู่นี่ผมก็มาถึงกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกแล้วคุณมือรถ
0: ค่ะ
4: ฝั่งนี้ก็แดดแจ่มน่าดูเหมือนกัน
0: ค่ะ
4: แดดแจ่มมากแล้วก็รถสองฝั่งก็ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียคุณมือรถ
0: แต่เขามีการคาดการณ์นะว่าอีกประมาณสัก2ชั่วโมงข้างหน้าอาจจะมีฝนก็ได้ค่ะ นะคะมาดูใช่ใช่ว่าเป็นฝนแบบประมาณว่าเป็นฝนเล็กน้อยบางเบาทั่วกรุงเทพนะคะอีก2ชั่วโมงข้างหน้านะอีก2ชั่วโมงค่ะ
4: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณมากที่คุณเวทิน
4: โอเคคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือถ้าดูจากเรดาร์ในช่วงนี้ฝนเนี่ยจะอยู่โซนแถวทางด้านของราชบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสาครนะคะในบางจุดนะบางพื้นที่อัมพวาเงี้ยคือจะมาเป็นจุดเล็กๆนะคะที่กระจายอยู่แล้วก็อยู่ในทะเลอ่าวไทยนะคะแต่ว่าในส่วนของทาง Facebook ของทางกทม.อ่ะเขามีการคาดการณ์คือเขาจะมีการคาดการณ์ให้ล่วงหน้านะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้บอกอีก3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นประมาณอีก2นะเพราะบวกลบกันนะคะก็จะมีเรื่องของฝนจะเป็นฝนเล็กน้อยน่าจะเป็นกลุ่มเนี้ยที่บางเบามันน่าจะเข้ามานะคะก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางกันเมื่อวานฝนตกตอนช่วงสายๆใช่มั้ยว่าตกหนักมากคือมืดไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้คงต้องติดตามกันนะในเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็เรื่องของน้ำเหนือนะคะผสมกับน้ำที่ท่วมอยู่เดิมด้วยนะคะอันนี้ก็ตรวจสอบกันนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะแต่ถ้าเป็นน้ำเวลานี้เราจะไม่เห็นนะในเรื่องของพวกกลุ่มเมฆหรือว่าอะไรที่นั้นมองออกไปจากนอกห้องจัดรายการฟ้าใสมากไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยแล้วแสงแดดณเวลานี้ตอนนี้คืออย่างที่ทางคุณเวทินบอกอะแจ่มมากแดดเนี่ยแรงมากนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะรอดูเนี่ยในช่วงสายๆหรือไม่ก็เนี่ยในช่วงรอบบ่ายกันอีกช่วงหนึ่งนะคะและอย่างหนึ่งค่ะที่เขามีการตรวจสอบให้นะในส่วนของทางกทม.บอกว่าระดับน้ำในคลองสายหลักค่ะลดระดับลงใกล้เคียงกับระดับปกติแล้วนะคะไม่จะเป็นคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรแต่ว่ายังคงต้องรองรับน้ำจากคลองย่อยนะคะส่วนคลองอื่นๆก็เร่งพร่องน้ำต่อเนื่องแต่ว่าให้เฝ้าระวังล้นคันกั้นน้ำสำหรับแนวริมคลอง6วาสายล่างนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีนะคะในเขตคลอง3วาหนองจอกแล้วก็สายไหมค่ะเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยสูงนะคะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยทางกทม.นี่ก็เร่งสูบน้ำออกจากชุมชนด้านตะวันออกแล้วก็ลดระดับน้ำในคลองสายหลักอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะคะคือคลองหลักน้ำลดลงแต่ว่าคลองเล็กก็ยังระบายได้นะคะแต่ก็ต้องติดตามนะในส่วนของสถานการณ์ของน้ำที่จะมีการล้นคันกั้นน้ำนะในบางพื้นที่หรือว่าในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันด้วยคือเดี๋ยวนี้ที่พอเราเข้าไปนะใน Facebook ของทางหน่วยงานภาครัฐก็จะใช้คำซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการใช้คำกันแบบอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะจะแตกต่างจากในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งมันดีค่ะนะคะมันดีมากๆอ่ะช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะสำหรับใครที่ใช้ทางด้านของบนทางด่วนคุณวิจิตค่ะบอกว่าบนทางด่วน1นะคะตรงช่วงของต่างระดับบางโคลมุ่งหน้าทางขึ้นสาธุประดิษฐ์เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าหนึ่งเส้นทันพระราม3มีแมวค่ะมีแมวนอนอยู่เลนกลางอยู่ตรงเส้นปละเลยนะคะอันนี้บนทางด่วนโอ้คุณวิจิตแจ้งมาตอนช่วง 7:06 นาทีหวังไว้ว่าตอนนี้เขายังปลอดภัยอยู่เพราะว่าตอนที่คุณวิจิตแจ้งมาเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนไปเรียบร้อยนะคะถ้าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้เพราะปกติแล้วจะเห็นว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่พวกกู้ภัยของทางด่วนทางพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วแต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือแมวอาจจะต้องมีการปิดการจราจรด้วยเหมือนกันนะฝากด้วยนะว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของทางด่วนขั้นที่1นะคะช่วงของต่างระดับบางโคลมทางขึ้นสาธุประดิษฐ์เบื้องต้นให้ระมัดระวังนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก่อนแล้วก็ถ้าว่ามีเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่องทางโซเชียลนะคะที่มีรับแจ้งเบื้องต้นบอกว่ามีรถจอดเสียนะคะตรงช่วงของแยกแฮปปี้แลนด์เป็นรถเก๋งอะค่ะพลาวหลุดนะคะก็คือก็จอดขวางถนนอยู่เลยนะตอนช่วงที่ขับมาแล้วพลาวหลุดเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผ่านตรงจุดนี้ใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมได้แต่เจ้าหน้าที่เขาอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือว่าอะไรต่างๆส่วนในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเช้านี้ค่ะยังมีน้ำท่วมนะคะระดับน้ำทางไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะสูงพอที่จะรถผ่านได้นะคะคืออยากเป็นรถกระบะยกสูงเนี่ยผ่านได้แต่ว่ารถเล็กยังไม่แนะนำนะคะยังไม่แนะนำนะนี่ปราจีนบุรีเดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเนี่ยนะสำหรับในส่วนของกรณีของน้ำท่วมแล้วก็ย้ำนะคะสับกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนพระราม3นะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการได้เพราะอะไรอย่างเพราะว่าตอนที่คุยกับทางสาวัตรนี่ก็บอกว่าจะใช้เวลาน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะตรงช่วงของวงแหวนพระราม3ที่ลงมาค่ะตัดกับถนนพระราม3นะคะแล้วก็มีคราบน้ำมันนะคะอยู่บนพื้นผิวถนนด้วยแต่ว่าในส่วนคราบน้ำมันดำเนินการเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของรถเนี่ยค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็คือขยับแล้วก็เปิดช่องทางได้1ช่องทางสำหรับรถที่ลงมานะคะจากทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมแต่ว่ารถที่มาจากทางด้านของพระราม3ที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมที่คุณพารถบอกคือต้องตรงไปแล้วก็ไปยูเทิร์นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตสถานการณ์นะคะคือในช่วงของเมื่อคืนในทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเอาทรายเนี่ยมากรบเลยนะบนพื้นผิวถนนในหน่วยเบสที่เขาทำงานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะจากในส่วนของทางสำนักงานเขตยานนาวาตอนแรกคือเขาจะไม่สามารถที่จะใช้เครนในการยกได้นะเพราะไอ้ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันอยู่ใต้สะพานก็ต้องใช้ให้ตัวของไอ้ตัวรถคันนี้ขยับออกมานะคะขยับมาจากใต้สะพานก่อนถึงจะดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงพุทธปะวันนี้ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณบุษบง
3: ค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะก็วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะก็ทางด้านของจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็มีการออกทางด้านของสำนักงานชลประทานที่13อ่ะค่ะซึ่งครอบคลุมดูแลในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครด้วยได้ออกประกาศเตือนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ฉบับที่5ให้รับมือกับน้ำท่วมสูงนะคะตั้งแต่วันที่6ถึง13ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลลงเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นคาดว่าอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้นะคะจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,123 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อขอความร่วมมือให้โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำผนังกั้นน้ำกระสอบทรายไว้ก่อนนะคะประชาชนริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมถนนพลังสองค่ะบริเวณหน้าวัดเจตุวดีศรีวรารามตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะทั้งฝั่งขาเข้าและก็ขาออกของกรุงเทพเพื่อประเมินสภาพปัญหาและก็วางแนวทางแก้ไขนะคะจากการลงพื้นที่ผู้ว่าอุปสรรคต่อการระบายน้ำจากถนนพระราม2ลงสู่คลองเจตุมมีวัชพืชกับสิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่มากบริเวณพระราม2ขาเข้าหน้าวัดเจตุมวดีศรีวรารามก็มีน้ำท่วมขังในระดับที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจร
5: เกิดจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำได้ไม่เต็มที่แล้วก็มีปัจจัยจากระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองในพื้นที่เป็นไปอย่างจำกัดแล้ววันนี้และเมื่อวานนี้นะคะก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยทีเดียวผู้ว่าสมุทรสาครก็สั่งการให้นำรถแบ็คโฮขุดลอกคลองเจตุมตั้งแต่บริเวณสะพานข้างวัดเจตุมวดีไปจนถึงบริเวณด้านหลังวัดนำดินเลนตะกอนดินวัชพืชและสิ่งกีดขวางออกจากลำคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองให้สามารถรองรับน้ำไหลได้มากขึ้นนะคะขณะเดียวกันในส่วนของน้ำที่ท่วมขังบนถนนพระราม2ก็มีการสั่งการให้แขวงการทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำลงบนถนนลองสู่ลงสู่คลองเกตุมให้เร็วที่สุดและในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำจากถนนลงคลองอาจจะทำได้อย่างจำกัดเนื่องจากระดับน้ำในคลองและระดับปลายน้ำปลายทางยังอยู่ในระดับสูงนะ
0: คะ
5: ทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกไปได้
0: ค
5: ่ะขณะเดียวกันทางด้านของช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการประชุมเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะคะอันนี้มาทางฝั่งตะวันออกเพราะตอนนี้ทางด้านของปราจีนบุรีฉะเชิงเทราก็เผชิญกับน้ำท่วมหนักมากเป็นปลายทาง ที่จะทำให้น้ำลงสู่ทะเลนะคะก็ปริมาณน้ำสะสมที่ต้องเร่งระบายลงสู่พื้นที่ปลายน้ำจุดสำคัญตอนนี้พลโทอริมก็บอกว่าก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของการระบายน้ำออกสู่ทะเลนะคะก็จะมีการระดมเครื่องปักกันน้ำมาติดตั้งแต่ต้องเลือกจุดที่เหมาะสมไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนเครื่องแต่ทุกเครื่องต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้จริงนะคะก็มีการกำหนดในที่ประชุมก็มีการกำหนดจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกสู่ทะเลแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่านอกจากบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ยังมีจุดหนึ่งก็คือที่สะพานพระยาศรีสุนทรวหารนะคะซึ่งจะมีการวันนี้จะมีการลงพื้นที่สำรวจการเพื่อประเมินสภาพจริงทั้งหน้าตักลำน้ำความกว้างความลึกทิศทางความเร็วของกระแสน้ำตลอดจนอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงก่อนกำหนดจุดและก็รูปแบบติดตั้งที่เหมาะสมเลยด้วยนะคะตอนนี้เครื่องผลักดันน้ำที่ได้มาแล้วรวบรวมมาแล้วทั้งหมดประมาณ86เครื่องชมประทานมาจากชมประทาน10 40เครื่องนะคะคาดว่าจะมาถึงพื้นที่ในวันนี้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้กองทัพเรือก็จะสนับสนุนเพิ่มเติมอีก10เครื่องซึ่งเตรียมประจำการบนรถพร้อมเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่บางปะกงแล้วกรุงเทพมหานครสนับสนุน16เครื่องค่ะซึ่งปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ลาดกระบังเมื่อในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายนะคะก็จะนำไปสนับสนุนเพิ่มรวมถึงที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็สนับสนุน20เครื่องซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่แล้วในพื้นที่2จุดซึ่งเป็นการพิจารณาปรับเคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมของสภาพการระบายน้ำนะคะสำหรับเช้านี้ที่กรุงเทพค่ะเราต้องบอกว่าไม่มีฝนนะแต่ว่าภาพไม่เช้านี้ไม่มีฝนแต่ฟ้าอึมครึมนะแต่ตอนนี้แดดมาแล้วค่ะ
0: แดดแรงค่ะ
5: แดดแรงมาเลยนะคะแดดตาเลยทีเดียวค่
0: ะ
5: ก็แต่ว่าในอากาศสภาพอากาศจะมีมวลความชื้นสูงนะคะอาจจะมีฝนประปรายลงมาบ้างส่วนระดับน้ำในคลองสายหลักลดระดับลงใกล้เคียงกับระดับปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีเดมคลองเตมประชากรที่ยังคงรองรับน้ำจากคลองย่อยส่วนคลองอื่นเร่งพร่องน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนแนวริมคลองหกวาสายล่างพื้นที่ติดต่อกับปทุมธานีในเขตคลองสามวาหนองจอกสายไหมเนื่องจากระดับน้ำสูงกทม.ก็จะมีการเร่งสูบน้ำออกจากด้านชุมชนด้านตะวันออกเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะเมื่อคลองสายหลักน้ำลดลงคลองเล็กก็จะระบายได้แต่เมื่อวานนี้อัปเดตตอนประมาณสัก 5:00 นเย็นเข้าไปคลองเล็กนะที่ด้านที่ติดหลังบ้านเนี่ยก็ยังระบายยากเพราะน้ำตื้นเต็มคลองเลยนะคะตอนนี้ก็เลยไหลทะลักเข้ามาท่วมถนนของหมู่บ้านก็ทั่วคือจากคลองมาแล้วก็น้ำมาท่วมถนนแล้วก็ลงท่อระบายน้ำอ่
0: ะ
5: มันก็เลยทำให้บ้านที่ต่ำอ่ะแล้วน้ำก็ระบายในท่อระบายน้ำน้ำออกไม่ได
0: ้
5: ก็ยังสูงอยู่แล้วก็มีน้ำนองน้ำเน่าก็ต้องระวังเรื่องไฟฟ้าระบบไฟฟ้าช็อตด้วยนะคะก็ต้องโอ้โหยังอีกเยอะค่ะ
0: ยังอีกหลายวัน
5: ยังรออีกเยอะเดี๋ยวนะคะต้องติดตามกันต่อตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนนะคะโดยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นายนันทพงศ์จีระเลิศพงศ์นะคะก็บอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI เดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ 102.93 หรือว่าเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 2.82 จากเดือนเดียวกันของปีก่อนนะคะเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูงวิกฤตความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบพบว่าราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในหลายด้านนะคะเช่นไข่ไก่ไก่สดผักสดผลไม้สดส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้เงินเฟ้อในช่วง9เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.54 นะ
0: คะ
5: ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ 102.98 หรืออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นร้อยละ 1.50 ทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย9เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 1.01 นะคะมาเช็คราคาอาหารกันบ้างเขาบอกว่าสินค้าและบริการที่มีราคาเพิ่มขึ้นมีมากค่ะคุณ301รายการนะคะก็นำโทรมาเลยน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเช่าบ้านค่าโดยสารก๋วยเตี๋ยวอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าเขาไข่ไก่ไก่สดเนื้อหมูมะนาวต้นหอมผักกาดน้ำดื่มส่วนราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง132รายการเท่านั้นเลยก
0: ็
5: มีก็บอกค่าไฟที่มันมีมาตรการออกมา
0: ค
5: ่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ
0: ที่มี
5: ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวปลานิลมะเขือเทศกระหล่ำปีขิงผักบุ้งซอสหอยนางรมโฟมล้างหน้าน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาถูพื้นซึ่งตอนนี้จำเป็นมากนะคะ
0: คือจริงๆแล้วไอ้ของที่ปรับราคาขึ้นเนี่ยแต่ละอย่างคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องใช้เป็นประจำเลยทุกวันแล้วของจะเป็นแน่น
5: ได้ได้ค่ะราคาที่ลดลงเพราะมีน้ำยาถูพื้นในที่ราคาลดลงนะคะส่วนสินค้าและบริการที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง31รายการก
0: ็
5: คือค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินค่าน้ำประปาค่าโดยสารค่าแท็กซี่ค่าบริการจอดรถอันนี้ยกมาโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกกันบ้างค่ะก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น1เซนต์ปิดที่89เหรียญ44เซนต์ต่อบาร์เรลเบนซ์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น26เซนต์ปิดที่100เหรียญ58เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียบอกว่าการส่งน้ำมันผ่านท่อลำเลียงอีเจสซึ่งทอดยาวถึงเมืองยานยูศูนย์กลางการส่งออกริมทะเลแดงของประเทศได้เพิ่มขึ้นแต่ระดับ5ล้าน8แสนบาร์เรลต่อวันแล้วจนถึงช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็เป็นตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น253.38 จุดค่ะแล้วก็ปิดที่ระดับ 51,521.28 S&P 500เพิ่มขึ้น 44.98 จุดปิดที่ 7,818.93 จุดแล้วก็NASDAQ เพิ่มขึ้น 122.48 จุดปิดที่ 27,599.79 จุดนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการดำเนินการค้าของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ทั้งการนำเข้าก็แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการทำให้การนำเข้ารายเดือนเติบโตถึงร้อยละ 4.3 และร้อยละ 28.4 เมื่อเทียบเป็นรายเดือนและรายปีจากอุปสงค์ภายในที่แข็งแกร่งสะท้อนอุปสงค์ภายในที่แข็งแกร่งเพิ่มภาพการผลิตนะคะแต่ก็ซ้ำเติมเกี่ยวกับแรงดันเงินเฟ้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งการข้อจำกัดด้านอุปทานเกี่ยวข้องกับสงครามนะคะส่วนราคาทางความโกลฟิวเจอร์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.7 อยู่ที่ 4,187.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะมาจากแรงหนุนของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ทรงตัวแล้วก็การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐด้วยค่ะ
0: ค่ะ
5: สถานการณ์ในซาอุดิอาระเบียการที่รบการโจมตีระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียนั้นยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าล่าสุดนะคะกลุ่ม3ประเทศชาติพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียก็คือตุรกีปากีสถานนะคะได้ร่วมกันประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดก่อนตกลงบังคับใช้ข้อตกลงเมกะหรือที่รู้จักกันในชื่อข้อตกลงนาโตอาหรับเพื่อส่งกำลังทหารเสริมมาจากประเทศร่วมภาคีเพื่อรับมือกับกลุ่มกบฏฮูตีนะคะโดย3ชาติสมาชิกได้ปฏิเสธต่อการโจมตีการคุกคามต่อความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียและความถูกต้องทางพรมแดนแล้วก็บอกว่าทั้ง3ชาติจะใช้ข้อผูกพันร่วมกันทางทหารเพื่อปฏิบัติในทันทีใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อการส่งกำลังทหารตามที่ตกลงไว้และความสามารถเพื่อทำเป็นหลักประกันต่อการส่งออกอย่างรวดเร็วของซาอุดิอาระเบียนะคะส่วนยูโรนิวส์ก็บอกว่าในแถลงการไม่ได้บอกถึงบทบาทหรือว่ากำลังทหารที่จะส่งไปที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยทั้ง3ประเทศได้ลงนามความร่วมมือ ทางการป้องกันเมกะนะคะเพื่อแสดงพันธสัญญาว่าจะเข้ามาช่วยหากชาติมีชาติภาคีตามข้อตกลงถูกโจมตีซึ่งในความหมายนี้นั่นก็คือซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึกๆ
8: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
10: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มีอุบัติเหตุนะบอกว่าชนกัน3คันค่ะเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะพหลโยธินในฝั่งขาออกคุณแสงบอกว่าเป็นรถเมย์รถ SUV แล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะชนกันในช่องทางซ้ายแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็รถชะลอตัวเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะสกรณีของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของหน้าตลาดปู่เจ้าค่ะบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถซาเล้งกับรถกระบะชนกันกระบะที่ชนแล้วหลบหนีนะคะจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการตั้งแต่ช่วง 5:49 นาทีตอนนี้ก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้เส้นพระราม3กลางสะพานพระราม3ในฝั่งขาออกนะคะมีหมวกกันน็อกสีเงินเทาหล่นอยู่เลนซ้ายฝากเตือนเพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันนะวันนี้นี่เส้นสะพานพระราม3นี่ใช้ได้นะคะเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกคือขาเข้าอาจจะเยอะหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับติดขัดจุดนิ่งแต่ในฝั่งขาออกอาจจะดูโล่งๆเลยเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะกรณีของหมวกกันน็อกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบเข้าช่วงนะคะติดตามในเรื่องของทางด่วนกันนะคะกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณสันทัตเวชโชค่ะ
3: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดีค่ะคุณสันทัต
4: ครับสวัสดีครับคุณจนุชและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้บนทางด่วนค่ะ
4: ขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมนครนะครับหน้าด่านดินแดงก็ยังเข้าได้ต่อเนื่องนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณทางแยกที่จะร่วมไปเข้ากับด่วนศรีรัตน์นะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องมาจนถึงทางลงเนินเพลินจิตนะครับลงเพลินจิตฝั่งเหนือช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณกั้งปลานะครับก็ลงได้ตามจังหวะสัญญาณไฟพื้นที่ด้านล่างนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมาแล้วเข้าราบบ่อนไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับออกดวงพิทักษ์ช่องทางซ้ายก็ยังออกไปกันได้ช้านะครับส่วนออกไปทางด้านพระราม42ช่วงนี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีนะครับต่อเนื่องออกไปทางด้านบางนาก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับ okay. ในฝั่งกลับกันจากทางด้านบางนาเข้ามานะครับหน้าด่านบางนาช่วงเวลานี้ก็สะสมสักประมาณ100เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็มีท้ายเลยนะครับก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงท่าเรือนะครับจากท่าเรือออกมาทางด้านดินแดงนะครับราบบ่อนไก่ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับเลยหน้าด่านลุมพินีไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณยนุชครับในฝั่งดาวคันลองนะครับช่วงเวลานี้ท้ายก็ต่อเนื่องไปถึงถนนพระราม2ช่วงนี้ก็ถึงบริเวณโรงพยาบาลบางมดนะครับท้ายก็อยู่จุดนู้นเลยนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับสะพานพระราม9จุดเชื่อมที่จะเบี่ยงไปทางด่วนศรีรัตน์ก็ช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านท่าเรือถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับในช่วงเวลานี้ครับคุณปุญญนุชครับในฝั่งทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากทางด้านแจ้งวัฒนะเข้ามานะครับช่วงนี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณทางลงงามวงวานนะครับเหนือถนนนางงามวงวานก็มีรถมากต่อเนื่องเข้ามาด่านประชาชื่น2นะครับออกไปทางด้านรัชดาก็ถือว่ายังออกกันได้ช้าอยู่นะครับด่านประชาชื่น1ชำระ ค่าผ่านทางมาแล้วก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2ครับทิศทางกลับกันนี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณปุจจนุชครับ
1: ค่ะ
4: ในฝั่งทางด้านศรีนครินทร์นะครับช่วงเวลานี้ด่านศรีนครินทร์ก็เต็มพื้นที่นะครับชำระค่าผ่านทางมาแล้วก็ถือว่าไปกันได้ช้านะครับลงปิยะเวสช่วงนี้ก็ลงกันได้ช้าตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับผ่านพ้นทางลงปิยะเวสมาแล้วก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งระดับพญาไทเลยนะครับคุณปุญญนุชครับทางระดับพญาไทยออกไปทางด้านบางโคร่เหนือรพรามาถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับลงหัวลำโพงลงสีลมก็ยังลงกันได้ดีอยู่นะครับไปมุ่งหน้าไปทางด้านบางโคร่ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับในฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณปุญญนุชครับในฝั่งทางพิเศษฉลองรัตนะครับช่วงนี้หน้าด่านจตุโชตก็มีสะสมเล็กน้อยนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ถือว่าไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือด่านโยธินพัฒนานะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงลาดพร้าวนะครับเข้าราชประชาอุทิศช่วงเวลานี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับลงทางด้านพระราม9ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็มุ่งหน้าไปทางด้านด่านอนรงค์นะครับช่วงนี้ด่านอนรงค์ก็เลยก้างปลาไปนะครับคุณปุญญนุชครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับในทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับจากทางด้านบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีนะครับลงเมืองใหม่บางพลีตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับมาอยู่เหนือด่านบางพลีนะครับจุดนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับส่วนทางด้านทางขึ้นบางบ่อนะครับพื้นที่ด้านล่างนี่ก็มีน้ำท่วมขังนะครับแต่รถก็ยังสามารถผ่านได้แต่ว่าผ่านได้ช้าครับคุณปุญญนุชครับ
1: ค่ะที่เดิม
4: ลงชลบุรีครับ
1: ค่ะ
4: ฮะลงชลบุรีช่วงเวลานี้ก็ลงได้ต่อเนื่องนะครับยังไม่เป็นปัญหาครับคุณปัญญนุชครับในฝั่งกลับกันนี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีนะครับแล้วก็ในส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับทั้งสองฝั่งช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับจุดเชื่อม M82 ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับมีชะลอตัวก่อนชำระค่าผ่านทางเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับประจิมรัฐยานะครับจากฉิมพลีมุ่งหน้ามาจตุจักรบางซื่อนะครับก็มีท้ายชะลอตัวเล็กน้อยนะครับถือว่าก็ยังไปกันได้ดีนะครับอุดรรัตยาจากทางด้านบางปะอินเข้ามานะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษสามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณปุญญนุชครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณสันทัศน์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ก็เป็นภาพรวมยาวๆเผื่อว่าได้ยังไงค่ะจะเลี่ยงไปใช้บนทางด่วนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการทางแห่งประเทศไทยนี่ฝากมาบอกเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงคือเขามีการปิดเปลี่ยนการจราจรชั่วคราวบริเวณด่านช่างน้ำหนักดาวคะนองในฝั่งขาเข้านะคะเพื่อเป็นการติดตั้งคานกวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3ค่ะก็เลยทำให้ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะซึ่งจุดที่มีการปิดเบี่ยงก็จะอยู่บนทางพิเศษเฉลิมนครตรงช่วงของด่านดาวคะนองฝั่งขาเข้ากรุงเทพปิดและเบี่ยงการจราจรเลนซ้ายค่ะ1ช่องทางก็คือในช่วงนี้ค่ะถึงวันที่30พฤศจิกายน2569แล้วเป็นการปิดเบี่ยงจราจรตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการปิดและเบี่ยงการจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4 และที่5นะคะก็2ช่องทางนะคะตรงจุดนี้เขาก็ตั้งแต่ในช่วงนี้ถึงวันที่1มกราคม2570ค่ะนี่ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะการทางผู้จัดประเทศไทยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่ใช้ทางก็โปรดสังเกตป้ายเตือนแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะได้ไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะกับทางด้านของ call center ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะ1543นี่ก็ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือไม่ก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Access Portal นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1ช่องทางในการที่จะสามารถที่จะติดตามในเรื่องของข้อมูลการจราจรบนทางพิเศษแล้วก็แจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษกันได้ค่ะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น. กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ันที่ Be Quick สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ
1: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลาก
2: โรงพยาบาลรามคำแหง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทา

0: ติดตามพร้อมหลายประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
1: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นช่วงสายจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมเสวนาแบบ1 on 1ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ส่วนเวลา 10:00 นจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศและในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญอาทิร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและจับตาการประชุมกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายครังชิมันโรมเป็นประธานกรรมาธิการเรียกสสไอเดียกับสามีเข้าชี้แจงหลังนายครังชิมันเพิ่งอภิปรายพาดพิงกลางสภาปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินส่วนเวลา 9:00 นที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศาลนัดไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องกรมสรรพากรกรณีที่นายทักษิณต้องชำระภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมกว่า 17,000 ล้านบาทหลังการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตามคำสั่งของกรมสรรพากรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมการทดลองให้บริการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้6ตุลาคม2569ถึงวันที่11ตุลาคม2569เวลา 24:00 นหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
2: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย
1: ้
0: ใช่ค่ะ
2: สบาย
1: สบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ของหนูค
3: ่
4: ะ
3: ขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: นะจ๊ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณโจคุณโจคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณโจใช้เส้นพระราม3ผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: แล้วตอนที่ผ่านมานี้เป็นยังไงคะมีการดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
2: ตอนนี้รถคอนเทนเนอร์ไม่ใช่เห็นรถเครน2คันนะฮะเป็นใหญ่ขนาดใหญ่อ่ะ
1: ค่ะ
2: เข้าประจำจุด
1: ค่ะ
2: หัวท้ายแล้วเตรียมยกแล้วครับผม
1: เตรียมจะยกใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือในส่วนของตัวของหัวพ่วงแต่ว่าไอ้ตัวตู้คอนเทนเนอร์ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคุณโจ
2: เป็นลักษณะเกิดเหตุเหมือนกับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ยาวอ่ะ
1: ค่ะ
2: เขาลงมาจากพระราม3
1: คือ
2: ลงมาจากภูมิพลเพื่อจะไปพระราม3
1: ค่ะ
2: พอมาถึงพระราม3ปุ๊บปกติมันต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาใช่ไหมครับอ
1: ืมค่ะ
2: แต่เขาอ่ะยูเทิร์น
1: เขายูเทิร์น
2: เขายูเทิร์นเพื่อจะกลับขึ้นภูมิพลอีกครั้งหนึ่ง
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ลักษณะคือหัวมันพ้นแต่ล้อขวาหลังอ่ะ
1: ค่ะ
2: มันไม่พ้นมันปีนเกาะกลางแล้วมันก็ทำให้เทคอนเทนเนอร์ลงมา
1: อ๋อ
2: แล้วก็ขวางอยู่ตามเลนเลย
1: นี่คุณโจผ่านในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเลยเหรอคะตอนนั้น
2: เป็นลักษณะร่องรอยครับ
1: ร่องรอยคืออ๋อร่องรอยแล้วก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการกลับรถไอ้ยูเทิร์นกลับค่ะ
2: ตู้อ่ะ
1: คือ
2: ตู้มันขวางเฉียงอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วตัวรถอ่ะเขาก็จอดชิดขวาหันหน้าขึ้นมึงทุกคนจอดชิดขวา
1: ค่ะ
2: เขาพอแล้วก็เรามองแล้วมันคือเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่ะมอง
1: คือตู้ยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่เหรอคะ
2: ยังอยู่จุดเดิมเพราะตอนนี
1: ้ค่ะ
2: กำลังเอารถเข็นหัวท้ายอยู่มันเป็นต
1: ู
2: ้ขนาดใหญ่ยาว
1: ค่ะก็ต้องยกในส่วนของตัวแม่ก่อน
2: ตัวรถอ่ะตัวรถจอดอยู่บนถนน
1: ค่ะ
2: เลนขวา
1: ค่ะ
2: ไปประมาณ50เมตร
1: ค่ะ
2: คือลักษณะก็คือต้องยกให้ลอยแล้วให้ตรงแล้วก็รถถอยหลังกลับมารับอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อมารับตัวหางพ่วง
2: มารับตู้คอนเทนเนอร์
1: ตู้คอนเทนเนอร์อ๋อ
2: ใช
1: ่แล้วไอ้ในส่วนของตู
2: ้ค่ะตู้ตอนที่เขายูเทิร์นอ่ะล้อมันปีนขึ้นเกาะกลางแล้วมันเทคอนเทนเนอร์ลงมา
1: ค่ะนี่คือคุณโจเพิ่งผ่านมาเลยใช่ไหม
2: เพิ่งผ่านมาครับ
1: เพิ่งผ่านมาโอเคค่ะแล้วตอนนี้คือของคุณโจอยู่ตรงจุดไหนแล้วอะคะล่าสุด
2: ตอนนี้ผมออกมาผมขึ้นภูมิพลมาแล้วจะเพื่อจะมาจะทางสำเสีย
1: แปลว่าของคุณโจเนี่ยตอนแรกจะขึ้นสะพานก็ต้องตรงใช่ไหมคือจะต้องแบบไปยูเทิร์นแล้วก็ถึงมาขึ้นสะพานบวชอุตสาหกรรมได
2: ้ปกติเราต้องเลี้ยวขวาใช่ป่ะแต
1: ่ที
2: นี้มันเลี้ยวขวาไม่ได้ท
1: ั้
2: งสามเลนเลยต้องวิ่งตรงไปแล้วก็ไปกลับรถตรงไฟแดงก่อนถึงธนาคารยินสี
1: อืมค่ะค่ะ
2: ไปกลับรถมาแล้วทีนี้ทางตรงทั้งหมดอ่ะ
1: ค่ะ
2: ทั้งรถเลี้ยวซ้ายและทางตรงอ่ะจะต้องซ้ายทั้งหมด
1: ค่ะ
2: เพราะคอนเทนเนอร์มันขวางอยู
1: ่ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณโจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปที่สายของทางสาวจราจรสนพังพงพังนะคะพันตำรวจตรีประพันธ์ศรีหาอาจค่ะสวัสดีค่ะสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับผมคร
1: ับสารวัตรตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยังอะคะ
3: เมื่อสักครู่ฟังคุณโจรายงานอยู่ครับก็
1: คุณโจ
3: ท่านจะกำลังจะไปกลับรถมาครับช่วงนี้เรียบร้อยแล้วครับผมกำลังเคลื่อนเชนเนี่ยอันที่สองกำลังจะเคลื่อนในพ้นขีดขวางครับก็มีช่วงที่เหลืออยู่นิดหน่อยเมื่อสักครู่ก็คือเขาเก็บอุปกรณ์พวกสลิงพวกสายรัด
1: คู
3: ่ที่ยกไปครับตอนนี
1: ้
3: นำพ้นขีดขวางครับเดี๋ยวเนี่ยรถคันสุดท้ายกำลังเลื่อนครับน่าจะเปิดการจราจรได้ปกติเวลานี้นะครับ
1: สวัสดิ์แล้วมีคนเจ็บไหมคะอุบัติเหตุเนี่ยค
3: ่
1: ะ
3: ไม่มีครับผู้ขับรถก็อยู่กับผมนี่ครับตอนแรก
1: แล้วยังไงทำไมถึงได้เกิดเหตุได้คะสาม
3: ารถมีอะไรหรือเปล่าผมก็ดูต
1: ั
3: วการเผาก็ปกติ
1: ค่ะ
3: ครับแล้วลองเดี๋ยวลองสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้คร
1: ับ ได้ชื่อคุณอะไรชื่อคุณอะไรอะคะสาวะ
3: ครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมันเอียงครับ
1: อ๋อแล้วเข้าโค้งแล้วเอียงคือหมายความว่ากำลังจะยูเทิร์นกลับเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ครับมันจะพลิก
1: ค่ะ
3: อืมคือผมพบรายงานสดอยู่แป๊บน
1: ึ
3: ง
1: ค่ะ
3: ปิดปั๊มครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ไม่ได้ดื่มไม่อะไรครับ
1: อืมคือหมายถึงว่าขับลงมาจากวัยอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
1: ับ แล้วจะเลี้ยวหรือว่าจะยูเทิร์นหรือว่าจะอะไรคะถึงได้อยู่ในสภาพแบบนั้น
3: อ๋อพอได้ยินเลย
1: ค่ะ
3: ไม่ได้ยินครับแต่ว่าผมดูอาการที่สอบถามทั่วไปก็
1: ค่ะ
3: ไม่ได้ดื่มครับก็มีเจ็บเล็กน้อยกว่า
1: ค่ะ
3: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
3: ก็ปกติครับแต
1: ่
3: แบบเข้าโค้ง
1: เข้าโค้ง
3: นิดนึงแล้วก็มันไม่ได้ศูนย์หรืออะไรสักอย่างแล้วเลยหลง
1: ค่ะแต่ชำนาญเส้นทางใช่ไหมเคยมาใช่ไหมคะสาวัต
3: เคยมาใช่ไหมเส้นทางนี้เคยมาเป็นปกติไปยักษ์หน้าเคยมา
1: เคยมาไม่เป็นไรแปลว่าตอนนี้ก็คือเปิดการจราจรหมดแล้วปกติแล้วนะคะสาวัต
3: ครับผมเปิดปกติครับผม
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะสาวัต
3: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณ
3: ครับผม
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คือท้ายแถวเนี่ยนะเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูก็คือช่วงทางขึ้นอุตสาหกรรมเลยอะค่ะท้ายแถวยาวมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไหลไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เครื่องย้ายทุกอย่างเรียบร้อยนะคะก็จะเข้าสู่การใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วก็มีแจ้งของคุณสิรเชษฐ์ค่ะบอกว่าใช้เส้นวิภาวดีได้ฝั่งขาออกนะคะช่วงของแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกหลักสี่รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสวัสดีค่ะคุณติติเชษฐ์ค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: อันนี้คือปกติไหมหรือว่ามันติดมากกว่าปกติคะคุณศิรเชษฐ์แต่ได้ชื่อศิรเชษฐ์หรือว่าคุณกิติเชษฐ์คะคนเดียวกันหรือเปล่าก
4: ิติเชษฐ์ครับ
1: คุณกิติเชษฐ์ค่ะขออภัยคุณกิติเชษฐ์แล้วคือตอนนี้คือปกติไหมที่ทำไมภาวดีที่ติดอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะ
4: อ
1: ๋
4: อไม่ใช่ครับตอนนี้ผมรายงานตรง
1: คนละจุด
4: สามที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
1: ค่ะ
4: แค่จะคอมเมนต์จาก
1: คนที่ใช้ทาง
4: ที่ใช้ทางว่าตอนนี้คือก็ติดอยู่แต่ผมแค่มองเรื่องการจัดการมากกว่าครับว่าทางเจ้าหน้าที่เนาะน่าจะมีการโคกันนิดนึงในส่วนของเรื่องการปล่อยรถอะครับเพราะว่ารถลงจากวงแหวนเนี่ยจะต้องเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะติดเนื่องจากว่ารถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้ก็ไปอยู่เธอข้างหน้ามันก็จะเป็นอีกนึกออกไหมครับ
1: ค่ะ
4: ถ้าตำรวจหรือว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาอำนวยความสะดวกนิดนึงเนี่ยว่ามันจะไม่ติดมากขนาดนี้ครับ
1: มันควรต้องเป็นยังไงอะคะ
4: ก็รถจะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับขึ้นวงแหวนสากรรมไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
4: เพราะเรื่องคอนเทนเนอร์ติด
1: ค่ะ
4: อุบัติเหตุฉะนั้นรถที่จะต้องเลี้ยวขวานี่ก็ต้องตรงไปถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
4: เพื่อที่จะไปยูเทิร์นกลับ
1: ค่ะ
4: พอยูเทิร์นกลับเนี่ยฝั่งตรงข้ามรถที่จะตรงมาผ่านสามแยกนี้ก็ผ่านไม่ได้ต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหมครับถูกไหมฮะพอชะลอเสร็จแล้วเนี่ยคนรถที่จะยูเทิร์นเนี่ยก็จะติดสะสมกันถูกไหมครับพอติดสะสมกันแล้วเนี่ยมันถึงสามแยกพอดีแล้วรถที่จะตรงลงสะพานจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไม่ได
1: ้
4: ก็ต้องมาเบียดกันตรงนี้อีกถ้าเจ้าที่สามารถที่จะมากั้นนะครับบอกว่าโอเครถที่จะตรงไปยูเทิร์นเนี่ยอย่าเพิ่งตรงเอารถระบายจากภูมิพลลงมาก่อนเพราะตอนนี้คือมันโผล่ทั่วฮะถูกไหมครับถูกไหมฮะเพราะว่ายังไงรถทางขวามันเลี้ยวขวาไม่ได้อยู่แล้วที่จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานภูมิพลอันนี้มองภาพเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: คือเท่ากับว่าจริงๆแล้วคุณกิติเชษฐ์บอกว่าคือควรจะมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่ไอ้ตรงจุดที่รถจะยูเทิร์นแล้วก็จุดตัดกันใช่ไหมเพื่อเป็นการจัดการจราจรไม่ให้มันมาขวางทางกันแล้วก็ทำเป็นปัญหาผลกระทบหนักขึ้น
4: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คือผมก็ใช้ทางเหมือนกันยูเทิร์นกลับมาแล้วเนี่ยผมก็สังเกตอยู่ไงเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับเป็นการคือต่างคนต่างจะไปจ้ะเพราะว่าชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ
1: ค
4: ือถ้ามีเจ้าที่มาอำนวยความสะดวกนิดนึงเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าไปยืนที่จุดนั้นแหละอยู
1: ่
4: คือผมก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าที่ไม่ได้ทำงานเนา
1: ะ
4: แต่ทำงานในส่วนที่ไปดูเพื่ออำนวยความสะดวกตรงไหนผมไม่เข้าใจว่ารถยกเขาก็ยกเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับตำรวจไปดูว่าทางเข้ากับทางออกฝั่งที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นภูมิพลมีจะอันสักท่านหนึ่งย
1: ู
4: เทิร์นท่านหนึ่งหรือสามแยกอย่างนี้ท่านหนึ่งแล้วก็วอกันคนนี้ปล่อยตรงนี้คนนี้หยุดนะรถไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในกรุงเทพครับพูดง่ายๆเวลา
1: อันนี้ก็ในกรุงเทพค่ะไม่ได้เป็นต่างจังหวัดจุดที่เกิดเหตุในกรุงเทพค่ะเขตนครบาลค่ะ
4: ครับผมก็อย่างที่ผมแนะนำครับว่าถ้า
3: ตรงสามแยกเนี่ยรถที่จะลงสะพานเนี่ยถ้าเราเปิดให้มันโฟลว์หน่อยมันก็โอเคละ
1: ค่ะ
3: นะครับลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยสะพานบุญคนจะติดตั้งแต่เนี่ยจ่ายผ่านทางมาแล้วเนี่ยติดยาวเลย
1: ค่ะ
3: ครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: โอเคจ้ะแล้วตอนนี้ตรงไหนแล้วของคุณแล้วตอนนี้ของคุณกิติเชษฐ์อยู่ตรงไหนแล้วอะคะ
3: ผมลงสะพานภูมิพลมาเรียบร้อยแล้วครับขึ้นวงแหวนกาญจนาไปเรียบร้อยครับโฟลว์ครับตอนน
1: ี้โฟลว์ค่ะ
3: ครับผมการจราจรคล่องตัวครับ
1: ค่ะก็คือคุณได้ลงทางด้านของสะพานพระราม3มั้ยคะ
3: ผมลงมาแล้วครับ
1: ลงมาโอสถนนพระราม3ค่ะ
3: คือผมผ่านเหตุการณ์ตรงนี้มาเ
1: พ
3: รา ะว่าผมลงสะพานภูมิพลจะไปทางลงพระราม3เลี้ยวซ้ายไปผมเจอเหตุการณ์นี้อยู่แล้ว
1: อ๋อก็เลยเข้าใจว่ามันควรจะต้องไปแบบที่ทางคุณบอกมาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับแล้วพอผมขากลับมามันก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
3: ผมเข้าใจครับว่ามันใช้เวลาแต่แค่ว่าถ้าเราไม่เน้นเรื่องการปล่อยรถนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เพราะเรารู้อยู่แล้วไงรถลงสะพานเนี่ยซ้ายมันผ่านตลอดอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
3: แต่ในเมื่อตอนนี้คือมันติดอะฮะ
1: ค่ะ
3: ติดเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวขวามันเลี้ยวไม่ได
1: ้ค่ะ
3: เพราะว่ารถมันสะสมกันนะครับตรง
1: ค่ะ
3: ใช่เลยครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดี
3: ค่
1: ะขอบคุณมากแม่อันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะคะข้อเสนอนะสำหรับคนที่เขาใช้เส้นทางแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเปิดการจราจรเข้าสู่ปกติแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องย้ายทั้งหมดพ้นขีดขวางหมดแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มาเพิ่มเติมกันนะคะแต่ละจุดถ้าว่าใครที่อยู่ในเส้นทางต่างๆนะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เพราะมันมีหลายจุดอย่างบอกไร่กำบังยังท่วมนะคะแถวทางด้านของมีนบุรีก็ยังท่วมอยู่รังสิตนครนายกนะคะแล้วก็ถนนฉลองกรุงยังหนักเดี๋ยวเราไปที่ในพื้นที่ของสภ.คูคตกันร้อยตำรวจเอกยะสัสวินนะคะธนะโชติวรนัทภักขาสรองสาวัตรจราจรสภ.คูคตสวัสดีค่ะรองสาวัตร
5: ครับผมผู้กองยารองสาวัตรจราจรคูคตครับผม
1: รองสาวัตรตอนนี้คือในพื้นที่ดีแล้วใช่ไหมน้ำลดลงหมดแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
5: ลดหมดแล้วครับก็เหลือในสอกซอกอย่างเดียวนะครับ
1: ตอ
5: นน
1: ี้
5: ตื่นขึ้นมาชื่นใจเลยฟ้าโปร่งฝนไม่มีครับ
1: ฟ้าใสเลยใช่ไหมคะค่ะ
5: ครับผมครับ
1: โอเคข่าวดี
5: เดี๋ยวขอรายงานสภาพเลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะเชิญค่ะ
5: ถนนหมดยืดยืนตั้งแต่เช้ามาถึงจริงตอนนี้สภาพการจราจรรถน้อยถึงปานกลางนะครับก็แทบจะคล่องตัวเลยคล
1: ่
5: องตัวแต่เช้าแล้วม
1: ุ่
5: งหน้าวิภาวดีมุ่งหน้าคอปอเลี้ยวซ้ายเข้าลำลูกกาออกถนนลำลูกกาก็ไม่มีปัญหาได้ทุกอย่างครับตรงอนุสรณ์สถานน้ำแห้งหมดแล้วนะครับจะมีฝั่งอนุสรณ์สถานที่จะเลี้ยวเข้าวิภาวดีนิดนึงช่องทางด้านซ้ายประมาณครึ่งช่องทางสูง5เซนนะครับเครื่องสูบน้ำก็เดินเครื่องกันทั้งหมดแต่จุดเดินแห้งหมดแล้วครับก็คือพหลโยธินมุ่งหน้าเขาก็ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วครับขาเข้าก็ไม่มีแต่มีถนนเปียกลื่นเท่านั้นนะครับก็สนามข้างล่างมันจะขึ้นมาอยู่แล้วก
1: ็
5: มีเครื่องสูบน้ำของแขวงทางหลวงปทุม1ตัวแขวงทางหลวงกรุงเทพ2ตัวดูดน้ำด้วยตลอดนะครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ก็คือเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตรงนี้การจราจรก็คล่องตัวส่วนลำลูกกาขาเข้าขาออกวันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็มีหนาแน่นอยู่ช่วงเดียวประมาณ10นาทีช
1: ่
5: วง7โมงครึ่งถึง7โมง40นะครับช่วงหน้ารถไฟฟ้า BTS นะครับก็รถก็ขาเข้าหนาแน่นนิดนึงพอผมจัดจราจรไปอยู่ BTS 3นายเหมือนทุกวันที่ผ่านมารถหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วมาใช้ BTSแล้วรถติดมากแล้วแย่งกันไปประตูด้วยก็เลยเห็นปัญหาผมก็เลยให้จราจรผม3นายไปอยู่ตรง BTS อยู่ตามช่องทางออกระบายสลับกันออกรถก็ดีแล้วแต่วันนี้รถก็ใช้น้อยลงนะครับ
1: ค
5: ือรถไปทางอื่นแล้วเริ่ม
1: หมายถึงว่าคนใช้บริการ BTS น้อยลงจากก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเอารถออกมาขับเองได้แล้วใช้บนถนนกันได้โอ้เห็นภาพเหมือนกันในโซเชียลรอสวัสดิ์คนแบบ
5: ก็เลยดีแล้ว
1: เต็มไปหมด
5: ก็เลยดีใจวันนี้ชื่นใจก็ทุกอย่างก็ถนนลำลูกกาขาออกก็จะมียังมีน้ำขังอยู่ประมาณตรงแท่นโม้ปูนถึงแยกสอยประชาราษฎร์นะครับ ระยะทางก็ประมาณ200เมตรก็อยู่ช่องซ้ายก็จะมีประมาณ5เซน10เซนอะไรอย่างงี้แต่รถเกิดการจราจรได้มีปัญหานะครับโดยรวมก็คือแป๊บเดียวคล่องตัววันนี้ก็สบายใจกันนะครับก็แต่ว่าจะประชาสัมพันธ์นิดนึงถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะนะครับก็ผู้ใช้ทางก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงพอน้ำรถแล้วเสร็จเหยียบไวก็จะไปตกหลุมรถก็จะพังเสียหายอีกนะครับตรงหน้าสนามตูป่าเตมีก็จะเป็นหลุมขนาดใหญ่แต่ว่าแขวงทางหลวงเขาเอาแข็งเอาไฟตั้งไว้อยู่ตรงนั้นรถก็จะลงมาจากสะพานมาจากวิภาวดีที่จะลงมาพระหนขาเข้าแล้วก็มาจากเกียร์เลี้ยวพระหนก็จะมาเจอตรงหน้าสนามตูปาเตมีก็ตรงนั้นก็ชะลอตัวนิดนึงระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถจะต้องหลบตัวที่ขวางหลุมเดี๋ยวแขวงทางหลวงกรุงเทพเขาแขวงทางหลวงปทุมธานีผมวันนี้ว่าจะประสานกันว่าเขาจะกู้ยังไงหรือจะน้ำพึ่งรถเดี๋ยวเขาคงจะรีบทำนะครับผมส่วนในตอกซอกซอยในเขตคู่โคตรก็ยังมีท่วมขังอยู่แต่ว่าเปิดการจราจรสัญจรได้ทุกตอกซอกซอยมีสูงมีต่ำได้ทุกที่นะครับ
1: ค่ะ
5: และตรงสวัยประชาราษฎร์ก็ยังมีท่วมอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนแย้มสะอาดนะครับแย้มสะอาดทั้งขาเข้าขาออกทั้งขาที่จะมุ่งหน้าธัญญะและขาที่จะมุ่งหน้าออกมาลำลูกกาตรงนั้นระยะทางก็ประมาณ200เมตรต้องทางด้านซ้ายกว่านะครับรถกระบะวิ่งได้ช่องซ้ายทั้งสองฝั่งข้างหน้าหมู่บ้านฤทธิดาและก็แย้มสะอาดตรงนั้นจะเป็นร่องน้ำต่ำมากแ
1: ค
5: ่ฟ้าร้องก็ท่วมแล้วตรงนั้น
1: แ
5: ค่ฟ้าร้องก็ท่วมแล้วนะครับผมรถเล็กก็ใช้ช่องขวามอเตอร์ไซค์ช่องขวารถกระบะใช้ช่องซ้ายได
1: ้
5: แต่ก็เปิดการจราจรได้ปกติครับผม
1: อันนี้คือหน้าจะแห้งแบบถาวรไหมฮะเราต้องรอลุ้นระดับน้ำตามคลองย่อยหรืออะไรต่างๆอีกใช่ไหมฮะ
5: รอลุ้นคลองเลยครับตรงนี้เป็นน้ำเอ่ยมาจากคลองสี่น้ำท่วมสูงกว่ายัง
1: ไม
5: ่
1: ลด
5: นะครับก็หวังว่าฝนจะคงยังไม่ตกตอนนี้ก็ฟ้าแจ้งจางปางฮะ
1: ไม่มีเมฆเลยใช่ไหมทางด้านนั้นค่ะ
5: เริ่มมีดำๆวันนี้ที่ไอ้ที่พอพูดถึงก็มองไปอยู่ตรงรัฐโพสต์มีมองไปรอบด้านก็ขอบฟ้าก็เริ่มมีดำๆหน่อยนึงก็ขอใหญ่ตกก็แล้วกันครับ
1: พอเขาบอกว่ายังมีฝนค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วไม่ก็อีกอันนึงก็คือช่วงบ่ายๆค่ะแต่ไม่มั่นใจเนี่ยต่อโซ่ทางด้านไหน
5: ถ้าตกแบบเมื่อวานนี้โอเคครับตกไปปั๊บนึงแล้วก็หยุดแล้วก็เว้นช่วง
1: ค
5: ือไม่ตกยาวแต่ทางฝั่งฟิวเจอร์ไปทางด้านพหลโยธินขาออกไปทางโน้น
1: แ
5: หละ ตกยาว
1: แ
5: ย่เลยท่วมเลยฮะทำเลยแย่ท่วมเลย
1: ค่ะ
5: แล้วตรงจุฬาตรงกลับรถใต้สะพานแก้วก็ยังน้ำท่วมสูงอยู่นะครับ
1: โอ้ยกลับรถไม่ได้นะคะตรงใต้สะพานแก้วใช่ไหมคะ
5: ยังลำบากที่กลับก็แบบ
1: ต้
5: องหยุดว่าอมกว่าจะกลับได้นะครับ
1: ค่ะ
5: รถเล็กน่าจะลำบากหน่อยนึงจะเป็นเขตของจุฬานะครับก็เลยประจานน้ำปั่นไปด้วยแล้ว
1: ได้
5: โอเคครับ
1: วันนี้ฟังแล้วดูรู้สึกเลยว่าสบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะคะรองสารวัตรหลังจากที่เหนื่อยหนักมาเป็นอาทิตย์กว่าค่ะ
5: 2วันครับวันนี้วันที่12แล้วตั้งแต่น้ำท่วมแต่มันถูกโน้ตเลยถูกยิ่งลงยิ่งมาก
1: ครับผมให้กำลังใจขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเลยรู้เลยว่าหนักแล้วก็เหนื่อยมาก
5: ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนึงตอนนี้รถที่จอดบนสะพานหน้าโรงพักกันตามคลองของวาที่จอดอยู
1: ่
5: ตรงนี้ถ้าน้ำรถละท่านเอาลงได้ก็เอาลงนะครับเพราะเคยอุบัติเหตุมา 2-3 รายแล้วนะครับ
1: มีกี่คัน
5: ตอนนี
1: ้มีกี่คันคะที่
5: โอ้เยอะเลยครับเยอะเลยตอนนี้ก็จอดทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าคือก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยๆกันเอาออกกันแล้วกันเนา
1: ะ
5: เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ก็เกิดคันนึงก็ได้รับบาดเจ็บต่อใจเป็น2คันนะครับฝั่งที่จะลงหน้าโรงพักก
1: ็
5: ช่วงนี้ถ้าน้ำแห้งก็ลงไปจากข้างล่างก่อนนะครับถ้าฝนตกก็ค่อยว่ากันถ้าช่วงมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับ
1: แล้วถ้าเรายกลงมาได้ไหมคะหรือว่าเรา
5: คงยกไม่ไหวครับมันเยอะมาก
1: นี่เป็นร้อยคันไหมคะเป็นร้อยคันไหมคะ
5: ไม่ถึงนะครับก็ประมาณ20-30คันแต่ว่าคือวิธีการก็คือประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วเสร็จผมก็จะเช็คในทะเบียนก็จะโทรไปตามเบอร์ที
1: ่
5: ในขนส่งนะเช็คกับขนส่งแล้วก็โทรไปเจ้าของรถบางเบอร์ก็ติดเครื่องไปอะไรมีเบอร์แจ้งไว้เสร็จก็ไม่ใช้แล้วก็มีครับผมก็ประชาสัมพันธ์ช่วยๆกันส่วนในย่านปากทางลำลูกกาหน้าลูกกาถึงคลอง2ถึงหน้าโรงพักนี่ต้องซ้ายต้องสองฝั่งก็จะมีรถจอดอยู่นะครับเพราะว่าน้ำท่วมขังในซอย
1: ชุม
5: ชนชาวบ้านก็จะมาจอดต้องทางด้านซ้ายตรงนี้แล้วก็ทุรนอยู
1: ่
5: เพราะว่าพี่น้องประชาชนยังลำบากอยู่เอารถเข้าไปไม่ได้นะครับเราผู้ใช้ทางก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงต
1: ่
5: ออุบัติเหตุครับผมครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
5: ครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: กรุงเทพชั้นในเมฆมาแล้วนะ ก่อนหน้านี้นี้จะเห็นเลยว่าฟ้านี่สักอันนี้ก้อนเมฆมาละเดี๋ยวเราไปตรวจสอบในพื้นที่ของสน.ร่มเกล้ากันค่ะพันตำรวจโทพิชัยรักษาคมรองผู้กำกับจราจรสน.ร่มเกล้าสวัสดีค่ะท่านรอง
6: ครับสวัสดีคร
1: ับท่านรองเป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
6: ในพื้นที่ครับถนนเส้นหลักนะครับน้ำแห้งหมดแล้วยังไม่ในซอยในซอยทางโซนทางชุมชนนะครับยังไม่ถ่ายอยู่ได
1: ้ค่ะ
6: ครับผมถนนเส้นหลักใช้การได้ปกติแต่ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่เก็บขยะนะครับจะมีรถเก็บขยะแล้วรถจอดเสืออยู่ข้างทางซึ่งยังครับก็ปิดขวางอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ช้าแต่เคลื่อนตัวได้อยู่ครับเคลื่อนตัวได้อยู
1: ่ค่ะ
6: แล้ววันนี้ทางตำรวจนครบาลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นคนดีครับโมกวาดนะครับได้ประสานกับทางเอกชนและหน่วยงานของตำรวจในสังกัดตำรวจนครบาลนะครับใช้รถยก28คันจะมารับยกรถที่ตกขาวที่ขวางการจราจรในถนนเส้นนี้ฮะลูกบ้านนะครับ
1: ค่ะ
6: ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งครับผม
1: ค่ะก็คือในแขกล้มเก้าเองก็ลดลงหมดแล้วนะคะท่านรองคะ
6: ครับผมการถนนแห้งหมดแล้วครับถนนไม่หนักครับถนนแห้ง
1: ทำความสะอาดเรียบร้อยบิ๊กเคลนนิ่งค่ะ
6: ยัง
1: วันนี
6: ้
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ความ
1: สะอาดอยู่ครับอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าถนนเส้นหลักอะไรต่างๆก็ไม่มีผลกระทบแล้วในพื้นที่ใช่ไหมคะของทางล้มเก้า
6: ก็จะยังถ้าป้ายังอะไรชุมชนเขายังน้ำท่วมเขาอยู่ที่มาจอด
1: ค่ะ
6: เราก็รถไม่จอดอยู่คร
1: ับ อ๋อแล้วอย่างรถที่จอดอยู่นี่มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้คะท่านรองเยอะไหมคะ
6: รถที่เสียก็อยู่ในถนนเส้นหลักตรงนี้
1: ค่ะ
6: ทั้งหมดเนี่ย34คันซึ่งเรากำลังจะเข้าไปยกคร
1: ับ
6: อ๋อ
1: ถนนเส้นที่มีรถจอดอยู่ถนนเส้นอะไรบ้างคะท่านรองที่แบบจอดกันเยอะๆเลยนี่เป็นช่วงไหนยังไงคะ
6: ถนนที่จอดสีน้ำครับเป็นถนนลำเก้า
1: ลำเก้าค่ะ
6: ครับถนนลำเก้าของเราก็ประมาณ40คันนะคร
1: ับ โอ้40
6: สีนี่คือเลนลำเก้า
1: อืม
6: ใส่ก็ประมาณ
1: ค่ะ
6: ประมาณ20คันได้ครับ
1: 20ค่ะแปลว่าที่จอดกันเยอะๆก็คือถนนลำเก้า
6: ถนนที่ลำเก้า
1: ค่ะ
6: ลำเก้าทำให้รถถนนตัว
1: ค่ะแปลว่าที่จอดกันมากๆก็คือถนนล้มเกล้าใช่ไหมคะที่จอดริมถนนบนถนน
6: ใช่คร
1: ับ แต่เขาจะจอดอยู่แบบเลนซ้ายหรือว่าเลนขวาอะไรอะคะที่เขาจอดกัน
6: ซ
1: ้
6: ายส
1: ุ
6: ดคร
1: ับ ซ้ายสุดนะคะค่ะค่ะอืมนี่ก็เดี๋ยวเอาไปว่าใครเป็นเจ้าของอะไรก็มาดูที่รถของตัวเองหน่อย
6: กำลังติดต่อประสานเจ้าของคร
1: ับ ค่ะแต่ว่าในซอยพวกนี้มันก็ยังมีบางจุดที่มันยังมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะแบบยังลำบากกับการที่จะเอารถเข้าออกไปที่บ้านเขาก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
6: ค
1: ือต้องขอค่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้คือว่าถ้าปักประเด็นก็คือเส้นหลักไม่มีปัญหาแล้วนะคะในเรื่องของน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะแค่ในบางซอยเท่านั้นโอ้เห็นการทำงานทางเจ้าหน้าที่ต้องส่งกำลังใจให้เลยค่ะที่ลุยน้ำต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ร่มเกล้านะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของการเดินทางนี่ที่ฉันเห็นรูปจากใน Facebook ของทาง JS100 Radio กรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงตีแฮกว่าที่เป็นรถซาเล้งกับรถกระบะชนกันสภาพรถซาเล้งนี่คือเสียหายหนักมากนะคือมองเห็นแบบเป็นตอนแรกก็งงมันคืออะไรปรากฏมานั่งดูอ๋อเป็นกรณีของอุบัติเหตุนะคะคือมันพังแบบเสียหายหนักนะคะแปลว่าเป็นการชนที่แรงมากซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บด้วยแต่ว่าก็ได้รับความช่วยเหลือไปเรียบร้อยนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่จะเป็นเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าช่วงทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าทางด้านของถนนปู่เจ้าสมิงพรายตรงหน้าตลาดเลยค่ะนะคะที่มีอุบัติเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของวิภาวดีในฝั่งขาออกที่คุณสรเชษฐ์บอกอะค่ะบอกว่าในช่องทางคู่ขนานที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าทนาเนี่ยคือรถติดมาก นะคะซึ่งทางคุณสุรชัยบอกว่ามันน่าจะมาจากในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรค่ะซึ่งไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถฝากแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ด้วยอย่างประสานให้นะคะกรณีนี้ที่คุณสิรเชษแจ้งมาตอนช่วง 8:19 นค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
10: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
12: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
9: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
7: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
10: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
11: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
12: เก่งที่ขับรถดึก
11: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร
13: 02-7407400ถนนสังขสันติสุขเขตหนองจอกนี่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในบางจุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับทางด้านของถนนลาดกระบังนะคะช่วงธนาคารกรุงเทพมุ่งหน้าซอยจินดาโรงพยาบาลลาดกระบังสวนพานครนะคะแล้วก็แยกสุขสมานนะคะแล้วก็ทางแยกเข้าสนามบินอันนี้ก็จะยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะก็ต้องค่อยๆขับกันไปนะคะถ้าเป็นรถเล็กก็ใช้ช่องทางด้านขวานะคะนี่จะบอกเป็นอีกโซนนึงที่เรื่องของการระบายน้ำหรืออะไรต่างๆนี่ต้องใช้ระยะเวลานะคะจริงช่วงก่อนหน้านี้นี่ก็ลดลงไประดับหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อวานที่มีเรื่องของฝนซึ่งตกหนักนะคะเลยทำให้มันมีน้ำที่มันเพิ่มระดับขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลให้ทราบการจากคนที่ใช้ในส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะ
14: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
13: นี่ดูแผนที่ฝั่งของแม่น้ำบางปะกงนี่เข้าใจแล้วว่าเรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆมันจะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะฝั่งแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำบางปะกงมันมีความคดเคี้ยวแบบคดเคี้ยวมากอะนะคะมันจะมีความแตกต่างกันกับทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาของเรายังดีที่มีคลองลัดโพนะคะคลองลัดโพตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็เลยทำให้เป็นการย่นเรื่องของระยะทางเรื่องของการระบายน้ำฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนก็จะมีเป็นช่วงของความคดเคี้ยวค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังน้อยกว่านะฝั่งของทางด้านของแม่น้ำบางปะกงเราไปดูแผนที่จะเห็นเลยแม่น้ำบางปะกงนี่มันคดเคี้ยวยิ่งกว่า ขาใช้คำว่าอะไรมันคดเคี้ยวหนักมากอ่ะนะคะมันก็ทำให้เรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆจะยากลำบากก็ต้องส่งกำลังใจให้เพราะแถวทางด้านฝั่งทางตะวันออกชาเชิงเซาหรือว่าช่วงปราจีนด้านนั้นนี้ถือว่าสถานการณ์หนักมากจริงนะคะหนักมากๆนะคะให้กำลังใจกันมากๆเลยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ8:47 นพูดถึงในเรื่องของการประชุมนะคะการประชุมที่เราต้องบอกว่านับถอยหลังแล้วค่ะในการที่ไทยเราเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ถ้านับไปนะนับถอยหลังเหลือเพียงแค่4วัน15ชั่วโมง11นาที25วินาทีนะคะซึ่งในเดือนนี้ค่ะคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจของการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะมากกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนะคะภายใน4วันที่จะถึงนะคะอย่างเป็นทางการก็คือในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกค่ะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะคะจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งในห้องประชุมค่ะเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเรื่องของอาหารการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคคือได้ออกอากาศที่ติดตามนะคะไปติดตามได้นะคะคือร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ของการปักหมุดของความสนใจระดับโลกไปด้วยกันคือเข้าไปดูนะคะผ่านทางช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งทาง Facebook นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ AM2026คืออยากจะให้เข้าไปดูค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นถึงภาพของอย่างอาหารนะคะที่เขามีการจัดเตรียมมีการจัดเสิร์ฟนะคะต้องบอกเลยว่าการจัดตกแต่งจานหรือแม้แต่อาหารนี่วิจิตรมากนะคะยิ่งการสลักผลไม้ของไทยเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงการจัดอาหารในแต่ละจานนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่เตรียมมาเลยนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเลยสะท้อนให้เห็นเลยค่ะคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็อย่างไอ้กรณีของการที่เอาผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองอะที่มาทำนะคะที่มาในส่วนของตัวที่จะเป็นเขาเรียกว่าในห้องประชุมอะค่ะที่เอามาจัดตกแต่งนะคะหรือว่าเป็นผนังกันเสียงวัสดุกันเสียงเนี่ยนั้นต้องบอกว่าคือใช้เขาเป็นความลึกแบบลึกล้ำมากอ่ะเป็นความตั้งใจมากๆที่จะสะท้อนให้เห็นนะถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพของคนไทยทุกคนเนี่ยล่ะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะเรียกว่าทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปเพราะว่าคนที่เข้าประชุมเนี่ย 15,000 คนอย่างหนึ่งนะก็คือเงินกระจายรายได้ที่จะให้มาในหลายๆภาคส่วนเลยนะคะกับพวกเราคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราเนี่ยล่ะค่ะนะคะ ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะมาต้อนรับกับทุกๆคนนะคะแล้วจะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้ซึ่งมาเยือนจากทั่วโลกมั่นใจคนไทยเรายิ้มยังเป็นยิ้มสยามอยู่และยังมีความมีน้ำใจยิ่งเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้จะเห็นเลยว่าชัดมากเลยสะท้อนให้เห็นเลยถึงความมีน้ำใจของคนไทยเราเพราะฉะนั้นมาร่วมกันนะคะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมทั้งส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ AM2026 นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมาย้ำกันนะคะเพราะว่าอีกแค่4วัน15ชั่วโมง6นาที40วินาทีเท่านั้นนะคะสำหรับการประชุมใหญ่ซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะแล้วจริงอย่างหนึ่งนะคะเมื่อวานเขาก็มีการประชุมกันนะคะในส่วนของทางกทม.แล้วก็ทางด้านของตำรวจนครบาลในเรื่องของการยกระดับมาตรการการจราจรแล้วก็พื้นที่เพราะเป็นการพร้อมในการที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำการเงินนะคะการเงินโลกนะคะที่ร่วมไปชมกันในครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการวางแผนนะคะในเรื่องของการจราจรการควบคุมเวลานะคะแล้วก็มีการกำหนด10เส้นทางหลักเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองโรงแรมที่พักแล้วก็ศูนย์ประชุมนะคะแล้วก็มีการจัดระเบียบบัตรเข้าออกจุดจอดรถนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางฉุกเฉินแล้วก็วางกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะกังวลใช่ไหมคะเรื่องของการมาตรการเรื่องของฝนที่ตกหนักเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมกันนะคะแล้วก็มีการคุมเข้มมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็เน้นย้ำเลยในเรื่องของการจัดการน้ำบนเส้นทางเดินทางแล้วก็รอบพื้นที่จัดงานนะคะแล้วก็มีการประสานกับทางด้านของกรมอุตุเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทางเท้านะคะซ่อมแซมพื้นผิวจราจรหลุมบ่อตรวจสอบไฟส่องสว่างตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยในย่านท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักนะคะอย่างย่านสุขุมวิทนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกรณีเหตุฉุกเฉินนะคะก็มีการสั่งการให้เตรียมย้ายรถเสียขวางทางออกอย่างรวดเร็วนะคะและผู้บริหารกทม.ร่วมลงตรวจพื้นที่จริงก่อนเริ่มงานเพื่อความพร้อมสูงสุดเมื่อวันเขามีการประชุมนะคะในส่วนของกทม.แล้วก็ทางด้านของตำรวจนครบาลก็เรียกว่ามีแผนรองรับนะคะสำหรับทุกๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่เชื่อเถอะไม่เกิดอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในส่วนของพวกเราเองค่ะทุกคนนะคะก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนะคะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเคลียร์ท่อระบายน้ำจัดเครื่องจักรพร้อมรับฝน24ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเติมถี่บางจากไฮดีเซล S ประหยัดดีๆแรงทุกทั้งมีตังเหลือ
6: แรงทุกทั้งมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีนแก๊สซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีน
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าให้จังหวัดประเมินศักยภาพการรองรับปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่พร้อมตรวจสอบและเร่งแก้ไขระบบท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตันเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพผ่านทุกช่องทางเมื่อเกิดฝนตกรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ทั้งนี้หากมีหลักฐานยืนยันว่าเกิดภัยและความเสียหายจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยได้ทันทีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
9: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมทางนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2569ในเวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางนี้ได้จากมอเตอร์เวย์ M6 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชน

วางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวัง69ในเวลา24นาฬิกาหรือเป็นกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแค่นี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็ม

0: ตำรวจฝรั่งเศสปะทะม็อบนักเรียนในหลายเมืองในขณะที่การประท้วงลุกลามไปทั่วประเทศแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงจนกว่าเหล่านักเรียนจะได้รับการปฏิรูปที่พวกเขาต้องการทำเนียบขาวออกมาตอบโต้พรรคเดโมแครตได้รายงานของสื่อและมีคลิปไวรัลแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดในเชิงบอกให้อิหร่านทำลายเมืองใหญ่อย่างลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกเยอรมนีจับกุมอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองฐานจารกรรมข้อมูลลับไปให้ต่างชาติและเป็นกบฏต่อแผ่นดินนอกจากนั้นยังจับกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดได้อีกคนด้วยรัสเซียปฏิเสธข่าวใช้มาตรการควบคุมกาฬโรคหลังนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยกาฬโรคเสียชีวิตโดยยืนยันว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมบัลแกเรียค้นหาลูกเรือสินค้าสูญหายหลังเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือ2ลำในทะเลดำทำให้เรือเสียหายอย่างหนักและจมลงในที่เกิดเหตุสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาทัพพนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์

0: ันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: เดี๋ยวเราไปที่คุณท็อปนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะคุณท็อป
4: รายงานรถจอดเสียนะครับอยู่ที่เชิงสะพานข้ามแยกอนุสาวรีย์หลักสี
3: ่
4: นะครับจากแจ้งวัฒนะมาหรือว่าวิภาวดีเลี้ยวซ้ายมาแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้ารามอินทรานะครับรถจะเริ่มชะลอตัวหลังจากลงสะพานข้ามแยกวิภาวดีมาแล้วที่จะมุ่งหน้าไปรามินทราเนื่องจากมีรถกระบะจอดเสียน่าจะเป็นยางแตกนะฮะท้ายหลังนะครับอยู่ตรงบริเวณเชิงสะพานขึ้นเลยครับที่จะข้ามแยกอนุสาวรีย์หลักสี
3: ่
4: นะครับมันทำให้เสียช่องจราจรไปหนึ่งช่องทางนะครับเป็นรถกระบะรถตู้บรรทุก
3: มันตู้ของมาด้วยใช่ไหมคะเอาตู้ถือ
4: ไม่แน่ใจว่ายังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคนขับรถลงมาเปลี่ยนยางนะครับน
3: ่
4: าจะไม่มีอุปกรณ์หรือเปล่าร ถจากจุดนี้มาแล้วนะครับมุ่งหน้าลงรามินทราปริมาณรถไม่มากใช้การได้ดีนะครับไปยาวไปจนถึงมัยาลาบเลยครับ
3: โอ้ค่ะโอ้นี่จากกรณีที่มีรถจอดเสียเดี๋ยวนี้ท้ายน่าจะต่อเนื่องไปถึงตรงนู้นละค่ะข้ามแยกบางเขนไปมันน่าจะเป็นผลจากรถจอดเสียใช่
4: เพราะผมมาเมื่อกี้เนี่ยยังมีท้ายแถวอยู่ตรงก่อนสถานีรถไฟฟ้าราชพัฒน์ตรงนั้นนะครับ
3: ตอนนี้ทาย
4: คือรถเคลื่อนตัวช้า
3: ค่ะ
4: นะครับสลับไม่หยุดนิ่งฮะเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามันจะเบี่ยงเลนกันขึ้นสะพานเนื่องจากว่ามันจอดอยู่เชิงสะพานพอดี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับในฝั่งกลับกันก็วันนี้ดีนะครับรามินทราขาเข้านะฮะไม่มีท้ายแถวนะครับตั้งแต่ประมาณซอยมัยาลาบผ
3: ่
4: านลาดปะเขาลงสะพานรอยผ่านสนามมวยรุมพินีผ่านสะพานรอยข้ามแยกอนุสาวรีย์หลักสี
3: ่
4: ยังไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับ
3: ใช้ได้ยาวๆถนน
4: ยังใช้ได้วันนี้ถือว่าดีเลย
3: อ่าโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณท็อปเด
4: ี๋
3: ยวกรณ
4: ี
3: รถจอดเสียหลักประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คนที่ใช้ตามหลังมาจะได้ทราบด้วยนะคะคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะคุณบุญธรรม
5: ค่
3: ะคุณบุญธรรมแจ้งอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงไหนของถนนปู่เจ้าสมิงพราย
5: ก่อนจะขึ้นสะพานคลองขุดประมาณสัก100เมตรอะครับ
3: ค่ะ
5: ขาลงท่าน้ำนะ
3: ค่ะ
5: ตอนนี้รถติดเละเทะเลย3เลนนี่เต็มหมดเลยครับ
3: เป็นรถอะไรชนกันนะคะคุณบุญธรรมได้เห็นไ
5: หมครับ
3: ค่ะ
5: แล้วก็มีรถรถ6ล้อ
3: ค่ะ
5: บรรทุกเบียร
3: ์ค่ะ
5: ทุกเบียร์เต็มถนนหมดเลยครับ
3: หมายถึงว่าของที่เขาบรรทุกมาหล่นอยู่บนถนนใช่ไหมคะ
5: คร
3: ับเอาแล้วเดี๋ยวนะมันเป็นขวดเปล่าหรือมันมีน้ำอยู่ข้างในด้วย
5: ผมไม่แน่ใจพอดีผมขับทั้ง
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: ม
3: ัน
5: โล่งเลย
3: ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือประเด็นเนี่ยดูถ้าฟังจากที่ทางคุณบุญธรรมบอกมาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ไอ้ขวดที่มันหล่นอยู่บนถนนที่กระจายอยู่ในทุกช่องทางด้วยใช่ไหม
5: คร
3: ับ ครับค่ะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติม
5: ฝังเต็มเลยก็เลยถ้าเกิดรถเล็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เข้ามาทางซอยสุแล้วไปออกบางเรียแพทย์ได้คร
3: ับ อ๋อคุณบุญธรรมลักษณะของรถที่ชนกันทันได้เห็นไหมว่ามันแรงขนาดไหนต้องใช้รถยกหรือว่ารถลากไหม
5: ผมไม่แน่ใจเรื่องนั้นผมไม่แน่ใจครับเพราะข้างหน้าเนี่ยเละเลยรถเมย์นะ
3: อ๋อ
5: รถเมย์กระจกหน้าแตกหมดเลย
3: เป็นรถปรับอากาศหรือว่ายังไงคะ
5: รถพัดลมครับ
3: พัดลมค่ะผู้โดยสารลงมาจากรถหมดแล้ว
5: มันตรงนั้นเขามันเป็นเหมือนกับเขาวิ่งเข้าอู่มันไม่ใช่เป็นรถเมล์สายของเขาร
3: ถเมล์สายอะไรอ่ะคุณบุญธรรม
5: ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็น45หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
3: ไม่เป็นไรค่ะประเด็นก็คือว่ามันมีอุบัติเหตุมันก็ขวางการจราจรให้เลี่ยงนะคะ
5: อยากจะให้เลี่ยงครับ
3: ค่ะ ให้เลี่ยงค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณบุญธรรมที่แจ้งมาเดี๋ยวเพื่อนที่ตามมาเผื่อว่าถ้าเลี่ยงได้ทันตามที่ทางคุณบุญธรรมแนะนำเลยสะดวกกว่า
5: ครับครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ช่วงก่อนขึ้นสะพานคลองขุดนะคะก่อนขึ้นสะพานคลองขุดประมาณ50เมตรนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จากข้อมูลเบื้องต้นที่ทางคุณบุญธรรมบอกมาน่าจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะเนี่ยจุดนี้เดี๋ยวใครมีเพิ่มเติมกันได้แล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งถนนนนทรีค่ะเลยจากซอยนนทรี16ไปเล็กน้อยจักรยานยนต์2คันเก๋ง1นะคะบาดเจ็บ1ซึ่งตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินทร์มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะรถก็ชะลอกันไปช่วงหนึ่งนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะนี่พูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถ้าพวกเรามาช่วยกันจริงๆเชื่อทุกคนก็พยายามที่จะช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมในการที่จะลดอุบัติเหตุท้องถนนนะคะงั้นเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ก่อนโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเดี๋ยวเรามารวมกลุ่มกันนะคะในการที่จะช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการนี้เนี่ยค่ะคือถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะก็คือถ้าเราช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุมีเงินกองทุนคืนอันนี้คือเป็นสิทธิพิเศษที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งทางระยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะที่จะทำโครงการดีขึ้นมาถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็อย่างที่บอกนะว่านอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ค่ะที่จะได้รับนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็มีเงินกองทุนคืนค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการแล้วเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสามารถที่จะผ่อนได้ด้วยค่ะเดือนได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888นะคะ02-150-0888แต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รว

0: ไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยแต่ว่าสำหรับประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะเนี่ยมาชวนมาร่วมกันในการที่จะทำให้ถนนเราปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุน้อยเท่าไหร่สิ่งที่รับกลับคืนมาก็คือเงินกองทุนคืออันนี้คือสิ่งที่ได้เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครองนะคะตามปกติทั่วๆไปส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรกันสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ถ้าดูจากข้อมูลที่มีฝากไว้นะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางคุณฟ้าเนี่ยใช้เส้นกาญจนาภิเษกค่ะหรือว่าวงแหวนตะวันออกช่วงตะวันตกค่ะไม่ใช่ตะวันออกนะคะวงแหวนตะวันตกนะในฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงเซนทันเวสเกตคือช่วงเยื้องๆกับเซนทันเวสเกตอะค่ะนะคะมีสุนัขสีขาวขนาดใหญ่เลยบอกว่าตัวใหญ่เลยค่ะเดินสวนทางกับรถอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนแล้วก็อยู่ชิดเกาะกลางถนนฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าแหวนตะวันตกนะคะในฝั่งขาออกค่ะใครผ่านในเบื้องต้นระมัดระวังก่อนนะคะหรือว่าใครมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้อย่างนี้นี่น่าจะหลุดมาจากบ้านไหมคะคือบอกเป็นสุนัขสีขาวตัวใหญ่แล้วเดินสวนทางกับรถแล้วอยู่เลนขวาของช่องทางด่วนของวงแหวนตะวันตกนะคะก็คือจุดที่เจอเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงเยื้องๆกับเซนทันเวเกตไม่เยื้องเพราะว่าห่างจากตรงช่วงเซนทันเวเกตประมาณ1กิโลเมตรแต่เขาเดินสวนทางกับรถนะคะไม่ได้เดินทางเดียวกับรถนะเขาเดินสวนทางกับรถค่ะนะคะแล้วก็ใครผ่านมีเพิ่มเติมได้นะคะใครเป็นเจ้าของไปดูนะคะไปดูกันได้เลยนะคะน่าจะหลุดออกมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งแน่ๆนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณใจกันตนาคุณใจกันตนาเนี่ยใช้เส้นถนนในซอยกรุงเทพนนท์12นะคะคือบอกว่าเข้ามาจากถนนกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็ก่อนถึงปากซอยกรุงเทพนนท์12แยก8ฝาท่อระบายน้ำนะคะที่มันลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอะนะคะปรากฏว่ามันซุดค่ะนะคะมันซุดลงไปจากระดับของพื้นถนนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะก็บอกว่าเป็นซุดลงไปประมาณฝ่ามือก็ประมาณเท่าไหร่ได้มากกว่า5เซนเนาะ10เซนประมาณนี้มั้ยนะคะแต่ว่าฝ่ามือขนาดไหนแล้วมีชาวบ้านนะคะใกล้เคียงเนี่ยนำกลวยยางมาตั้งให้เห็นเป็นจุดสังเกตแล้วค่ะเตือนให้เพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันเดี๋ยวเราประสานทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อีกทางหนึ่งนะคะกรณีที่คุณใจกันตนาแจ้งมาพูดถึงถนนมันซุดหรืออะไรต่างๆเนี่ยใครที่กำลังขับรถกันอยู่นะแล้วก็ต้องผ่านตรงจุดที่มันเคยมีเรื่องของน้ำท่วมนะคะหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้ระวังนะเพราะสังเกตเลยว่าหลายเส้นทางเลยพอน้ำมันลดเนี่ยจะเห็นเลยว่าถนนมันจะเป็นหลุมเป็นบ่ออะนะคะนี่ก็ให้ระวังกันนะทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวคงต้องไล่ในเรื่องของการดำเนินการนะในการที่จะทำให้มันทุกอย่างมันเข้าสู่ภาวะปกติมีแจ้งของคุณมนตรีค่ะคุณมนตรีเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะทางด่วนประจิมรัฐยาช่วงก่อนถึงเหนือทกสประชาชื่น50นะคะทกสอาคารประชาชื่นประมาณ50เมตรนะคะหรือว่าก่อนถึงจุดเชื่อมต่อทางด่วนขั้นที่2สีรัฐประมาณ2กิโลเมตรบอกว่าชนกันหลายคันเลยค่ะทางด่วนสีรัฐทางด่วนประจิมรัฐยานะคะช่วงระหว่างด่านบางซื่อ2มุ่งหน้าจุดเชื่อมต่อทางด่วนขั้นที่2สีรัฐนะคะชนกันหลายคัน อยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วพอเลยมาอีกประมาณสัก100เมตรเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งค่ะคืออยู่เลนกลางเลยนะคะอยู่เลนกลางแต่เห็นว่าคันนี้อยู่คันเดียวนะไม่น่าจะอุบัติเหตุหรือว่าจอดเสียเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าย้ำว่าบอกว่าชนกันหลายคันนะคะชนกันหลายคันเดี๋ยวใครที่อาจจะชะลออยู่เนี่ยนะคะจะได้ทราบก่อนเลยในเบื้องต้นว่ามีอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าว่าใครที่อาจจะแบบมีอัปเดตมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของทางด่วนทราบแล้วสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะคุณสุวิทย์คะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าคุณปุญญานุ
0: ค่ะคุณสุวิทย์จะเพิ่มเติมอุบัติเหตุถนนปู่เจ้าสมิงพราย
1: ใช่ใช่ตรงคลองขุดจ้าตอนนี้เขาเปิดวิ่งสวนเลน
0: ค่ะ
1: วิ่งสวนเลนคือระหว่างที่จะมาจากสำโรงเพื่อจะข้ามพระประแดงสะพานภูมิพลเนี่ยเขาเปิดให้สวนเลนขวาเลนหนึ่งตรงที่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุเลย
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะว่าถ้างั้นรถติดมากเพราะเมื่อกี้พี่ติดมาจากแถวหน้าอิดูตัว
0: ค่ะ
1: แต่มันก็วิ่งได้อยู่นะถ้ารถไม่เบียดแทรกอ่ะเพราะตรงนั้นจะมีรถเทเลอร์ที่เขาจะเข้าท่าเรือด้วย
0: เป็นยักษ์ใหญ่คือส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกใช่ไหมคะที่ใช้
1: ใช่เพราะเขาไม่ได้สนใจรถเล็กหรอก
0: แ
1: ต่ทีนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเปิดให้วิ่งสวนเลนตรงนั้นแหละก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุประมาณสัก20เมตรเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้วิ่งสวนเลนเป็นระยะสั้นๆน่ะมันก็ระบายรถไปได้เยอะเหมือนกันแต่อุบัติเหตุน่าจะนาน
0: ยังไงคะที่เห็นสภาพเป็นยังไงตอนที่ผ่านมา
1: คือรถเมย์มันก็ชนตรงเขาเรียกว่าเบรีเออร์ด้านขวาใช่ไหมที่มันมีรถ600ใหญ่ที่บรรทุกกล่องเคลียร์น่าจะเป็นเพราะตรงนั้นจะมีร้านรับซื้อของเต่าด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: น่าจะร้านรับซื้อของเต่าตรงเนี้ยเขาชอบให้รถจอดข้างทางแล้วขึ้นของตรงนั้น
0: อ๋อค่ะ
1: พี่กลัวตรงนั้นจริงๆกลัวเพราะว่ารถเมล์น่าจะไปเสยท้ายหรือไงนะพี่ก็ไม่มั่นใจนะ
0: แปลว่าของที่หล่นมันน่าจะเป็นขวดเปล่า
1: เ
0: ป็นขวดเปล่าใช่ไหมฮะ
1: กระจายเต็มถนนเลนสามเลนซ้ายสุดเลย
0: ค่ะ
1: นั่นแหละตอนนี้แหละทีนี้พี่ก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าถ้าเลยจากตรงนั้นมาข้ามสะพานภูมิพลก็ไม่เกิน3นาทีตอนนี้พี่เดินมาลงฝั่งพระราม3เราแล้ว
0: แล้วกว่าจะผ่านตรงจุดนั้นมาใช้เวลาเท่าไหร่คุณซุย
1: ประมาณ10กว่านาทีอ่ะคือมาตั้งแต่ทางนู่นเลยทางฮีสุมาเลยแต่ช่วงนั้นยังไม่หนักเท่าไหร่นะเพิ่งจะมาหนักตอนที่ใกล้ๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็โบกให้รถเทเลอร์ออกจากท่าเรือด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะตอนนี้มันกำลังติดกันหนักเลยแต่คิดว่าน่าจะคงนานอ่ะอย่างน้อยก็คงเป็นนานอ่ะผู้ต้องสงสัยในฐานะที่ขับรถมานาน
0: ค่ะมันมีทางเลี่ยงไหมคะอันเดี๋ยวแนะนำตะกี้มีคุณบุญธรรม
1: มีทางเลี่ยงแล้วล่ะ
0: อ๋อถ้าเลยมาแล้วเลยตรงจุดที่คุณ
1: ใช่ถ้าทางเลี่ยงต้องดูเลยอีสุกแต่มันไกลมากเพราะบางคนถ้าหลังคือถ้าหลังมาแล้วไม่มีทางเลยต
0: ้
1: องจะกลับรถแต่ว่าตรงนั้นเขาไม่กลับแล้วล่ะเพราะตรงนั้นเขามีเจ้าหน้าที่มาตำรวจเป็น 7-8 นายแล้วเพราะว่าเปิดเลนสวนทันทีเพราะว่าตรงนั้นเปิดเลนสวนได้แค่ไม่เกิน100เมตรก็เข้าเลนเดิมละ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตามมาได้ใช่ไหมคะ
1: ตามมาได้พยายามคิดขวาไว้อ่ะ
0: ค่ะ
1: คือถ้าเรามาซ้ายเราต้องเบียดขวาแต่ถ้ามาขวาเราวิ่งตรงมาอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: วิ่งตรงมาอย่างเดียวแป๊บเดียวกำลังนั่นแล้วล่
0: ะ
1: แต่ว่าเห็นกล่องเบียร์ที่มันแตกเต็มถนนไม่หมดอ่ะ
0: คือมันเป็นขวดเปล่าไหมหรือมันมีน้ำบนถนน
1: พี่ว่าตรงนั้นมันเป็นร้านรับซื้อของเก่า
0: ตอนนั้นจะเป็นของเก่าน่าจะไม่มีน้ำไม่มีอะไร
1: ตรงนี้อย่างที่พี่เคยบอกว่ารถตรงนี้เขาชอบจอดขึ้นของเลนซ้าย
0: ค่ะ
1: พี่ก็ขับแท็กซี่แหละบางทีพี่ก็ข้ามมาฝั่งเนี้ยแต่ตรงเนี้ยบางทีพี่ก็ต้องคิดขวาสองเลนขวาเพราะว่าเขาชอบเอารถใหญ่มาจอดขึ้นของเลนซ้าย
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วตรงนั้นเป็นคอสะพานด้วยห
0: ่
1: างจากคอสะพานไม่ถึง20เมตร
0: แล้วสภาพรถเสียหายขนาดไหนคะคุณสวิท
1: เสียหายเสียหายเยอะอยู่รถเมย์ก็เสียหายรถ10ล้อที่เห็นจากด้านข้างนั้นรถ600ใหญ่น่าจะเสียหายเยอะ
0: แต่ลักษณะมันก็เป็นรถเมย์อยู่ข้างอยู่เหมือนกับไปเบียดใช่ไหมไม่
1: ใช่ๆรถเมล์น่าจะวิ่งมาแล้วก็น่าจะไปเสยท้ายอ่ะพี่ว่าแล้วก็ทำให้รถ6ล้อกระเด็นไปชนกำแพงด
0: ้
1: านซ้าย
0: กำแพงค่ะ
1: แล้วก็ตัวรถเขาปาดมาทางเลนกลาง
0: อืมค่ะ
1: ทางเลนกลาง
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยว
1: ตอนนี้พี่มาถึงพระราม3แล้วจ้ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: จ้าสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีคนเจ็บด้วยจุดนี้มีคนเจ็บนะคะบอกว่ามีคนเจ็บ2คนนะคะดิฉันเห็นภาพแล้วจาก Facebook ของข่าวสารเมืองปะการคือลักษณะของการชนเนี่ยมันขวางถนนทั้งหมดเลยอย่างที่ทางคุณบุญธรรมแล้วก็คุณสุวิทย์เนี่ยนะคะที่เล่าให้ฟังออกอากาศนะคะคือในส่วนของตัวของรถบรรทุกอันนี้ยี่ห้อเดียวทั้งหมดเลยนะเนี่ยไอ้ของที่เขาบรรทุกเห็นว่าน่าจะเป็นแต่มันไม่มีน้ำไงบนถนนเนี่ยมันไม่มีน้ำแต่ขวดเนี่ยมันแตกนะคะเราก็ต้องใช้ระยะเวลาละในเรื่องของการดำเนินการนะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยก็คือในส่วนของตัวของรถบรรทุกก็คือหมุนขวางถนนนะคะหมุนขวางถนนประมาณเกือบช่องจราจรกว่าเกือบ2อ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวของรถเมย์ขสมกนะคะก็จะอยู่ในลักษณะเฉียงดีที่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทะลุหรือไม่ไปชนกับตัวเบรเออร์ไปอีกฝั่งหนึ่งนะมันมีตัวของเบรเออร์ของกั้นถนนเอาไว้อ่ะนะคะก็เลยทำให้มันไม่ได้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือจะอยู่มันจะหยุดตรงไอ้ตัวของเบรเออร์ที่กั้นเอาไว้นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในฝั่งทางด้านนี้เนี่ยรถก็เลยจะไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะแล้วไอ้ตัวของกล่องเนี่ยค่ะนะคะที่ข้างในมันมีขวดแก้วอยู่ด้วยเนี่ยหล่นลงมาเยอะนะคะหลายกล่องมากๆนี่แปลว่าในระหว่างที่ชนอย่างที่ทางคุณจะบอกว่าคือมันน่าจะเป็นการเบียดชนแล้วทำให้รถหมุนนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นไอ้ของที่มันอยู่ท้ายรถมันคงจะไม่แบบกระจายลงมาตกอยู่บนถนนนะคะนะคะแปลว่าลักษณะของการเหวี่ยงเนี่ยในช่วงเหวี่ยงมันน่าจะทำให้ของหล่นลงมานะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะคะก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะช่วงก่อนขึ้นสะพานคลองขุดประมาณ50เมตรนะคะก็คือขวางทุกช่องจราจรแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการเปิดนะคะให้ไปใช้สลับเลนกันนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งคือถ้ารถเมล์คันนี้มีผู้โดยสารนะคะผู้โดยสารต้องเจ็บแน่ๆนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีคนเจ็บอยู่2คนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบรถเมย์สาย43นะสีแดงสีครีมแดงนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นรถบรรทุก6ล้อนะคะซึ่งด้านหลังของรถบรรทุก6ล้อคันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะเป็นเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเดียวเลยนะแล้วก็ไอตัวของกล่องที่ว่าเนี่ยก็หล่นมาบนถนนนะคะแล้วก็ขวดที่อยู่ในกล่องที่ว่าเนี่ยมันก็มีแตกกระจายอยู่บนถนนด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุที่จะต้องใช้ระยะเวลาค่ะในเรื่องของการดำเนินการนะคะฝั่งมุ่งหน้าพระประแดงนะจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็อีกจุดหนึ่งย้ำนะบนทางด่วนนะคะบนทางด่วนนี้ก็ชนกันหลายคันนะคะที่คุณมนตรีแจ้งเอาไว้อ่ะค่ะช่วงก่อนถึงจุดเชื่อมนะคะจุดเชื่อมต่อทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์เป็นทางด่วนประจิมรัฐยานะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่คือฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงจุดเชื่อมต่อทางด่วนขั้นที่2ประมาณสัก2กิโลเมตรชนกันหลายคันในช่องทางทางด้านขวาย้ำนะคะว่าชนกันหลายคันบนในช่องทางทางด้านขวาเดี๋ยวไปที่คุณธนกฤตคุณธนกฤตคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ
2: อ๋ออ
0: ยู่บนทางด่วนใช่ไหมคะ
2: ครับผมอยู่ถนนกาญจนาพิเศษครับข
0: ึ้
2: นมาจากไปบางขุนเทียนครับจะมุ่งหน้าไปสุขสวัสดิ์ปากน้ำ
0: เป็นยังไงบ้างช่วงนี
2: ้รถมันติดนะครับมันเคลื่อนตัวช้ามากแล้วมันขยับหยุดนิ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่กม.8อยู่ครับ
0: ซึ่งมันผิดปกตินะคะ
2: ใช่ครับปกติมันจะติดอยู่กม.2ตรงก่อนขึ้นสะพานที่หยุดรถจะช้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่นี่มันถึงกม.8เนี่ยมันผิดปกติมาก
0: น่าจะมีอุบัติเหตุแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนี้เพราะว่าถ้าดูคือมันจะมีติดแบบหนักๆดูนิ่งๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเนี่ยมันจะนิ่ง
0: ๆครับใช่อันนี้มันจะอยู่ช่วงก่อนขึ้นสะพานแปลว่ามันไม่น่าจะมาจากเกี่ยวข้องกับการที่รถขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษแล้วล่ะแต่มันน่าจะมี
2: รถขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษมันจะติดอยู่ประมาณกม.2กม.3
0: แล้วมันยังจะขยับได้บ้างใช่ไหมแต่นี่คือนิ่งเลย
2: ขยับได้มากแต่ขยับนิดนึง
0: อ
2: ย่าไป20เมตรจากเกตแล้วก็จอด
0: ค่ะแล้วนี่จอดอยู่นานแล้วยังคุณธนกฤต
2: ผมก็อยู่ตรงกม.8มาได้เกือบ10นาทีแล้วครับ
0: โอ้โหผิดปกติมากๆแปลว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นเพิ่งเกิดเหตุก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเนี่ย
2: ไม่ยังไม่เคยแจ้งอุบัติเหตุนะครับ
0: ยังเลยค่ะแต่ถ้าฟังที่คุณบอกมาต้องเป็นอุบัติเหตุแน่ๆหรือว่ารถจอดเสียถ้ารถจอดเสียค่ะ
2: ติดสี่ช่องทางเลยรถเสียเป็นไหนทางก็ติด
0: ค่ะถ้าเป็นรถจอดเสียเนี่ยมันยังพอจะมันจะต้องไหลได้ดีกว่านี
2: ้ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอย่างนี้มันอาจจะเป็นการชนแล้วมันอาจจะหมุนหรือมันอาจจะขวางถนนมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะอันนี้สันนิษฐานยังไงนะเพราะจริงยังไม่รู้ค่ะ
2: แล้วเจ้าที่ทางด่วนเขาไม่มีแจ้งไหม
0: เดี๋ยวเรากำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่ค่ะ
2: คร
0: ับ นะคะหรือว่าถ้ายังไงอ่ะเผื่อถ้าคุณธนกฤตอ่ะผ่านไปก่อนแล้วมีอะไรเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกลับเข้ามานะคะ
2: อ
0: ีกฝั่งหนึ่งนี่โล่งเลยไหม
2: ที่ผ่านนี่โล่งวิ่งกันชิวเลยครับฝั่งนี้จอดกัน
0: ม
2: ันอาจจะเป็นอุบัติเหตุสักกม.6 กม.5เงี้ย
0: ค่ะ
2: ไปเจอติดยาวนี
0: ่เขาบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงกลางสะพานกาญจนาภิเษกไม่แน่ใช่เพราะว่ามันมี
2: จอดเสียกลางนะกาญจนาภิเษกนี่ถือว่ารถจะติดเลยนะเพราะว่า
0: ใช่แต่ว่า
2: บนสะพานกาญจนาภิเษกมันมีอยู่แค่3ช่องม
0: ี
2: ทั้งข้างๆที
0: ่
2: เป็น5ช่องแล้วก็จอดเสียช่องหนึ่งนี่เท่ากับมันจะเหลือ5หรือ2ไง
0: แต่ถ้าดูอ่ะมันจะมีบล็อกอยู่2ช่วงคือช่วงที่คุณติดอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงแล้วหลังจากนั้นมันจะดูโล่งๆแล้วมันก็จะมาติดกันอีกครั้งนึงไอ้ตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกอันนี้มันน่าจะเป็นในเรื่องของรถที่จอดเสียแต่ตรงจุดที่คุณติดอยู่อ่ะไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าสาเหตุอื่นมากกว่า
2: น่าจะประเทศนี่ช่องปากขยับแล้วจะต้องช่องซ้ายและช่องกลางยังไม่ขยับ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงฝากด้วยละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโล่มาช่วงหนึ่งแล้วมันจะไปติดชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงเชิงทางขึ้นสะพาน
2: วิ่งได้แล้วครับ
0: วิ่งได้แล้วไม่มีอะไรเลยเหรอคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เลยคือเดี๋ยววิ่งได้แล้วครับวิ่งออกต
0: ั
2: วได้แล้วเดี๋ยวผ่านไปดูเลยเดี๋ยวผมโทรแจ้ง
0: ได้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆหรือว่าใครนำหน้าคุณธนกฤตมาเพิ่มเติมกันได้มันจะมีมันเหมือนกับว่ามันบล็อกอยู่2ช่วงนะคะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เนี่ยพอผ่านไปเนี่ยมันก็จะใช้ได้แล้วมันก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานซึ่งบนสะพานน่ะมันจะมีเรื่องของรถที่จอดเสียอยู่นะคะอัปเดตเพิ่มเติมได้ค่ะ1137แล้วไม่ก็ดอกจาน1808ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิว

0: หรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตตรงช่วงของสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะคะตรงนี้เป็นงานดำเนินงานในการขนส่งหัวเจาะอุโมงค์เข้าสู่พื้นที่สถานีดินแดงค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งจุดที่จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 22:00 นถึงวันที่12ตุลาคม2569นะคะก็คือจะทำงานกันเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนซึ่งในช่วงที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรของช่องทางคู่ขนานนะคะก็ในช่วงเวลา 22:00 นของวันที่8ตุลาคมถึงวันที่10ตุลาคมนะคะคือจะถึงตั้งแต่ในช่วง 4:00 นถึงช่วงเช้าก็คือ 4:30 นเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนก็จะเป็นการปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานค่ะบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตก็จะมีผลทำให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภนะคะจะใช้ได้เพียงแค่2ช่องจราจรค่ะแล้วก็ในช่วงของวันที่10ตุลาคมนะคะก็ช่วงตั้งแต่ 22:00 นะคะของวันที่10ตุลาคมนะคะถึงวันที่12ตุลาคมก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะนะคะช่วงแรกนี่8ถึง10แล้วหลังจากนั้นช่วงที่2ก็คือ10ถึง12ถ้าเป็นในช่วงที่2ก็คือ10ตุลาคมนะคะถึง12ตุลาคมตรงจุดนี้จะเป็นการปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานทุกช่องทางนะคะก็ตรงช่วงของหน้าสวนป่าวิภาวดีรังสิตก็จะมีผลทำให้ถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานฝั่งมุ่งหน้าถนนราชปรารภอันนี้จะไม่สามารถที่จะสัญจรได้เลยนะคะจะไม่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่จะเข้าไปใช้บนทางพิเศษเฉลิมนครอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นเส้นวิภาวดีเนี่ยคือใช้ไม่ได้โดยให้เข้าไปใช้ถนนมิตรไมตรีแล้วก็ออกที่ถนนมิตรไมตรีซอย2แทนค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มอต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532ค่ะ0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็บนทางด่วนนะคะบนทางด่วนนะคะที่มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งบอกว่าล่าสุดก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยบนทางด่วนประจิมรัฐยาชนกันทั้งหมดคือ5คันนะคะแล้วก็ในส่วนของบางพลีสุขสวัสดิ์บางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยโอเคว่าบนกลางสะพานกาญจนาภิเษกตรงจุดนั้นน่ะมีรถบรรทุกเทลเลอร์จอดเสียอยู่กลางสะพานทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยให้ถอยหลังนะคะบอกถอยหลังนะคะแล้วก็ไปจอดอยู่ในไหลทางด้านซ้ายแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่10ก่อนหน้านี้มีรถกระบะจอดอยู่ข้างทางหมอลงไปปัสสาวะข้างทางตรงนั้นมีจุดที่จะลงปัสสาวะได้ด้วยใช่ไหมนี่ค่ะก็เลยทำให้บนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีติดอยู่2ช่วงนะคะช่วงแรกนะคะก็อย่างที่มีคุณผู้ฟังนะคะที่แจ้งมาคุณธนกฤตเนี่ยแจ้งมาผ่านจุดนั้นมาได้ตรงนี้น่าจะเป็นรถที่เขาลงไปปัสสาวะข้างทางพอเลยมานะคะก็จะใช้ได้เราก็จะมาชะลอกันอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่จะขึ้นสะพานนะคะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกอันนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีที่มีรถบรรทุกเทลเลอร์จอดเสียนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีในการที่ถอยนะถอยหลังนะให้รถถอยหลังเข้ามาจอดอยู่ในชิดขอบทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลการจราจรนะคะมีแจ้งของคุณศิลป์อู่ทอง คุณสินอู่ทองเนี่ยใช้เส้นกาญจนาพิเศษค่ะแล้วก็บอกว่าตรงช่วงของต่างระดับบางคูเวียงมุ่งหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งแล้วก็ในส่วนของฝั่งกับการก็คือคล่องตัวซึ่งคุณศิลป์บอกว่าคือสังเกตว่าในฝั่งขาเข้าอ่ะคือรถน่ะติดมากผิดปกติคือท้ายเนี่ยสะสมมาถึงประมาณเซ็นทรัลเวสเกตกำลังสงสัยมันเกี่ยวข้องกันกับกรณีที่มีแจ้งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเห็นว่ามีสุนัขตัวใหญ่ไหมที่เขาเดินอยู่นะคะเพราะว่าเวลามันใกล้เคียงกันเลยนะเนี่ยนะคะคุณฟ้าเนี่ยคือแจ้งมาในช่วง 9:14 นนะคะก็คือจะใช้ช่วงหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่อ๋อแต่ของคุณฟ้าแจ้งสุนัขนี่จะเป็นในฝั่งขาออกแต่ที่รถดูติดก็คือในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะอุบัติเหตุไม่มีแจ้งไม่มีอุบัติเหตุนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวใครนะคะมีเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบเนี่ยใช้เส้นวิภาวดีนะคะช่วงของแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกราชวิภาจุดเนี้ยจะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าตรงช่วงของซอยวิภาวดี44มีรถบรรทุกพ่วงนะคะจอดเสียอยู่เลนกลางของช่องทางคู่ขนานนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณสมพรโอ้อันนี้น่าจะเรียบร้อยละที่บอกว่าคือใช้บนทางด่วนประจิมรัฐยาแล้วก็ช่วงที่ขึ้นมานะคะจากทางด้านของด่านตลิ่งชันมีรถบรรทุกตู้ทึบไม่ได้ปิดประตูตู้ด้านหลังแล้วพอรถวิ่งไปบานประตูก็จะเปิดปิดกลัวว่าจะเจอโดนรถข้างๆคือแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 9:26 ตอนนี้ก็จะไปถึงไหนแล้วแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่แจ้งมานะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีแจ้งของคุณอำนาจคุณอำนาจเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนเกษตรนวมินทร์ช่วงก่อนถึงแยกซอยเสนานิคมประมาณ100เมตรนี่ชนคันเป็นรถจักรยานยนต์ทั้ง3คันเลยค่ะแล้วก็กีดขวางไป2ช่องทางด้านซ้ายจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะบอกว่าเจ็บ1คนนะคะเจ็บ1คนนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันนะสำหรับกรณีของการจราจรแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็ใครที่ใช้เส้นทางด้านของถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะคะย้ำเลยเพราะว่าจุดนี้ต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายโอ้โหอันนี้ต้องบอกยังเข้าไปดูนะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ลักษณะของการชนนะคะที่ของมันหล่นลงมาจากตัวของรถนะคะและลักษณะของการชนไม่ได้ชนกันแบบตรงๆนะคะแล้วก็ยังดีที่มันมีตัวของเบเลเออร์กั้นเอาไว้ไม่งั้นนี่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยน่าจะมีผลกระทบไปด้วยมันก็เลยช่วยหยุดในส่วนของตัวของรถเมย์เอาไว้ได้แต่ว่าไอ้กล่องแล้วก็ไอ้ขวดที่หล่นอยู่บนถนนนะคะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการทางเจ้าหน้าที่เขาจะไปเปิดให้ใช้เป็นช่องทางพิเศษของอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะส่วนทางด้านของทางกรมชลประทานอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเตือน4จังหวัดให้เฝ้าระวังนะคะในเรื่องของแม่น้ำแม่กลองหลังจากที่มีฝนเพิ่มแล้วก็คาดว่าจะมีการปรับระบายนะคะน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่น้ำเหนือเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะอันนี้มีการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ซึ่งถือว่ายังสูงอยู่นะก็ตั้งแต่ช่วง 13 นาฬิกาของวันนี้นะคะแต่ว่าเตือนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองนะคะให้เฝ้าระวังเฝ้าติดตามเนี่ยอย่างกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครค่ะ เดี๋ยวเราไปที่คุณวันวิสาบุญเรืองนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวันวิสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังจอสลายทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะกรณีของอุบัติเหตุประจิมรัฐยานี่มีคนเจ็บไหมคะ
1: ตอนนี้
0: บอกว่าเคลื่อนย้ายเรียบร้อย
1: ค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะณตรงจุดนี้ของวัดสุทินของประจิมรัฐยานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะส่วนของกาญจนาพิเศษค่ะที่ว่าตอนนี้มีรถค่อนข้างหนาแน่นเลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีรถเทรลเลอร์ค่ะจอดเสียอยู่ก็ตั้งแต่ของกม10ของสาย37เลยอะค่ะตรงนี้เนี่ยมีรถเทรลเลอร์จอดอยู่แต่ว่าณเวลานี้ก็คือเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาแล้ว
0: ไม่เป็นปัญหาแล้วแล้วก็
1: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอีกตรงกลางสะพานกาญจนาตรงนี้ก็เคลื่อนย้ายคนขีดขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้มีอีกเคสหนึ่งค่ะคุณในรถตรงของบริเวณกม17บก800ค่ะหรือว่าจากกาญจนาพิเศษค่ะมุ่งหน้าไปทางปากน้ำตรงนี้ยังมีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่อีก1,000ค่ะก็คือเป็นระบบลมค่ะแล้วก็ตอนนี้ของช่างพื้นที่ด้านล่างของทางบริษัทเนี่ยเขาขึ้นมาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะเคลื่อนย้าย
0: กำลังจะเคลื่อนย้ายโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเส้นนี้เนี่ยมันมีการจราจรที่เป็นปัญหา1เลยอุบัติเหตุ2ก็หรือไม่ก็รถจอดเสียใช่ไหมนี่คือปัญหาหลักๆเลยแต่วันนี้คือเป็นเรื่องของรถจอดเสีย
1: ใช่ค่ะผมเป็นรถแล้วก็ทงของสายกาญจนาพิเศษเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีก็คือรถเทรลเลอร์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วพอเวลาจอดเสียหรือว่ารถมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้เหมือนเราเสียช่องทางการจราจรไปเลยประมาณ1ช่องทางค่ะ
0: ค่ะโอ้แต่ปั๊บๆนะตะเกียดูติดมากตอนนี้ดูดีขึ้น
1: ใช่ค่ะเริ่มไหลแล้วค่ะ
0: เริ่ม
1: ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่เวลาแป๊บเดียวนะการจราจรนี่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมากค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะโอเค
1: งั้นเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรสักนิดนึงแล้วกันค่ะ
0: มีเส้นไหนไหมที่มีปัญหาในช่วงเวลานี
1: ้ที่สายที่น่าเป็นห่วงเลยก็ของสายเฉลิมมหานครนะคะที่ยังน่าเป็นห่วงอยู
0: ่
1: ก็ของฝั่งบางนาค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวยังอยู่ที่บริเวณของปั๊มปตท.ค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางขึ้นอ่างนาลงหรือว่าวัดสะพานนะคะแล้วก็ผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะที่ยังมีปัญหาอยู่ตรงจุดนี้ส่วนของสายทางอื่นๆก็ตอนนี้ก็ถือว่าคล่องตัวแล้วค่ะยังไม่เป็นปัญหาเลยค่ะ
0: อันนี้คือปกติไหมแต่ว่ามันติดมากกว่าปกติสำหรับบางนาในฝั่งขาเข้า
1: บางนาฝั่งขาเข้าถ้าถามว่าปกติไหมก็ปกตินะคะคุณเวียนุชณเวลาตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่า
0: เขาจะติดช่วงสายๆนะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะหนึ่งเลยก็คือยังอยู่ในช่วงของต้นสัปดาห์อยู
0: ่
1: ก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาตรงนั้นนะ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวันวิสาขอบคุณนะคะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผบตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกเสียชีวิตย่านปทุมธานีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินก่อนรับเงินกู้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกรณีแม่ลูกเสียชีวิต3ศพในบ้านพักย่านปทุมธานีพบหลักฐานถูกมิจฉาชีพสร้างแอปพลิเคชันเงินกู้หลอกโอนเงินพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างให้โอนเงินก่อนกู้ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตได้แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาว่าถูกหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหลังพบเจอเพจ Facebookจากนั้นได้แอดไลน์เพื่อเข้าไลน์กลุ่มทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนได้รับอนุมัติยอดกู้แต่มิจฉาชีพหลอกลวงว่าต้องโอนเงินเข้าไปก่อนอ้างเป็นการชำระงวดแรกจากนั้นบอกให้อ่านข้อความเพื่อบันทึกเสียงก่อนแจ้งว่าอ่านผิดต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้เสียชีวิตจึงมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพจึงเข้าแจ้งความผ่านช่องทางการแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลค่าความเสียหาย 1,980 บาทซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีรับคดีและได้ติดต่อผู้เสียหายนัดหมายให้มาพบเพื่อขอข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วแต่มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเสียก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการโรคจากสสส.การติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
11: คู่มือสุขภาพ
12: การละโรคเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อไวรัสและไม่ใช่โรคใหม่เรารู้จักโรคนี้มานานหลายร้อยปีแล้วการละโรคมี3รูปแบบที่เข้าสู่ร่างกายคือ 1. เชื้อเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองทำให้มีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียและต่อมน้ำเหลืองบวมโตและเจ็บ 2. เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจทำให้มีไข้สูงช็อกเลือดออกใต้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วนอาจขาดเลือดและ 3. เชื้อเข้าสู่ปอดทำให้มีไข้ไอเจ็บหน้าอกและหายใจลำบากซึ่งเชื้อเข้าสู่ปอดจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านละอองจากทางเดินหายใจทั้งนี้ส่วนใหญ่การระลอกติดต่อจากหมัดที่มีเชื้อกัดหรือการสัมผัสเนื้อสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อบาดซึ่งเชื้อเข้าสู่ปอดจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านละอองจากทางเดินหายใจทั้งนี้ส่วนใหญ่การระลอกติดต่อจากหมัดที่มีเชื้อกัดหรือการสัมผัสเนื้อสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อการป้องกันทำได้ดังนี้หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือ

0: ต้องดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นการละโรคปอดควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุขหากเรารู้ทันป้องกันอย่างถูกวิธีก็สามารถปลอดภัยจากโรคได้ชนาการเรียนทองเรียบเรียง
1: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทักษ์ปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุ

0: ซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
1: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
0: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำซังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
2: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบเข้าใจซึ่งกันและกัน
0: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวังที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: ในช่วงนี้นะคะ10:12 นค่ะซึ่งบอกว่าเราต้องใกล้แล้วนะคะกับการที่จะมีในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นงานใหญ่มากๆซึ่งถ้าว่าการนับถอยหลังก็4 วัน 13 ชั่วโมง 46 นาที17 วินาทีแล้วค่ะนะคะซึ่งแบบงานใหญ่อย่างนี้ต้องมาพูดคุยกันค่ะในประเด็นของที่มาที่ไปแล้วก็ความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้นะคะตอนนี้มีสายของทางด้านของผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะนะคะท่านผู้ช่วยอรกัญญาเตชะไพบูลย์อยู่ในสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปุญญนุชและท่านผู้ฟังนะคะสถานีวิทยุจสร้อยทุกท่านค่ะ
0: ค่ะนี่บอกว่านับถอยหลังแค่4 วันเท่านั้นนะคะสำหรับการประชุมซึ่งบอกว่าเป็นงานใหญ่ของบ้านเราและประเด็นที่ต้องถามและราคาในเรื่องของความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกมันมียังไงบ้างคะในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ค่ะท่านอ.ผู้ช่วยคะ
1: ค่ะคุณปุญญนุชใช่เลยค่ะเป็นการประชุมที่สำคัญมากเลยนะคะไม่เพียงแต่ประเทศไทยแต่เป็นการประชุมที่สำคัญของโลกเลยค่ะ
0: ค
1: ือขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในโลกของเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยมีการประชุมมากมายนะคะแต่ไม่มีงานไหนที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังเท่างานนี้เลยนะคะ
0: ค
1: ือเรียกสั้นๆก็คือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะ ก็คือในโลกของกีฬามีโอลิมปิกในโลกของฟุตบอลมีบอลโลก ในโลกของเศรษฐกิจการเงินการคลังก็มีการประชุมนี้เลยค่ะและขออนุญาตเล่าอย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากการประชุมเนี่ยจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นบ้านของ IMF ค่
0: ะ
1: ต่อเนื่อง2 ปีแล้วพอปีที่3ก็จะเวียนไปจัดที่ประเทศต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติให้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะ
0: คะ
1: ซึ่งก่อนหน้าเราเนี่ยมีเพียง2 ประเทศที่ได้รับเกียรติเช่นนี้นะคะก็คือตุรกีและญี่ปุ่นทีนี้ประเทศไทยเคยจัดเมื่อปี2534ค่ะวนกลับมาครั้งนี้ก็ผ่านไป35 ปี
0: ค่ะ
1: ก็จะมีผู้ว่าการธนาคารกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากทั่วโลกนะคะ191 ประเทศรวมถึงที่สำคัญเลยก็คือนักเศรษฐศาสตร์ผู้นำทางความคิดการเงินการคลังแล้วก็นักธุรกิจ CEO ทั่วโลกเลยค่ะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 คนที่จะเข้ามาในประเทศไทยอาทิตย์หน้านะคะระหว่างวันที่12-18 ตุลาค่ะ
0: ซึ่งบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆจริงเราถือว่าประเทศไทยนี่ได้รับการคัดเลือกอยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เป็นประเทศไทยในการที่ได้รับการคัดเลือกในการประชุมเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะคือขั้นตอนเนี่ยก็คือเริ่มจากที่ไทยเนี่ยเสนอตัวเข้าไปนะคะแล้วก็มีประเทศอื่นๆเนี่ยเสนอตัวแข่งขันกันนะ
0: คะ
1: แล้วก็ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นนะคะมีคณะมาตรวจสถานที่ในประเทศไทยแล้วก็มีการคัดเลือกซึ่งไทยเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นมติเอกฉันท์เลยนะ
0: คะ
1: เนื่องจากเรามีศักยภาพนะคะทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของระบบบริหารจัดการนะคะความพร้อมรวมถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วการได้รับคัดเลือกเนี่ยก็สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะนะคะแล้วก็จำนวนของคนที่เข้ามาก็มากกว่า 15,000 คนจาก191 ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นถามในฐานะของประเทศไทยเราซึ่งเป็นเจ้าภาพไทยเราเนี่ยมีการกำหนดธีมหลักที่จะนำเสนอต่อประชาคมโลกไว้ยังไงบ้างคะเห็นบอกว่ามีการนำเสนอในเรื่องของ4 เสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะเรียนคุณปุญญนุชอย่างนี้ค่ะว่านอกจากที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วเราจัดการประชุมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจ้าภาพสามารถทำได้ก็คือเป็นโอกาสในการที่เราจะสามารถเป็นผู้นำเชิงความคิดกำหนดนโยบายกำหนดธีมให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยหารือกันในประเด็นนี้ซึ่งไทยก็เลยเลือกธีมที่เรียกว่า New Horizon นะคะ Empowering People Building Resilience คือให้ความสำคัญกับการมองไปยังขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยซึ่งในที่นี้ก็คือของโลกเลยเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเติมพลังให้กับคนตัวเล็กตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนนะ
0: คะ
1: รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยเศรษฐกิจไทยซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของโลกนะคะที่อย่างที่เราทราบกันว่ามีวิกฤตในเรื่องของสงครามวิกฤตพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆก็ถือว่าเป็นธีมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะทีนี้พอแบ่งลงไปในรายละเอียดเนี่ยก็อย่างที่คุณปุญญนุชกล่าวเมื่อสักครู่นะคะก็คือแบ่งเป็น4 เสาหลักค่
0: ะ
1: ซึ่งแต่ละด้านเนี่ยก็จะครอบคลุมกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในโลกปัจจุบันนะคะอย่างเช่นเรื่องของดิจิทัลก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ AI เราจะทำยังไงให้ค่า ้าถึงได้อย่างทั่วถึงกันในขณะที่มีความปลอดภัยนะคะอีกด้านนึงก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของโลกที่อาจจะมีความแตกแยกมีความขัดแย้งกันประเทศไทยเราจะใช้โอกาสในการที่เราตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยทำยังไงที่จะรับหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคหรือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงของประเทศในภูมิภาคนะคะและด้านต่อมาก็คือไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดเกี่ยวกับ climate finance นะคะแก้โจทย์ว่าทำยังไงให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้และเสาหลักสุดท้ายค่ะที่อันนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนเลยก็คือ เกี่ยวกับเรื่องของ longevity economy เพราะว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีอยู่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะจะทำยังไงที่จะหาโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมสร้างงานนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพการแพทย์การดูแลผู้สูงอายุ wellness รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะก็เลยเป็นธีมหลักที
0: ่
1: ผู้นำ190ประเทศ 15,000 คนเนี่ยจะมาหารือกันค่ะที่ประเทศไทย
0: ค่ะที่บอกว่าจะมีการน้อมนำเอาแนวคิดในเรื่องของประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะนั่นนี่ถือว่าเป็นสำคัญแล้วก็คือไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าเรียกว่าทุกภาคส่วนของคนไทยเราเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างในการประชุมในระดับโลกแบบนี้ค่ะท่านผู้ช่วยบอกว่าก็คือผู้แทนจากนานาประเทศแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนเนี่ยเดินทางมาประชุมจำนวนคือ15,000 คนตรงนี้อาจจะมีคนถามคำถามเหมือนกันว่าแล้วไทยเราจะได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพนะคะมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ อยากจะชวนมองอย่างนี้ค่ะว่าที่ชัดเจนเลยนะคะก็ในช่วงระหว่างการประชุมไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยแน่นอนว่าเศรษฐกิจจะคึกคักนะคะมีเม็ดเงินหมุนเวียนโดยตรงจากผู้เข้าร่วมประชุมนะคะกระจายไปสู่ธุรกิจโรงแรมด้านอาหารการท่องเที่ยวนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมครั้งนี้เรามีการนำเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะอาหารผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมมาแบบทั่วทุกภูมิภาคเลยมารวมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะกระจายเม็ดเงินไปยังส่วนห่วงโซ่ธุรกิจในประเทศแล้วก็ไปยังเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือหลังจากนี้เนี่ยนะคะคือเราจะต่อยอดการที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยสปอตไลท์ของโลกส่องมาที่ประเทศไทยแล้วเราจะต่อยอดความสนใจเนี้ยให้เกิดขึ้นในระยะยาวกับภาคธุรกิจและประชาชนอย่างไรนะคะซึ่งก็อยากจะเล่าอย่างนี้ว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจนะคะที่เมื่อบริษัท CEO ยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยมาพบกับนักธุรกิจไทยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงที่สามารถก่อให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องต่อไปซึ่งการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การดึงดูดการจ้างงานใหม
0: ่
1: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดทักษะนะคะให้สู่แรงงานไทยซึ่งก็มีความตั้งใจมุ่งหวังว่าจะเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยค่ะ
0: ค่ะจริงก็มีโอกาสได้เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ใน Facebook ของทางการประชุมอย่างเป็นทางการด้วยก็จะเห็นแล้วเรื่องของการเอาซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆแล้วก็ในสิ่งที่แสดงออกมาเป็นอัตลักษณ์ของไทยเรามาผสมผสานกันเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่จะทำให้ต่างชาติได้เห็นนะคะท่านผู้ช่วย
1: ใช่ค่ะคืออัตลักษณ์ของไทยเนี่ยมีอยู่แทบทุกจุดเลยตลอดตั้งแต่ผู้นำต่างประเทศลงเครื่องบินมาค่
0: ะ
1: รวมถึงที่สำคัญก็คือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลักอะค่ะก็คือมีในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมีในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอาหารนะคะเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยผ
0: ้
1: าไทยก็ถูกนำมาใช้ประดับอยู่ในห้องประชุมมีการสอดแทรกในรายละเอียดอยู่กระจายอยู่ทำให้สร้างความประทับใจอะนะคะก็คือมีความตั้งใจจะสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชุมเสร็จแล้วกลับไปบอกต่อนะคะเมื่อก่อนคนอาจจะเคยเห็นประเทศไทยผ่านภาพหรือวิดีโอแต่ในนี้พอเขามาสัมผัสจริงใช่ค่ะก็คืออยากให้เขากลับไปแล้วกลับมาลงทุนกลับมาเที่ยวกลับมาจัดการประชุมที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนี่เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพร้อมของไทยเรามากๆนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านผู้ช่วยมีอะไรในการที่จะพูดถึงในส่วนของการจะฝากถึงประชาชนคนไทยในการร่วมแสดงออกถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ไงบ้างค่ะ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วการเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะคืออยากจะ เรียนว่ามันเป็นความภูมิใจของประเทศไทยก็คือประชาชนไทยทุกคนเลยนะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะคะในการเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ผู้นำลงเครื่องมาเลยนะคะเดินทางมายังสถานที่ประชุมสถานที่พักร้านอาหารต่างๆนะคะซ
0: ึ่
1: งก็ง่ายๆเลยนะคะไม่เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วก็คือการยิ้มแบบไทยพร้อมใจร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ะ
0: รอยยิ้มของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ความมีน้ำใจของเรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะคิดว่าตอนนี้น่าจะเริ่มมีทยอยเข้ามาแล้วบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆถ้านับถอยหลังไปเหลือเพียงแค่4วันเท่านั้น
1: มีมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วบางท่านก็มีมาก่อนแล้วก็มาอยู่ต่อด้วยนะคะเพื่อท่องเที่ยวในหลายๆที่สำคัญท่องเที่ยวของประเทศไทย
0: แต่เราได้มีการแนะนำในเรื่องของเส้นทางอะไรต่างๆที่มันมีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะท่านผู้ช่วย
1: ค่ะสำหรับการประชุมนี้ค่ะท่านผู้บริหารนะคะท่านรองนายกก็ได้มีการลงพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่ามีศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเกี่ยวกับการดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะก็ได้มีการซักซ้อมนะคะเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ซักซ้อมเหตุนะคะว่าถ้าเกิดเหตุต่างๆที่ไม่คาดคิดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็มีการวางแผนรับมือรวมทั้งได้มีการประสานงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งตำรวจกรมอุดมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยปฏิบัติต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมกันอยู่ที่ศูนย์นี้ค่ะ
0: อ๋อค่ะโอเคเรียกว่ามีความพร้อมเพราะฉะนั้นก็คือหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนยิ้มค่ะยิ้มต้อนรับกันความมีน้ำใจของคนไทยทุกคนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะค
0: ่ะค่ะโอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ช่วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากแม่นะคะคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์นะคะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังอย่างที่บอกค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการนับถอยหลังนะคะนับถอยหลังในเรื่องของการประชุมนะคะซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกครั้งสำคัญในครั้งนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 10:24 น.อ่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะบอกว่าจากสถานการณ์ของน้ำท่วมหนักในครั้งนี้นะคะมันจะมีผลกระทบกันแล้วล่ะในส่วนของการทำงานหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวคงได้มีเพิ่มเติมเผยว่าล่าสุดนะคะมีการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะคะคือทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าได้รับรายงานว่าไม่กระตือรือร้นในเรื่องของการแก้น้ำท่วมอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเดี๋ยวรอติดตามในส่วนของรายละเอียดกันนะคะกับทางด้านของคุณบุษบงเนี่ยต้องรอกันสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าบ้านสร้างนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งเลยค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักมากๆนะคะจากสถานการณ์ของน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะถึงณเวลานี้ตอนนี้เองนะคะก็ยังนะคะยังมีผลกระทบนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะในส่วนของอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งย้ายนะคะสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเรียกว่าจะใช้คำว่าเป็นการเส้นน้ำท่วมได้ไหมคะนะคะก็เป็นอีก 1.1 พื้นที่ซึ่งบอกว่ามวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ท่วมนะคะในส่วนของพื้นที่บ้านสร้างแล้วบางจุดเนี่ยคือท่วมสูงมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้ยังมีบางจุดที่น้ำท่วมเนี่ยสูงถึง2ถึง3เมตรนะคะสำหรับกรณีของในพื้นที่นะคะก็เป็นมวลน้ำจากพื้นที่ของอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ไหลเข้าสู่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ยังมีรวมไปถึงน้ำที่มาจากนครนายกซึ่งไหลมาสมทบทำให้ในบางจุดเนี่ยค่ะระดับน้ำเนี่ยคือท่วมสูงมากๆแล้วก็หลายพื้นที่นะคะที่ถูกตัดขาดในขณะที่ในเรื่องของการระบายน้ำลงแม่น้ำบางปะกงก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดที่มีคำสั่งนะคะในส่วนของทางด้านของกรมการปกครองนี่เป็นพื้นที่หนึ่งที่เราต้องเรียกว่าส่งกำลังใจให้มากๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะส่วนกรณีของอุบัติเหตุค่ะก่อนหน้านี้รับแจ้งจากคุณทวัฒน์นะคะคุณทวัฒน์ที่บอกว่าใช้เส้นราชวิถีในฝั่งขาออกแล้วก็ตรงช่วงของปากซอยราชวิถี13มีอุบัติเหตุ รถเมย์รถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ชนกันทั้งหมด3คันอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแต่ว่าในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่ามีผลนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรค่ะคุณบุตรสบงบุตรสปาวนิชค่ะนะคะที่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมการกรณีที่มีการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะคะสวัสดีค่ะคุณบุตรสบง
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเพิ่มเติมนะตอนแรกก็เราจะเห็นการเผยแพร่ของทางด้านกรมการปกครองเรื่องการสั่งย้ายนะคะนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะคะในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดย มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2569นะคะลงนามโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองโดยระบุว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32ให้ข้าราชการคือนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำนะ
0: คะ
2: แต่ก็ต่อมาค่ะก็มีรายงานนะคะว่าประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะ
0: คะ
2: เมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดว่าเมื่อวานนี้ได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งคือนายชนาธิปโคกมณีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือซึ่งนายกก็บอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงนายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ต้องใช้เวลาบอกยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้เช้ารวมถึงการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการใส่เครื่องหมายคำพูดของนายกนะคะบอกว่าผมถือเป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นมีการแต่งตั้งอย่างไรเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะเรามีคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้มาคงคิดแล้วคิดอีกนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นคำพูดที่นายกพูดในที่ประชุมวันนี้เลยนะคะก็ยังพูดต่อว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองได้เรียกเข้ามาประจำโรงเรียนแหลมเพลแล้วและขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและทัศนคติด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้หากเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างก็น่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม
0: ่
2: ขอให้ทำประเมินออกมาอย่างละเอียดเขามองว่าคนที่แย่แบบนั้นจริงจะคนแบบที่แย่แบบนั้นจริงแล้วรับราชการไม่ได้ต้องไม่อยู่ในระบบราชการของเราเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งขณะนี้รักษาการเป็นผู้ว่าปราจีนบุรีทำหนังสือที่แจ้งด้วยทำไมหนังสือเช่นทำไมถึงทำหนังสือเช่นนี้มาและแจ้งด้วยว่าขณะนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนบ้างพร้อมขอให้อธิบดีกรมการปกครองไปดำเนินการอย่างเต็มที
0: ่
2: ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่รุ่นพี่ยังบอกด้วยว่าสำหรับนายเศรษฐวุฒินั้นไปนามเพอบ้านสร้างมาแล้ว5ปีต้องรู้จักสถานที่และสามารถคาดการณ์สถานการณ์ทุกอย่างในพื้นที่ได้แต่ยังต่อให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกดังนั้นต้องดำเนินการเป็นเยี่ยงอย่างต้องให้เห็นว่าหน้าที่ในการดูแลประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ระบุว่าตั้งแต่ประชุมมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้นายกรัฐมนตรีรู้สึกเศร้าใจที่สุดที่มีคนประเภทนี
0: ้
2: ได้ยังอยู่ในระบบการปกครองของเราดังนั้นขอให้ดำเนินการอย่าให้มีคนเหล่านี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญภาวะโรคระบาดแต่ว่าเข้าไปดูในหน้าเพจของเพื่อนบ้านป้าเองเขาก็ดำเนินการนะก็มีภาพที่ลงพื้นที่ไปช่วยอยู่นะมีแจกน้ำแต่เราก็ไม่รู้ว่าย
0: ังไง
2: มันภาพกับสิ่งที่เป็นจริงอ่ะมันเป็นยังไง
0: คือแต่ทีนี้พอคุยกับคุณใช่ไหมที่ฉันก็เลยเปิดดูทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็รวมไปถึงพวก Facebook ข่าวต่างๆแล้วคนในพื้นที่เนี่ยเขามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะ เขาให้กำลังใจนะนายให้กำลังใจเนี่ยบอกว่าเป็นคนทำงาน
2: จริงๆแล้วก็ดูเหมือนจะแย้งกับสิ่งที่นายกพูดนะเพราะในนั้นเข้าไปดูแล้วบอกว่าก็มีคลิปที่เข้าลงพื้นที่ลงไปให้ความช่วยเหลือ
0: คือเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงเป็นยังไงแล้วมีบางคนมาบอกด้วยมันเกี่ยวข้องกับ
2: คนพื้นที่
0: เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้อาจจะในคอมเมนต์นะ
2: อ
0: ันนี้อาจใช้อันนี้ใช่อันนี้อาจจะคอมเมนต์
2: บางแต่อย่างว่านะคุณชีนุชคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก
0: เราไม่รู้เนี่ย
2: มันก็ทำได้ก็ทำได้เนาะแล้วแต่ว่าจะส่งใครเข้ามายังไงก็ต้องคงคือต้องคนที่ลงพื้นที่จริงๆแล้วก็เชื่อถือได้จริงๆด้วยนะถ
0: ึ
2: งจะบอกได
0: ้
2: นะคะแต่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในส่วนของกรมการปกครองเองด้วยนะคะย้ายมาการฝึกเลยแต่บ้านเราในกรุงเทพไม่เห็นมีอะไรนะ
0: ก็มีอยู่ช่วงนึงไงที่มีคนก็คอมเมนต์กัน
2: ว่าเราก็มีจริงแค่ก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่า
0: ใช่
2: นะคะก
0: ็
2: อัปเดตเพิ่มเติมให้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่จริงๆนั้นเคยเห็นเหมือนเพราะว่ามันจะฟีดขึ้นมานะคะ Facebook หรือไม่ก็ TikTok เนี่ยของทางในอำเภอเศรษฐวุฒินะคะแล้วก็อย่างตะกี้ที่คุยกับคุณบุษบงอ่ะเห็นเลยคอมเมนต์คือเราต้องดูเหมือนกันนะต้องฟังสองฝั่งว่าใจยังไงแต่ว่าที่สำคัญก็คือประโยชน์สูงสุดต้องอยู่ที่ประชาชนค่ะประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งในสถานการณ์ที่เขาประสบกับปัญหาหนักมากขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการที่จะเข้าถึงหรือว่าในการที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็น้ำที่มันท่วมหนักท่วมสูงหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับในช่วงเช้าของวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะ 10:33 นาทีมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนปู่เจ้าสมิงพรายที่เป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเมย์กับรถบรรทุกนะคะบรรทุกข้างในข้างหลังรถบรรทุกคันนี้จะมีเป็นกล่องนะคะแล้วก็จะมีขวดแก้วอยู่ด้วยแล้วลักษณะของการชนก็ทำให้ขวดแก้วเนี่ยหล่นทั้งกล่องทั้งขวดแก้วอะค่ะที่หล่นลงมานอกรถแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบคือทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะคือรถเนี่ยจะไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการให้ไปใช้ในอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งมีคุณวรวงศ์เนี่ยนะคะเพิ่มเติมมาให้เมื่อตอนช่วง 9:55 นาทีตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังจะยกรถกำลังจะมีการเคลื่อนย้ายรถแล้วก็มีการปิดการจราจรมันต้องปิดเพราะว่ามันขวางทั้งทุกช่องทางนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเราก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมจากทางร้อยตำรวจเอกอนุเทพเทพบรรทัดรองสาวจราจรของสภ.สำโรงใต้นะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเป็นรถเมล์เสียหลักไปชนท้ายรถบรรทุกค่ะที่จอดนะคะจอดลงของอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายทำให้มีของเนี่ยนะคะที่เป็นกล่องเป็นขวดเนี่ยตกกระจายเกลื่อนถนนนี่เหมือนกับที่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งอ่ะที่มีการคาดการเอาไว้เลยตอนช่วงที่พูดคุยออกอากาศไปว่าน่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันจะมีรถซึ่งจอดแล้วของลงอยู่โดยตลอดเนี่ยนะคะก็เนี่ยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะทางรองสาวัตรจราจรก็บอกว่าคือเป็นรถเมเนี่ยเสียหลักไปชนท้ายรถบรรทุกที่จอดลงของแล้วก็ทำให้มันมีของตกหล่นอยู่บนพื้นถนนแล้วก็มีคราบน้ำมันนะคะก็เลยต้องเปิดอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งขาเข้าให้รถนี่เข้าไปใช้กันสวนเลนแต่ว่าล่าสุดนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายรถเมแล้วก็รถบรรทุกพ้นกีดขวางการจราจรแล้วนะคะแล้วก็มีการล้างทำความสะอาดในเรื่องของคราบน้ำมันแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวของขวดนะคะที่มันแตกแล้วก็เก็บทั้งหมดเรียบร้อยนะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะได้มั่นใจว่าระหว่าง2หรือว่า4คนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุรถเมย์สาย45นะคะกับรถบรรทุกค่ะบรรทุก6ล้อซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล่องนะคะมีกล่องแล้วก็ข้างในก็จะมีขวดแก้วนะคะแล้วลักษณะ ของการชนเนี่ยอย่างที่บอกค่ะที่เราเห็นจากในรูปคือชนแล้วมันทำให้รถนี่หมุนเลยนะในส่วนของตัวของรถบรรทุกนี่คือหมุนกว่างถนนนะคะแปลว่าถ้าหากว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะตอนแรกก็คือรถก็คืออยู่ในแบบการจอดแบบปกติเลยในช่องทางด้านซ้ายเดี๋ยวไปที่รองสาวัตรจราจรสภ.สำโรงใต้นะคะร้อยตำรวจเอกอนุเทพเทพบรรทัดค่ะรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรคะรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะบอกว่ามีคนเจ็บถึง4คนนะคะรองสาวัตรคะ
3: ปล่อยได้ใช่ป่ะ
0: รองสาวัตรคะ
3: น
0: ่าจะกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวตัดสายทิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ไม่ใช่ตัดสายทิ้งเดี๋ยวให้ข้างนอกติดต่อใหม่นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่สอบถามมามีคนเจ็บทั้งหมดคือ4คนนะคะมีคนเจ็บทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าตอนนี้ก็คือดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะก็มีผลกระทบนะในเรื่องของการจราจรท้ายแถวยาวนะคะท้ายแถวยาวมากเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องมาเปิดให้ใช้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สลับมันเป็นเลนสวนนะคะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจัตตร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS100 Application Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

กาญจนาพิเศษระหว่างตะวันตกอันนี้ทราบสาเหตุแล้วที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าทำไมถึงติดนะคะดูแบบผิดปกติอะค่ะที่มีแจ้งนะคะของคุณผู้ฟังแล้วก็พอหลังจากนั้นคุณศิลป์อู่ทองนะคะแล้วหลังจากนั้นมีคุณสุนทรนะคะเพิ่มเติมมาให้คือมันมีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงของหน้าเซ็นทรัลเวสเกตเป็นกระบะกับรถกระบะ2คันชนกันเลนขวาของช่องทางด่วนนะคะที่เป็นฝั่งขาเข้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือสาเหตุที่ทำให้วงแหวนตะวันตกนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่รถติดมีท้ายแถวนะคะเพราะตอนนั้นคุณศิลป์อู่ทองบอกว่ามันดูแบบผิดปกติมากๆของคุณศิลป์อู่ทองเนี่ยใช้ในฝั่งขาออกแต่ว่าสังเกตว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะในฝั่งขาเข้าดูแล้วมีท้ายแถวยาวนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ช่วยเพิ่มเติมช่วยอัปเดตข้อมูลให้นะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยค่ะแล้วก็สำหรับข่าวเรื่องนี้กันหน่อยเผื่อว่าใครที่อาจจะกำลังหานะครับการรายย่อยนะคะทางด้านของธนาคารออมสินชวนคุณมาเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสในการที่จะเข้าถึงวงเงินสินเชื่อค่ะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกันเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินเรทนะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate ค่ะ 16.20% ต่อปีในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะคะแล้วก็มีการทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วก็มียอดชำระเงินผ่านทางแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะนะคะซึ่งสินเชื่อนี้นะคะธนาคารออมสินคือมุ่งที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายแล้วก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินเลยค่ะ ghb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านทางแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปได้เลยที่ GHB Contact Center 1115หรือว่าเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่กำลังจะมองหาเงินทุนนะคะมาช่วยเสริมสภาพคล่องนะคะอันนี้ก็ไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยเดินเข้าไปได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินหรือไม่ก็นี่แหละค่ะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินกันก่อนก็ได้ที่ gsb.or.th ค่ะหรือไม่ก็โทรไปสอบถามได้นะคะที่1115ค่ะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้วันนี้ราคาทองของวันนี้เนี่ยนะคะเปิดมามีการปรับราคาไปแล้ว2ครั้งนะคะก็สำหรับในช่วงนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะล่าสุดทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อจะอยู่ที่ 65,850 บาทส่วนขายออกจะอยู่ที่ 66,050 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อที่ 64,536 บาท 12 สตางค์แล้วก็ขายออกอยู่ที่ 66,850 บาทก็คือปรับ

0: เราไปเพิ่มเติมกันนะคะกรณีของอุบัติเหตุถนนปู่เจ้าสมิงพรายค่ะที่สายของพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์เกิดโชคนะคะสวัสดีจราจรสภ.สำโรงใต้สวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะคืนพื้นที่ให้แล้วนะคะ
1: ตอนนี้ฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานมุ่งพิพลนำรถขีดวางสองช่องทาง
0: ค่ะ
1: ยังเหลือช่องซ้ายสุดสามารถวิ่งได้2ช่องครับฝั่งตรงข้ามวิ่งได้3ช่องครับขณะเร่งระบาย
0: ก็คือไม่ต้องไปใช้ในช่องทางพิเศษของอีกฝั่งนึงแล้ว
1: ใช่ครับตอนนี้กลับมาใช้ได้2ช่องแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ายังเหลือขั้นตอนไหนอยู่อะคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
1: รถอุบัติเหตุตอนนี้เราเอานำเก็บข้างทางไว้ช่องซ้ายสุด
0: ค่ะ
1: ครับยังเก็บขวาง1ช่อง
0: เพราะที่เก็บขวางอยู่ก็คือรถที่เกิดอุบัติเหตุและไอ้ของที่หล่นอยู่บนถนนอันนี้ก็เก็บเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: เก็บเรียบร้อยครับข้าวน้ำมันใช้รถน้ำของเทศบาลฉีดชาล้างเรียบร้อยสามารถใช้ได้ปกติทุกครั้งครับ
0: อันนั้นเป็นของเก่าไหมคะหรือว่ายังไงไอ้ของที่มันหล่นลงมาจากตัวรถเนี่ยค่ะ
1: ของที่หล่นจากตัวรถเป็นของเก่าครับขวดเป็นเศษขวดขวดเก่า
0: ค่ะนี่สวัสดิ์แล้วชนยังไงคะถนนมันเป็นมุมอับเหรอหรือมันเป็นช่วงโค้งหรือมันเป็นยังไงคะตรงน
1: ี้เดี๋ยวเบื้องต้นผมอยู่หน้างานรายละเอียดเรื่องอุบัติเหตุว่าเกิดยังไงเดี๋ยวต้องรอทางพนักงานสอบสวนอีกทีนึง
0: ค่ะเพราะว่าเห็นจากในรูปนี่คือรถมันหมุนเลยนะคะอย่างกรณีของรถบรรทุกแปลว่าเป็นการชนที่แรงมาก
1: คร
0: ับ แล้วคนเจ็บ
1: ต้องสอบสวนผู้ขับขี่แล้วก็พยายามได้ล้อมอีกทีหนึ่งว่ามายังไงชนกันยังไง
0: แล้วคนเจ็บนี่คือเป็นคนที่มากับรถคันไหนคะหรือว่าทั้งสองคันพอจะมีข้อมูลด้วยไหมคะ
1: ทั้งสองคันเป็นคนงานของงานของเก่าคนหนึ่งแล้วก็เป็นโชเฟอร์คนกระเป๋าเก็บตังค
0: ์
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้ข้อมูลที่ทราบเบื้องต้น
0: ตกลง2หรือว่า4ที่ได้รับบาดเจ็บคะสวัสด
1: ิ์เบื้องต้นทราบ4ครับ
0: อ๋อ4ใช่ไหมก็คือเป็นคนที่มาเป็นคนทำงานแปลว่าณเวลานั้นนี่ก็น่าจะกำลังเรียกว่าอะไรนะขนถ่ายของจากรถบรรทุกเพื่อจะลงมาที่ร้านขายของเก่าร้านของเก่า
1: ครับเบื้องต้นข้อมูลได้มาประมาณนี
0: ้หมายความว่าไปไม่ทันที่จะเห็นว่าคนเจ็บเป็นยังไงใช่ไหมคะสารวัตร
1: เบื้องต้นน่าจะเจ็บอยู่โรงพยาบาลยังไม่ทราบข้อมูล
0: แปลว่าส่งช่วยเหลือรวดเร็วมาก
1: อาการไม่หนัก
0: นะคะค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวในเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้ายรถก็จะนำไปต่อที่สถานีตำรวจที่สภ.สำโรงใต้
1: คร
0: ับ
1: ตรงน
0: ี้
1: เป
0: ็
1: นข
0: ั้
1: นตอนของพน
0: ัก
1: งานสอบสวนต
0: ่
1: อไปคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: โอเคค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันกรณีของอุบัติเหตุนะคะถนนปู่เจ้าสมิงพรายค่ะคือที่รับแจ้งมาเนี่ยในช่วงแรกคือ9:14 นะคะตอนนี้10:54บอกว่ามันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานช้างนะคะก็เลยต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็นี่มีอีกจุดหนึ่งเป็นอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้าคือเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยมันมีแจ้งอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะตรงช่วงของแยกมหาวิทยาลัยรามคำแหงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่เรารับแจ้งบอกว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อกับรถบรรทุก10ล้อนี่ก็ใหญ่ทั้งคู่เหมือนกันชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3คนผู้ชาย2นะคะแล้วก็ผู้หญิง1คนก็บอกมีการชนกันกลางแยกนะคะก็ในจุดนี้นี่เห็นสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องบอกเลยโหเห็นแล้วใจหายเลยคือรถบรรทุกอะรถใหญ่ชิ้นส่วนรถกระจายเลยบนถนนล้อนี่หลุดนะคะแล้วก็สภาพของรถบรรทุกนี่คือบูบี้อะนะคะถ้าหากว่าเห็นจากในรูปนี่คือการชนนี่เป็นการชนที่แบบรุนแรงมากๆแล้วเป็นการชนที่ชนแบบกลางแยกนะคะสภาพด้านหน้าของรถคันหนึ่งเนี่ยคือแบบพังยับเยินเลยค่ะแล้วก็มีคนเจ็บซึ่งติดอยู่ภายในต้องใช้ระยะเวลามากๆในการดำเนินการนะในการที่จะช่วยนำคนเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถนะคะที่ออกมานะคะคือลักษณะของรถคันหนึ่งเนี่ยไอ้ส่วนหัวเนี่ยเหมือนกับเขาใช้เข้าเป็นคอหักอะประมาณนั้นเลยอะนะคะแล้วก็มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าคือเป็นการชนนะคะที่มาจากคนละฝั่งไม่รู้ใครฝ่าไฟแดงมานะคะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าคือเห็นภาพแล้วเป็นห่วงนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่บางจุด บางแยกบางไฟแดงเนี่ยนะคะยิ่งช่วงถนนโล่งๆเนี่ยมันอันตรายมากๆจริงๆนะคะเขาบอกว่าในส่วนของรถนี่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันหนึ่งเนี่ยนะคะคือเขาบรรทุกสินค้าประเภทแก้วพลาสติกแล้วก็สิ่งของเบ็ดเตล็ดนะคะก็คาดว่าจะนำไปส่งในตัวเมืองศรีสะเกษอีกคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกสินค้าประเภทรองเท้าบูทขนมแล้วก็ของกินของใช้ต่างๆนะคะก็เนี่ยก็คาดว่าน่าจะนำไปส่งในโกดังในตัวเมืองศรีสะเกษหรือไม่ก็ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีก็แต่ต้องดูกล้อง CCTV ประกอบในเรื่องของการสอบสวนต่อนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณเสงี่ยมคุณเสงี่ยมคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณเสงี่ยมค่ะอุบัติเหตุพหลโยธินใช่ไหมคะช่วงไหนคะ
2: พหลโยธินช่วงจากนวนครจะมาประตูน้ำพระอินทร์นะครับ
0: ค่ะ
2: หน้าวัดคุณหญิงทุกจีนนะครับ
0: ค่ะ
2: เป็นรถปิกอัพเป็นรถตู้ทึบสี่เหลี่ยมนะครับ
0: ค่ะ
2: ชนท้ายกับรถตู
0: ้ค่ะ
2: ตรงช่วงช่องทางด่วนขาออกอยู่เลนกลางกับเลนซ้ายครับ
0: คือเป็นรถตู้ไม่เด็ดตู้รับส่งผู้โดยสารหรือเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกัน
2: ผู้โดยสารครับ
0: อ๋อแล้วมีคนเจ็บไหมคุณเสงี่ยม
2: คนเจ็บเข้าไปหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
2: ต
0: ั
2: วแต่เจ็บช่วงท้ายรถตู้ไปเยอะ
0: โอ้แปลว่าชนแรง
2: เลยรถปิกอัพเป็นตู้สี่เหลี่ยมก็
0: ค่ะ
2: หน้าเละหมดเลยครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้ใช้ได้กี่ช่องจราจรนะคะ
2: แค่ช่องขวาเลนเดียวครับ
0: รถติดมากไหม
2: อะไรครับ
0: รถติดมากไหมคะ
2: อ๋อตอนนี้ก็ติดเยอะแล้วครับทยอยกัน
0: มีเจ้าหน้าที่มีอะไรเรียบร้อย
2: เจ้าหน้าที่ยังไม่มีครับ
0: อ๋อเพิ่งเกิดเหตุเหรอคะ
2: ครับเพิ่งเกิด
0: เหตุ
2: ยางอะไรก็ไม่มีตั้งเลยครับ
0: โอ้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่ไม่เห็นคนเจ็บใช่ไหมคุณเสงี่ยม
2: ครับไม่เห็นคนเจ็บเข้าเปิดประตูรถไว้เข้าไปโรงพยาบาลแล
0: ้วอ๋อโอเคเดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะคุณเสงี่ยมขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นกับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรและกรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทยอยจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรด้านปภ.ติดตามสถานการณ์พร้อมสนับสนุนการระบายน้ำคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายกซึ่งมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อล้นผิวการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษณ์ซึ่งจังหวัดนครนายกโดยแขวงทางหลวงนครนายกได้วางกระสอบทรายเพื่อควบคุมระดับน้ำบนผิวทางเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไปได้ทำให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำโดยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการดูแลบริหารทั้งการสัญจรบนทางหลวงและการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนควบคู่กันไปเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยได้รื้อแนวกระสอบทรายบางส่วนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังชุมชนให้ระบายได้สะดวกขึ้นพร้อมจัดทำทางเลี่ยงข้ามคลองไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษณ์และแนวกั้นคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำสูงได้ส่วนรถใหญ่ยังคงใช้เส้นทางหลักเนื่องจากโครงสร้างถนนเรียบคลองไม่เหมาะสมที่จะรองรับรถขนาดใหญ่ปัจจุบันการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: เมื่อถนนถูกตัดขาดภารกิจของหมอทหารยังเดินหน้าต่อโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังฝ่าน้ำลึกเข้าถึงประชาชนกลางพื้นที่วิกฤตบ้านแก่งติดตามในฐานมาแล้วกับคุณธมวันรัตน์ขันธวินาหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: พันเอกสมัยขำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดกู้ภัยทางน้ำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันและชุดจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอันผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดกู้ภัยทางน้ำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันและชุดจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสา

0: พื้นที่ได้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เรือกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำเข้าสู่ชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยติดเตียง2รายผู้ป่วยเด็กติดเชื้อทางเดินหายใจ2รายและผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญา1รายพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เดินเท้าได้กระจายกำลังตามบ้านเรือนให้การปฐมพยาบาลทำแผลและดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้เดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนเลยค่ะเป็นประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางระยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะและทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยค่ะมีจิตสำนึกในเรื่องของการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรแล้วก็ยังเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนขับขี่รถยนต์กันด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ค่ะที่จะได้รับนะคะก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็กรณีถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกสามารถที่จะยืมรถสำรองไว้ใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่เกิน20วันอันนี้คือกรณีสำหรับคนที่ทำประกันภัยประเภท1คือมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกก็อย่างที่บอกไปค่ะว่านอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกย้ำนะคะต้องเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเลยค่ะแล้วก็รถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็เช่นเดียวกันมีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเภท3นี่จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ0215008802150088นะคะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลยนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวมองไปข้างนอกนี่เมฆมาแล้วก้อนเมฆมาแล้วช่วงนี้ทุกคนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างเกาะติดใช่ไหมคะกลัวฝนจริงๆแล้วฝนนี่คือสิ่งที่ดีนะช่วยเพิ่มน้ำในเรื่องของการทำการเกษตรแต่ถ้าหากว่าตกมากในบางพื้นที่มันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นนะคะเรื่องของการจัดการบริหารน้ำหรือต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าดูในส่วนของเรดาร์ฝนนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะคะแต่ฝนเนี่ยยังมีกระจายอยู่เนี่ยแถวทางด้านของสวนผึ้งนะคะนิราศบุรีนะแล้วก็ฝั่งของกาญจนบุรีเพชรบุรีค่ะนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงช่วงของในทะเลนะคะอ่าวไทยจะเป็นโซนที่จะอยู่ใกล้ๆฝั่งทางด้านของเพชรบุรีนะคะนี่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้าฝนเนี่ยมันเป็นกลุ่มเล็ก กระจัดกระจายไม่ได้เป็นฝนกลุ่มใหญ่นะแต่ที่ดูแล้วแบบที่ตกถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆพื้นที่แคบๆแต่ว่ามันตกค่อนข้างที่จะหนักเลยอ่ะเพราะเป็นสีเข้มมากนะคะที่เห็นเป็นกระจายแบบเล็กๆแทบจะมองไม่เห็นเนี่ยนะคะในแต่ละจุดนะเวลานี้ตอนนี้นะคะก็ยังคงต้องติดตามกันนะในเรื่องของสภาพอากาศการเรื่องของฝนเพราะว่าทางกรมอุตุเองก็ยังคงมีการเตือนกันนะคะในเรื่องของฝนนะทุกภาคยกเว้นภาคเหนือภาคเหนือยังมีฝนแต่ว่าจะลดลงถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับในส่วนของภาคอื่นๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุย้ำกรณีที่คุณเสงี่ยมแจ้งอะค่ะว่ามีอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะตรงข้ามกับวัดคุณหญิงส้มจีนที่ไปรถ2คันชนกันบอกลักษณะการชนนี้ชนกันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ขีดขวางไป2ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนเดี๋ยวใครผ่านเดี๋ยวช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าล่าสุดมีการดำเนินการยังไงคุณพันเนี่ยใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าบอกว่าช่วงของคลองสนามชัยมุ่งหน้าคลองบางมดนะคะในช่องทางคู่ขนานไปได้แต่ว่าในช่องทางด่วนเคลื่อนตัวช้าส่วนในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาค่ะเคลื่อนตัวได้ไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตรงจุดนี้คุณพิชิตค่ะใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าคือตอนที่คุณพิชิตผ่านมานะคะจะมีรถติดสะสมเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งคือพอออกมาจากวงเวียนบางขุนกองปุ๊บนี่เจอท้ายแถวเลยไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณพิชิตน่าจะผ่านมาแล้วไหมตรงจุดนี้คุณพิชิตต้องควรช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมคะว่าตรงนี้ที่ติดอยู่นี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรยังไงหรือว่าใครที่ใช้เส้นทางแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะแจ้งเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม9ก่อนหน้านี้ค่ะคุณปีชาบอกว่าใช้เส้นพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของตรงข้ามกับตลาดเสรีมาร์เก็ตเนี่ยมีรถจอดเสียนะคะเป็นรถเก๋ง Toyota สีขาวจอดเสียแล้วก็กีดขวางในช่องทางกลางเลยนะคือตอนที่ทางคุณปีชาผ่านมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ณเวลานี้ตอนนี้น่าจะขยับน่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะคะที่ฝากนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio นะคะเส้นทางด้านของอันนี้ด้านในของลาดกระบังนะคะด้านในของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังน้ำยังท่วมอยู่เลยเนาะนะคะดูจากในFacebook ของทาง JS Roy Radio จะเป็นแถวทางด้านของถนนฉลองกรุงสี่แยกข้ามทางรถไฟหน้าสถาบันหน้าสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่ยังมีน้ำท่วมแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะของรถที่ขับผ่านระดับน้ำเนี่ยน่าจะลดลงนะคะก็รถเล็กผ่านได้จักรยานยนต์ผ่านได้นะคะโอ้ไม่ได้อะเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยเห็นมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งผ่านแต่พอมาดูอีกรูปหนึ่งเนี่ยโอ้โหจักรยานยนต์ต้องเข็นอย่าใช้เลนซ้ายเลนซ้ายเนี่ยน้ำยังสูงนะคะจะต้องเป็นช่วงแบบเลนกลางๆอ่ะถึงจะพอที่จะลุ้นแต่ว่ายังไม่สะดวกจริงๆดูแล้วยังไม่น่าใช้อ่ะนะคะน้ำยังสูงสำหรับเส้นทางด้านของฝั่งของเส้นฉลองกรุงนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นถนนเจ้าคุณทหารไปแยกล่มเกล้าอันนี้ก็รถเล็กห้ามผ่านต้องใช้คำนี้เพราะมันเสี่ยงกับการที่รถเนี่ยจะจอดเสียนะยังผ่านไม่ได้นะคะรถเล็กคนต้องเลี่ยงเลยเนื่องจากว่าตรงจุดที่มันจะมีน้ำที่ค่อนข้างที่จะสูงก็คือช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานนะคะเชิงทางขึ้นแล้วก็เชิงทางลงสะพานแต่นะคะในส่วนของรถใหญ่ใช้ได้แต่ถ้าคุณมาคู่กันกับรถใหญ่เนี่ยมันด้วยความแรงมันไม่ใช่ความแรงนะด้วยความหนักของรถแล้วพอมันผ่านน้ำมันทำให้แบบมันมีตัวคลื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้าเป็นรถเล็กๆนี่ไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยแนะนำนะคะว่า ไม่ให้ผ่านอันนี้จากใน X ที่เขามีการแชร์ของคุณแม่นี้นะคะแล้วเราก็ที่แชร์มาทางจอสร้อยนะคะก็บอกว่าแนะนำไม่ให้ผ่านมีรถจอดเสียอยู่บนสะพาน 2-3 คันนะคะถนนเส้นเจ้าคุณอาหารไปแยกลมกล้าวอันตราย2จุดนะคะเชิงทางขึ้นเชิงทางขึ้นเชิงทางลงสะพานนะคะมีคนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมเหมือนกันอ๋อนี่ก็จะเป็นการแฮชแท็กไปให้สำหรับเพื่อนที่น่าจะอยู่ในโซนทางด้านนี้แล้วก็มีคุณมะปรางบอกว่าผ่านมาเมื่อสักครู่เกือบไม่รอดน้ำเนี่ยสูงมากจักรยานยนต์บางคันฝืนมาดับไปหลายคันนะคะก็เลยทำให้รถชะลอแล้วต้องจอดให้มานะคะอันนี้ก็ต้องทั้งรถเล็กรถเดลี่รวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะสูงอยู่นะคะสำหรับเส้นฉลองกรุงนะคะฉลองกรุงแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเจ้าคุณทหารด้วยลาดกระบังด้วยนะในบางจุดเดี๋ยวไปที่คุณพันคุณพันคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณบุญยนุชครับฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกพระรามสองขาเข้าครับเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านมา15นาทีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ยังติดอยู่นะครับผมหางเสียอยู่สารเจ้าแม่งูนะครับผ
0: มติดอะไรอะคะตรงนั้น
1: เลื่อนรถติดขึ้นทางด่วนครับผม
0: ค่ะ
1: พอหลุดจากตรงที่จะขึ้นทางด่วนอะมุ่งหน้าบางพระแก้วไม่มีปัญหาครับใช้การได้ดีครับผม
0: นั่นคือถนนบางขุนเทียนใช่ไหมคุณพันหรือว่าทางด่วนข้าง
1: หน้าไม่จ่าไม่จ่าอยู่ตรงเนี้ยทางด่วน
0: อ
1: ะขั้นที่หนึ่งเนี่ยครับ
0: บ
1: าง สองขาเข้าเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับที่จะเบี่ยงขึ้นตรงงานนั้นนะครับขึ้นทางด่วนนะครับเพราะว่าเขาติดสองช่องผ่านหรือเปล่าครับที่ว่า

0: ขา
1: อ๋อใช่ที่กำลังมีการทำงานอยู่ใช่ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วติดยาเลยครับหางแถวอยู่นู่นมีแต่เทรลเลอร์ครับอยู
1: ่
0: ตามจะแม่งงูเลยครับผม
1: จากสาเหตุนี้เหรอ
0: ผู้บริหารก็ติดนะครับที่ว่าอยู่เทินเสียงมาครับที่ว่าหน้าโรงพยาบาลบางมดนะครับผม
1: ไม่มีสาเหตุอื่นหรอไม่มีรถจอดเสียหรอไม่มีอะไรหรอฮะ
0: ไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีเมื่อ15นาทีที่แล้วผมก็เลยวิ่งเข้าสุขสวัสดิ์ออกมาลาดบุรณะตอนนี้ผมมาอยู่เจริญกรุงนะครับผมขาเข
1: ้
0: า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้ามเนี่ยบุกโลนะครับเลี้ยวขวาขึ้นประมาณกรุงเทพก็ไม่ติดครับผม
1: ค่ะ
0: แค่ไฟแดง
1: ค่ะ
0: เล็กน้อยตอนนี้อยู่หน้าวัดยานนาวาครับผม
1: ค่ะมาได้สบายสบายเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับอากาศร้อนนะครับคุณบุญยนุช33องศาครับผม
1: ร้อนอย่างนี้นี่เตรียมเจอฝน
0: ครับพอดีส่งคุณบุญยนุชกลับบ้านเลยพอดีเที่ยงคร
1: ับ ค่ะขอบคุณมาก
0: แล้วก็ไม่ค่อยเยอะครับผมข้าวของใช้การได้ดีอยู่จะเล่นจะเล่นคงครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณพัน
0: ขอบคุณมาก
1: ม
0: ากคุณจะกลับบ้านเลยนะคร
1: ับกลับเลยโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ
0: ม
1: าก
0: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวให้เวลา40นาทีหลังจากนี้ไม่ถึงให้เวลา30นาทีใครจะมาหน้าไมค์รีบด่วนเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นี่แต่แดดข้างนอกอ่ะจ้าแต่ก้อนเมฆอ่ะบอกแล้วนะว่ามาเต็มนะคะวันนี้มีแนวโน้มว่ามีฝนมีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะมาโซนไหนของพื้นที่ของกรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นนะคะแต่เวลาฝนตกนี่ในเมื่อวานมันมืดไปหมดเลยเนาะขนาดเป็นช่วงเมื่อวันก่อนเที่ยงใช่ไหมที่ฝนตกแล้วมันไม่ได้มาแค่ฝนอย่างเดียวนะมาครบมากแม่ฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าแรงมากนะเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เวลาที่ฝนตกยังไงระวังเนี่ยพวกเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะคะใน Facebook เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะในเรื่องของระดับน้ำไอ้ที่เป็นอีกเรื่องที่ต้องติดตามนอกเหนือจากในเรื่องของฝนระดับน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในพื้นที่ของกรุงเทพวันนี้เนี่ยก็คือระดับน้ำขึ้นเต็มที่ก็คือในช่วง 17:15 นะคะซึ่งทางกทม.ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข้อมูลนะคะในส่วนของทางด้านของทางกทม.เพราะว่าตรงช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยบางทีอย่างบางจุดมันอาจจะทำให้น้ำเนี่ยมันระดับมันสูงขึ้นแต่วันนี้เนี่ยฐานน้ำขึ้นสูงสุดบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือบางกอกน้อยบวก 1.14 นะคะระดับวิกฤตจะอยู่ที่บวก 3.00 แต่วันนี้จะอยู่ที่บวก 1.14นะคะแล้วก็ในส่วนของอากาศนะคะก็คือช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าติดตามแล้วก็เดี๋ยวพอถัดไปช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมอันเนี้ยจะมากันอีกชุดหนึ่งเลยฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยคาดว่านะจะได้รับผลกระทบก็คือในช่วงวันที่10 11 12ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็รวมไปถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยเมื่อวานเห็นคลิปที่มีฟ้าผ่านะคะที่เป็นสถานีไฟฟ้าย่อยใช่ไหมนะคะก็ล่าสุดเห็นในส่วนของทางด้านของกฟน.เองนะคะเขาก็มีการชี้แจงนะคะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกถนนสุวินทวงศ์อะค่ะที่มีฟ้าผ่านะคะแล้วมันทำให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยเสียหายไปทั้งหมดคือ4ตัวด้วยกันแล้วที่เราเห็นจากในคลิปเนี่ยมันมีเสียงดังเสียงระเบิดแล้วก็มีไฟลุกไหม้ในขณะที่ในช่วงเวลานั้นคือฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าผ่ารุนแรง แต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะคะที่ไม่มีใครเป็นบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ที่เขามีการสันนิษฐานกันในเบื้องต้นก็นี่แหละมาจากเรื่องของฟ้าผ่านะคะแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วมันก็เลยทำให้นะคะมีในเรื่องของกลุ่มควันดำแล้วก็เสียงระเบิดแล้วก็เป็นเปลวไฟลุกขึ้นสูงมากนะคะนี่ก็มีการแชร์กันนะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของโซเชียลด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณพีรพงศ์ค่ะคุณพีรพงศ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณพีรพงศ์มาขอความช่วยเหลือเหรอคะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะยังไงคุณพีรพงศ์ให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงคะ
2: อยู่ที่หมู่บ้านสิรินเทพ9
1: ค่ะ
2: ถนนราชพัฒนา14
1: ค่ะ
2: ซอยมิตรยืนครับ
1: ค่ะน้ำท่วม
2: ครับช่วงฝนตกหนักวันที่4ที่ร่มเกล้าหนักทางบ้านผมก็อยู่ในซอยน้ำก็ท่วม
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นจนถึงตรงนี้ที่นั่งอยู่วันที่7ตุลาเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ฝนซาลงผิวจราจรราชพัฒนาก็แห้ง
1: ค่ะ
2: นะครับร่มเกล้าก็เริ่มแห้งแต่ระยะทางจากทางเข้ามาในหมู่บ้านประมาณ1กิโลเลยครับมีน้ำท่วมขังรถไม่สามารถออกจากหมู่บ้านไปทำธุระได้ครับผม
1: อ๋อคือตอนนี้ในบ้านเนี่ยลดลงแล้วใช่ไหมคุณพีรพง
2: ษ์ใช่ครับถูกต้องครับ
1: แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยล่ะมันไปไหนไม่ได้
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะคือน้ำสูงแค่ไหนยังไงคะตรงจุดที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ลดอะค่ะ
2: คือถ้าน้ำอยู่ประมาณสัก10หรือ20เซนถ้าไม่ถึงครึ่งล้อรถเนี่ยผมก็จะไม่รบกวนหรอกครับแต่อันนี้ในระดับน้ำเนี่ยมันขังอยู่ในระดับปริมาณเกือบถึงครึ่งล้อแล้วก็ประตูรถนะฮะถ้ารถขนาดรถยนต์ทั่วไป4ล้อขับไปเนี่ยน้ำก็ท่วมหน้ากระจังอะครับ
1: ไปไม่รอดแน่
2: ใช่ครับแต่ถ้าออกไปได้แล้วผมก็จะไม่กลับเข้ามารอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจนถึงวันที่20อาจจะเอารถไปฝากไว้บริเวณรอบนอกแล้วก็เดินเข้ามา
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: คุณพีรพงษ์แล้วตรงนี้มีกันหลายครอบครัวไหมคะที่อยู่ภายในหมู่บ้านที่อยู่ภายในซอยนี้ที่ได้รับผลกระทบอะค่ะ
2: ประมาณ200หลังคาเรือนครับ
1: โอ้แล้วมีใครเข้าไปช่วยเข้าไปดูแลบ้างไหมในช่วงที่ผ่านมา
2: ที่ผ่านมาก็ในหมู่บ้านก็มีการมาแจกอาหารนะครับก็ตรงนี้ก็ได้รับความสะดวกรถขยะก็เข้ามาเก็บขยะได้
1: เพราะเขาเป็นรถสูง
2: พอเขาเป็นรถสูงแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่ารถในหมู่บ้านอีก40-50คันเนี่ยถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยออกไม่ได้เลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ก็คือเท่ากับว่าตั้งแต่วันที่มีน้ำท่วมมาถึงวันนี้เนี่ยคุณพีรพงษ์ยังไม่ได้ออกไปเลยใช่ไหมหรือว่าต้องเดินลุยออกไปยังไงคะ
2: ถ้าเดินเรือไปได้แต่ถ้าเกิดจะใช้รถไปทำธุระหรือทำงานเนี่ยครับไม่สามารถนำรถออกไปได
1: ้ซึ่งมันลำบากเข้าใจ
2: จะขอเพียงให้แค่รถไม่ต้องถึงขนาดแห้งหรอกครับเอาแค่ลดระดับน้ำให้รถแล่นออกได้ครับผม
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราประสานให้ต้องได้เป็นสำนักงานเขตสะพานสูงหรือสะพานหรือสำนักงานเขตไหนคะ
2: เขตแขวงสะพานสูงครับผมแต่ผมก็นั่งระหว่างที่เมื่อเช้านี้แจ้งและส่งข้อมูลไปทางแอปพลิเคชัน LINE ที่ผมมีไว้นะครับรูปภาพและรายละเอียด
1: ค่ะ
2: ก็ขอบคุณมากที่สร้อยกุลราโทรกลับมาแต่หลังจากนั้นผมก็เข้าไปในแอปของทัพพี่ฟองดูครับผมก็ส่งเรื่องไปที่สำนักงานเขตตอนนี้เขาก็ลิงก์ไลน์มาตลอดเหมือนกันว่าเขาตอบกลับมาว่าอยู่ในขั้นรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มันจะเป็นเขตสีเหลืองขยับขึ้นมาอีกเขาบอกว่าอยู่กำลังส่งเรื่องให้โยธาดำเนินการครับผม
1: อ๋อค่ะแล้วตอนนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วถ้าฟังที่ทางคุณธีรพงศ์บอกมาเนี่ยอย่างนั้นในหมู่บ้านมันลดลงแล้วแต่ว่าตรงจุดนั้นมันยังมีท่วมอยู่แค่จุดเดียวมันยังไงมันไม่มีทางระบายมันเป็นลักษณะพื้นที่ยังไงอะคะตรงนั้นน่ะไอ้ตรงจุดที่มันยังท่วมอยู่อะค่ะ
2: มันเป็นแอ่งอะครับหลังหมู่บ้านก็เป็นคลองเราแหละครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ แต่ว่าออกน้ำใช่ไหมถ้าออกน้ำได้ทางเดียวก็คือผิวจราจรและลงท่อครับแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเขาไม่ทำงานหรือว่าที่มันติดตั้งไว้ครับไม่มีการสูบน้ำน้ำมันก็ไม่ออกจากจุดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนะครับ
1: ระยะทางเท่าไหร่นะคุณเพียรพงษ
2: ์1กิโลครับผม
1: 1กิโลเมตรใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราประสานต่อเพราะอย่างตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยนะคะก็คือเดี๋ยวจะประสานให้กับทางด้านของผู้อำนวยการเขตสะพานสูงนะคะ
2: ถ้าทางคุณดูรูปผมชื่อคิงพีรพงษ์ที่แอดไลน์ไว้กับทางจสร้อยนะครับผมจะส่งรูปภาพไปด้วย
1: อ๋อค่ะ
2: จะเห็นสภาพภูมิประเทศหรือว่าโลเคชั่นนะครับที่มันเกิดปัญหาอยู่ครับผม
1: ค่ะ
2: คุณจะเข้าใจได้ทันทีครับผม
1: คือมันเป็นถนน2เลนใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยค่ะ
2: ใช่ใช่
1: ค่ะ
2: เป็นเส้นทางคือในหมู่บ้านนี่แห้งแต่พอพ้นป้อมยามรปภไปแล้วจะถึงถนนราชพัฒนาเนี่ยมันท่วมขังครับ
1: โอ้ราชพัฒนาค่ะคือถ้าเป็นราชพัฒนาเส้นหลักมันก็ไม่ท่วมแล้วนะตอนนี้
2: ราชพัฒนาเส้นหลักก็ไม่ท่วมแล้วครับถ้าออกจากทางหมู่บ้านผมถึงถนนราชพัฒนาเลี้ยวซ้ายก็จะไปแยกแว็กซี่แล้วตรงไปก็จะเป็นถนนรามคำแหงไม่ท่วมขังแล้วครับ
1: ท่วมแล้วแล้วมันมีทางอื่นอีกไหมคะที่เราสามารถที่จะใช้ได้หรือว่านี่คือทางเข้าออกทางเดียวเลยของทางหมู่บ้าน
2: มีทางเข้าออกทางเดียวครับหลังหมู่บ้านคลองแล้วก็ล้อมด้วยหมู่บ้านที่มาสร้างใหม่ๆครับผม
1: ค่ะค่ะเออตอนนี้เราแจ้งทางด้านของหัวหน้าฝ่ายโยธาของเขตสะพานสูงให้แล้วด้วยนะคะคุณสุทธศักดิ์วิวัฒนบวรวงศ์นะคะก็บอกว่าอ่ะในพื้นที่เนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้อย่างพวกคลองหลักๆมันจะมีคลองทับช้างใช่ไหมซึ่งคลองนี้ก็จะต้องส่งต่อระบายต่อมาทางด้านของคลองแสนแสบน้ำยังค่อนข้างสูงแล้วในขณะเดียวกันก็อย่างหนึ่งด้วยสภาพของพื้นที่ของบ้านของทางคุณพีรพงษ์ด้วยที่มันจะเป็นจุดที่มันเป็นที่ลุ่ม
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะอ่ะรับเรื่องไว้แล้วค่ะนะคะตอนนี้ทางด้านของหัวหน้าฝ่ายโยธาเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงได้ประสานกันต่อ
2: แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่มีฝนนะ
1: ฮะ
2: เมื่อวานเช้านี้ก็ไม่มีฝนแต่ฝนลงมานิดหน่อยน้ำก็เพิ่มระดับขึ้นมาอีกครับผม
1: นี่พอฝนมานี่ใจหายเลยใช่ไหมกังวลมากขึ้นเลยใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าผมตัดสินใจแล้วว่าถ้าพรุ่งนี้หรือวันนี้เขามาช่วยสูบให้ระดับน้ำลดพอลดที่จะแล่นได้ไม่ต้องถึงแห้งนะครับผมก็กะไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกก็คือถ้าจะเข้าบ้านก็เอารถไปจอดปากบริเวณที่เขารับปากแล้วก็เดินเท้าเข้ามา
1: ค่ะแต่อาหารนี้คือมีใช่ไหม
2: อาหารมีครับมันสามารถเดินเท้าออกไปได้ครับแต่ถ้านำรถยนต์ไปอ่ะยานพาหนะมันจะเกิดความเสียหายแล้วซ่อมไม่คุ้มครับคุณหลังจากน้ำลด
1: ค่ะค่ะแล้วตอนที่น้ำท่วมที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมถึงรถไม่รถปกติใช่ไหมไม่ได้ความเสียหายอะไรใช่ไหมคะ
2: อ๋อก็ตอนวันที่24ที่ลงมาหนักนะฮ
1: ะ
2: ระดับน้ำขึ้นสูงพอเช้าขึ้นก็ไม่แรงยกแล้วก็เอาหินรองรถที่บ้านที่จอดในบ้านไว้นะครับให้คนน้ำก็ไม่ถึง
1: ก็ไม่ถึงแล้วในบ้านล่ะคะบ้านนี้คือน้ำสูงขนาดไหนในช่วงที่ผ่านมา
2: ในบ้านน้ำก็สูงประมาณ20เซนครับบริเวณหน้าบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ยกระดับ2ชั้นแต่เข้าไม่ถึงประตูบ้าน
1: ค่ะค่ะค่ะแต่ประเด็นตอนนี้เราจะเอารถออกไปไม่ได้ใช่ไหมคะของทางเข้าออกหมู่บ้านได้เลยตอนนี้เราประสานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราประสานกันโดยตลอดนะคะ
2: ครับผมค่ะเพราะว่าถ้านำรถออกไปได
1: ้
2: ผมดูข่าวของกรมอุตุและที่นั่งติดตามข่าวอยู่ที่บ้านเนี่ยครับเดี๋ยวอีก2-3วันน้ำก็ลงมาอีกซึ่งระดับน้ำก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกผมก็เลยตัดสินใจว่า
1: อยากจะย้ายรถ
2: จังหวะทองช่วงเนี้ยที่ฝนยังไม่ตกอีก2วันเนี่ยครับอยากจะนำรถออกไปแล้วก็ไปจอดไว้ข้างนอกแต่เวลาจะกลับมาก็ไม่เอาเข้ามาแล้วครับรอจนหมดฝนแล้วค่อย น้ำลดระดับจริงๆถึงจะมั่นใจเอาเข้ามาพอเข้ามาก็แน่ใจว่าเดี๋ยววันที่13 14 15ก็สามารถนำออกได
1: ้
2: ครับก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยโอเคว่าเรายังจับสามารถถ้าเป็นตัวของตัวเองก็คือสามารถจะเดินลุยออกไปได้แต่มันก็ลำบากค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดต่อกันเป็นระยะนะคะติดต่อเรื่องของความคืบหน้ากันนะคะตรงนี้นะ
2: ครับจะรบกวนที่แจ้งไว้เมื่อก่อนหน้านี้แค่นั้นครับ
1: ประสานให้เรียบร้อยทั้งในส่วนของทั้งผอ.แล้วก็ทางด้านของหัวหน้าฝ่ายโยธาด้วยค่ะ
2: ต้องขอบคุณกสล.นะครับที่ไม่ลืมติดตามดูทางช่องทาง YouTube ที่ผมพิมพ์ไปแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ที่ผมลิงก์เอาไว้นะครับ
1: ด้วยความยินดีค่ะช่วยกันให้กำลังใจนะคะส่งกำลังใจให้นะคะ
2: ตอนแรกคิดว่าไม่โทรกลับมาผมก็เลยเข้าไปในแอปทัพปี้ฟองดูแล้วก็ส่งเรื่องไป
1: ค่ะ
2: ก็มีผลขยับมาผมก็นั่งอย่าเดี๋ยวเขาก็ส่งไลน์มาตลอดนะครับว่าเขาทำอะไร
1: ไม่เป็นไรหลายๆทางค่ะหลายๆทางนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราติดต่อกันเป็นระยะนะอัปเดตสถานการณ์กันนะคะ
2: ขอบคุณมากคร
1: ับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตสะพานสูงทราบแล้วนะทราบเรื่องรับเรื่องไว้เรียบร้อยค่ะอ่ะเดี๋ยวติดตามต่อกันหลังจากนี้แต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อน
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูล ร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
10: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
9: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
16: เก่งที่ขับรถดึก
15: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
17: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
18: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
17: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
19: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
17: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
20: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรามีสายของทางผู้อำนวยการเขตสะพานสูงนะคะผู้อำนวยการคงสะทอนชั้นไพศาลศิลป์อยู่ในสายด้วยค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะผอ.ตอนนี้ในพื้นที่ยังมีอีกหลายจุดไหมคะที่มันยังไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้เนี่ยค่ะ
1: ตอนนี้ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว
0: ่
1: ากำลังระบายน้ำลงทุกจุดอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายจุดเนี่ยก็มีสภาพที่แห้งแล้วนะครับอย
0: ่
1: างหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยก็แห้งแล้วนะครับแล้วก็ถนนสายหลักเนี่ยส่วนใหญ่แห้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราดำเนินการเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับในพื้นที่เราทั้งหมดนะครับ
0: คืออย่างเงี้ยมันมีคนที่เขาขอความช่วยเหลือเขามาค่ะผอที่หมู่บ้านสิรินเทพ9ในซอยมิถีนคือภายในหมู่บ้านเนี่ยก็คือน้ำน่ะลดลงแล้วแต่ประเด็นก็คือตรงช่วงของทางออกอะค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นแอ่งแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยมันจะสูงทำให้รถเขาเนี่ยจะออกมาไม่ได้แล้วเขากังวลว่าเดี๋ยวถ้ามันมีฝนตกมาเพิ่มอันจะถ้าน้ำมันท่วมขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวจะเอาของอะไรออกมาไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงอะคะผอ.
1: อย่างนี้นะครับพอดีก็สำนักงานเขตนะได้ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่บริเวณหน้าปากซอยแล้วเพ
0: ื่
1: อจะระบายน้ำจากซอยเนี้ยเข้ามาที่ถนนเพื่อลงระบบท่อเพ
0: ื
1: ่อไปลงคลองอะไรต่อไปแต
0: ่
1: ทีเนี้ยรู้สึกว่าเครื่องจักรเนี้ยพอเราใช้มาสักพักหนึ่งเขาก็จะมีอาการที่เหมือนกับว่าที่ต้องมีการดูแลบำรุงรักษา อะไรอย่างเงี้ยครับซ
0: ึ่
1: งสำนักงานเขตก็ได้ติดต่อให้สำนักการระบายน้ำซึ่งมีช่างเนี่ยเข้ามาดูแลซ
0: ึ่
1: งตอนแรกเนี่ยมีอาการขัดข้องเนี่ยสำนักงานเขตก็ได้แก้ไขไปใช้งานได้พักหนึ่งแล้วแต่เครื่องจักรเนี่ยทำงานตลอดเวลาพอทำงานตลอดเวลาเขาก็มีอาการเสียขึ้นมาอีกซึ่งเราได้ติดต่อช่างให้เข้ามาดูแลแล้วอะครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งใช่ไหมคะถึงจะสามารถที่จะส
1: ื่อ
0: สาร
1: ได้หมดเราไม่นิ่งนอนใจแน่นอนครับเพราะเราถือว่าเราต้องเร่งรีบช่วยเหลือประชาชนให้ได้อะครับ
0: ค่ะคือจริงๆถ้าฟังที่ทางผอ.บอกมาเนี่ยโดยภาพรวมก็ถือว่าในเรื่องของการสถานการณ์มันดีขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วล่ะแต่จะมีแค่บางจุดเท่านั้น
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีฝนมีอะไรมาก็น่าจะรอดใช่ไหมคะผ
1: อ.ครับเพราะตอนนี้ทุกคนก็เต็มที่เลยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะรอดครับ
0: น่าจะรอดโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฝากทางด้านของผอ.ด้วยนะคะตรงช่วงของทางออกหมู่บ้านสิรินเทพ9
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าไปดูแลแล้วครับ
0: โอเคค่ะต้องรบกวนด้วยคือรู้แหละว่าที่ผ่านมานี่คือหนักมากๆอย่างในทุกพื้นที่เลยมันยังมีจุดอื่นไหมคะที่เป็นจุดอ่อนจุดที่น่ากังวลอยู่เนี่ยค่ะสำหรับพื้นที่ของทางผอ.เองอะค่ะ
1: ตอนนี้ในจุดที่น่ากังวลเนี่ยคลายตัวลงไปเยอะแล้วครับแต่ว่ามันจะมีบ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามซอยย่อยต่างๆเนี่ยเราก็กำลังจะเร่งรีบเข้าไปช่วยซึ่งในจุดใหญ่ๆเนี่ยเราช่วยไปแล้วช
0: ่
1: วยไปแล้วแล้วก็ขี้คายไปพอสมควรแล้วฉะนั้นหลังจากเนี้ยเราจะต้องมาดูซอยที่มีพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นซอยเอกชนอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องเข้าไปช่วยดูแล
0: ค่ะแล้วอย่างพวกอุปกรณ์ในเรื่องของการสูบน้ำอะค่ะมันต้องมีการเอามาจากส่วนอื่นมาเพิ่มหรือว่าเสริมไหมคะเพราะว่าถ้าฟัง
1: ใช่ครับเราขอสนับสนุนจากสำนักการระบายน้ำมาเพิ่มเติมครับสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเพราะว
0: ่
1: าลำพังเครื่องของสำนักงานเขตเองเนี่ยเราก็ใช้ทุกเครื่องครับใช้ทุกเครื่องแล้วก็มีซ่อมทุกวันแล้วก็ให้ช่างมาซ่อมทุกวันเราคือเครื่องมันทำงานอยู่ตลอดมันทำให้เหมือนบางทีเขาร้อนมากหรืออะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับ
0: จริงๆเราอยากถามเหมือนกันว่าเต็มที่มีอยู่กี่เครื่องคะของทางสำนักงานเขตเพราะว่าพื้นที่กว้างมากค่ะ
1: ใช่ครับมีเป็น10เครื่องเลยครับท่าน
0: โอ้โห10เครื่องมันดูไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าในหลายพื้นที
1: ่ไม่ใช่แค่10เครื่องครับมีเป็น10เครื่องมีเป็น10กว่าเครื่องเหมือนกัน
0: ก็ต้องเอาของทางสำนักระบายน้ำมาช่วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หรือต้องอาจจะต้องมีในหน่วยงานอื่นเข้ามาเสริมด้วยไหมคะอย่างนี้ค่ะพอ
1: เราร้องขอไปแล้วครับแล้วก็รอรับการสนับสนุนครับ
0: เพราะว่ามันทุกที่นะมันมีผลกระทบทั้งหมดเลย
1: ถูกใช่ครับซึ่งเขาต้องกระจายเครื่องไปช่วย ครับผม
0: คืออย่างที่ท่านเข้าใจไงแต่ว่าอย่างคนที่ในพื้นที่แล้วตอนนี้น้ำมันเริ่มเสียนะมันไม่ใช่เริ่มเสียละน้ำมันเน่าแล้วด้วย
1: คร
0: ับ ก็ให้กำลังใจกันนะคะถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ค่ะดูแนวโน้มแล้วว่าอย่างในส่วนของตรงจุดของหมู่บ้านสิรินเทพเก้าเนี่ยน่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ยังไงคะ
1: เราแจ้งช่างไปเดี๋ยวเราจะติดตามเร่งรัดให้มาเร็วๆครับ
0: พอแล้วอย่างนี้ได้เรามีการประสานกับพวกนักเรียนโรงเรียนช่างอาชีวะเทคนิคอะไรพวกนี้ไหมคะพอเขาน่าจะมีหน่วยงานพวกนี้มาช่วยเสริมไหมคะเด็กๆพวกนี้ค่ะที่เขาเรียนเครื่องกลช่างกลเพราะเวลาเห็นเวลาที่มีเรื่องของช่วง7วันอันตรายก็จะมีน้องๆกลุ่มนี้มาช่วยเรื่องของการดูแลเรื่องของรถหรืออะไรต่างๆเพราะงั้นเด็กพวกนี้เขาก็เรียนอยู่เขาน่าจะเป็นตัวเสริมได้เหมือนกันนะคะพอ
1: คร
0: ับ
1: ครับครับครับก็เดี๋ยวจะลองประสานเพื่อที่ดูซิว่าน้องๆเขาจะสามารถซ่อมเครื่องจักรชนิดนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: จะได้มีกำลังเพิ่มขึ้นนะคะเพราะถ้าฟังที่พอ.บอกมาแต่ละฝ่ายก็เต็มมือ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะคะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพอ.ยังไงรบกวนด้วยค่ะค่ะ
1: ขอบ
0: คุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆก็นี่เป็นอัปเดตให้กรณีนะคะที่มีแจ้งขอความช่วยเหลือมานะคะของทางคุณพีรพงศ์นะคะเมื่อสักครู่นี้คือผอ.สำนักงานเขตสะพานสูงจริงๆเชื่อในส่วนของหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็พยายามนะที่จะช่วยกันนะคะในเรื่องของการที่จะระบายน้ำก็พยายามจะมีการประสานบางทีก็เด็กพวกเด็กเทคนิคนี่คือกำลังคิดนะเพราะว่าอย่างตอนช่วงที่น้ำท่วมใหญ่ๆทางด้านของภาคใต้ใช่ไหมทางหาดใหญ่นี่ก็จะเห็นว่ามีนักเรียนกลุ่มนี้ที่เขาก็จะเข้าไปช่วยนะในเรื่องของการซ่อมแซมอย่างกรณีของพวกรถเสียหรืออะไรต่างๆแต่ว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้เขาก็น่าจะช่วยได้นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะสำหรับกรณีของเรื่องที่ขอความช่วยเหลือเขามานะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 นกับทปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกเผยเด้งได้อำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกเผยเด้งได้อำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบน่าอับอายส่งผลให้น้ำท่วมไม่ได้รับการแก้ไขสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กรมการปกครองมีหนังสือย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงพบว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานและไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ใช้เวลาบอกยังไม่ทำพรุ่งนี้เช้ารวมไปถึงการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมาอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตนถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบของราชการเพราะถือว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนและอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งตนคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้มาคงคิดดีแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าหากนายอำเภอมีความจริงจังความเสียหายที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านสร้างจะไม่มหาศาลขนาดนี้และจะไม่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรมทางหลวงชนบทแจ้งเลี่ยงถนนสายนย3001นครนายกมาใช้ทางหลวง305แทนหลังน้ำท่วมสูงพร้อมสรุปโครงข่ายทางหลวงผลกระทบ14จังหวัด73สายทางคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมทางหลวงชนบทสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้มีโครงข่ายทางหลวงชนบทในจังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบจำนวน17สายทางแบ่งเป็นสัญจรได้16สายทางเส้นทางที่สัญจรไม่ได้1สายทางคือถนนทางหลวงชนบทสายนย3001แยกทางหลวง305บริเวณกิโลเมตรที่44ถึงบ้านบางน้ำเปรี้ยวตอนนครนายกอำเภอองครักษ์ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและไปใช้เส้นทางหลักทางหลวง305ทดแทนสำหรับโครงข่ายทางหลวงชนบทในปัจจุบันได้รับผลกระทบ14จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิปราจีนบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรชุมพรบุรีสุทธิ์ปราการราชบุรีนครสวรรค์นครนายกและปทุมธานีมีผลกระทบ73สายทางสัญจรผ่านได้41สายทางสัญจรผ่านไม่ได้32สายทางซึ่งกรมทางหลวงยังคงมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ขับขี่รวมถึงหากระดับน้ำลดลงจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กองทัพเรือยังคงเดินหน้าภารกิจผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นครนายกสมุทรปราการลาดกระบังกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทราโดยจัดเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยปัจจุบันมีเรือผลักดันน้ำพร้อมใช้งานรวม89ลำกำลังพล218นายโดยเดินเครื่องผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องตามจุดการลาดกระบังกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทราโดยจัดเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยปัจจุบันมีเรือผลักดันน้ำพร้อม

0: ว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกาทปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
4: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
5: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

นี่สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

ีจ้านางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหม

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีค่ะคุณพาดารา
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณ
1: น้ำไม่ท่วมใช่ไหม
2: น้ำไม่ท่วมน้ำถ้าท่วมก็คือล้อม
1: ถูกล้อม
2: ถูกล้อมถูกล้อมที่หมายถึงว่าล้อมจริงๆ
1: ค่ะ
2: นะเดินก็ลำบาก
1: ไม่ได้เข้าใจ
2: ก็ภาวนาให้มันไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วตรงที่หนึ่งอยู่อ
1: ่ะ
2: มันเป็นจุดรับน้ำเขามีทั้งค่ายทหารที่เขาก็คือรับน้ำแล้วก็มีอุโมงค์แล้วก็ประตูระบายน้ำ
1: มีครบทุกอย่าง
2: มีครบทุกอย่างที่รอเอาไว้
1: รอเอาไว้ใช่ไหมโอเคต้องรอลุ้นน
2: ะ
1: เพราะไม่ยังมีเรื่องของฝนเรื่องของน้ำเหนือด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยมันเริ่มมีก้อนเมฆเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยที่เขาก็มีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวฝนเนี่ยอาจจะมาตอนช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยประมาณ 60% ของพื้นที่เมื่อวานนี้หนักมากนะเมื่อวานตอนช่วงกลางวันใช่ช่วงสายๆแล้วก็จะมีในช่วงค่ำๆอีกมันก็ทำให้บางจุดที่น้ำลดลงก็เท่านี้น้ำมันก็ขึ้นแล้วก็แต่ว่าตอนนี้โดยภาพรวมก็ถือว่าโดยส่วนใหญ่อะนะคะมันก็จะลดลงอย่างแถวพหลโยธินแถวอนุสรณ์สถานตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่ายังฝั่งของแถวลาดกระบังลาดกระบังฉลองกรุงนะคะแถวนี้ยังถือว่ายังหนักอยู่นะคะก็ให้กำลังใจกันแล้วก็เส้นหลักอ่ะโดยภาพรวมก็ถือว่าดีแต่ว่าตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยน้ำอาจจะลงไปแล้วลดไปแล้วแต่ว่าบางหมู่บ้านยังแล้วก็ในส่วนของทางเข้าออกของหมู่บ้านด้วยนะเพราะว่าอย่างตะกี้มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ติดตามจอสร้อยนี่แหละนะคะคือโทรมาไม่ใช่โทรคือส่งข้อมูลมาให้เรานะคะทางโซเชียลเพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านสิรินเทพ9ซอยมิทีนคือในหมู่บ้านเนี่ยน้ำลงแล้ว
2: คุณ
1: ชื่อคุณอะไรแล้วล่ะตะกี
2: ้
1: ไม่ใช่คนที่แจ้งว่าชื่อคุณธีรพง
2: ศ์ธีรพง
1: ศ์ใช่คุณธีรพงศ์นะคะซึ่งก็บอกว่าโอเคว่าในหมู่บ้านในบ้านเนี่ยน้ำลดแต่ประเด็นปัญหาคือไอ้ทางออกอะน้ำมันยังสูงมันก็เป็นแอ่งอะค่
2: ะ
1: คือถ้าจะเดินออกคือต้องใช้วิธีการเดินออกลุยออกไปรถเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้นี่จะเป็นรถเล็กนะคะเราก็เลยได้มีการประสานแล้วล่ะนะคะกับทางด้านของหัวหน้าฝ่ายโยธาแล้วก็มีโอกาสได้คุยเพิ่มเติมกับทางผู้อำนวยการเขตสะพานสูงนะคะผอ.พงศธรชันไพศาลสิงห์บอกโอเครับเรื่องเอาไว
2: ้
1: นะคะแต่ประเด็นอะอย่างในของสำนักงานเขตอะก่อนหน้านี้มันก็จะมีหลายจุดใช่ไหมที่ท่วมและไอตัวสูบระบายน้ำต่างๆเนี่ยมันมีปัญหามันทำงานหนักเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรอในเรื่องของการซ่อมแต่บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็มีการประสานขอมาจากทางด้านของสำนักงานระบายน้ำอาจจะต้องมีการประสานต่อในส่วนของในงานอื่นเพื่อมาช่วยซ่อมหรืออะไรต่างๆนะคะก็ต้องรอแต่ว่ายังไงก็คือรับเรื่องเอาไว้นะคะนี่เชื่อไหมว่าอย่างเวลามีฝนมานี่คนที่เขาอยู่โซนที่มีน้ำท่วมนี่กังวลใจเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ฝั่งของเส้นถนนรังสิตนครนายกหน้ามอสององครักษ์ก็น้ำยังสูงอยู่แต่เขาก็จะมีการเปิดให้นี่ไปถนนเส้นอื่นเลยก็จะเปิดให้เข้าไปใช้ถนนเลียบคลองด้านหน้าของมอสวองครักษ์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วก็ในส่วนของเรื่องของข้อมูลการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะที่รับแจ้งมา15รายด้วยกันแต่ว่าโดยภาพรวมในแต่ละจุดก็มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการประสานทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแต่เนี่ยต้องส่งกำลังใจให้นะในแต่ละจุด
2: ใช่ค่ะ
1: ที่มีเรื่องของสถานการณ์น้ำบ้านสร้างใช่ไหมที่ยังหนักอยู่แถวประจินบุรีแล้วก็ทางด้านของชาเชิงเทรานะคะที่ก็ยังหนักอยู่นะเพราะต้องระบายน้ำลงมาทางด้านของแม่น้ำบางประกง
2: ค
1: ่ะนะแม่น้ำบางประกงนี่คดเคี้ยวมากดูจากในหลายที่เนาะถ้าเป็นในส่วนของทางเจ้าพระยาก็ยังดีที่เราก็ยังดูความคดเคี้ยวมันก็ยังน้อยกว่าแล้วก็มีในสองคลองลัดโพแล้วก็ทางด้านของแม่น้ำท่าจีนเขาก็มีการเตือนทางด้านของเขื่อนแม่กลองที่มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ของกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ในส่วนของเขื่อนขุนด่านประการชนก็ปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะ
2: คะ
1: ติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันเรียกว่าในทุกๆภาคส่วนเลยส่งต่อเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ

0: 12:25 โดยประมาณนะคะก็กลับมาเดินทางไปด้วยกันต่อนะตอนนี้สำหรับหลายๆคนนะคะที่อาจจะกำลังเดินทางอยู่ก็ดีนะคะในช่วงประมาณใกล้ๆจะบ่ายโมงอาจจะออกไปหารับประทานอะไรอร่อยๆเพราะว่าตอนที่ผ่านมาก็เยอะแยะเลยนะคะสำหรับหลายคนที่พักเที่ยงพอดีนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาเหมือนกันนะคะที่เราก็จะได้มาติดตามนะคะแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะคะกับดิฉันพดาราไม่ได้เจอกันนานนะคะกลับมาเจอในวันนี้ก็มารับหน้าที่พิเศษแล้วก็พาทุกๆคนเดินทางไปด้วยกันต่อตั้งแต่ช่วงเวลา12:00 นไปจนถึง18:00 นโดยประมาณนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาตามกันก่อนดีกว่าว่ามีข้อมูลแล้วก็อะไรนะคะที่เราต้องติดตามกันเพิ่มเติมค่ะจากความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้โดยคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพาดาราคะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงครึ่งวันเช้านะคะก็ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของการประชุมบก.ปภช.นะคะก็คือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะซึ่งก็มีการประชุมทุกวันวันนี้เป็นการประชุมวันที่8แล้วนะคะก็นายกรัฐมนตรีก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมขออภัยผิดกระทรวงนะคะกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเข้าร่วมประชุมรวมถึงข้าราชการต่างๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องส่วนผู้ว่ากทม.วันนี้เป็นการประชุมแบบใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ขอเริ่มประชุมเร็วกว่าที่นัดหมายเล็กน้อยเนื่องจากว่าจะต้องเดินทางไปสิงคโปร์ค่ะนายกไปสิงคโปร์ก็คือจะไปร่วมการประชุมนะคะเสวนาแบบ1-on-1ในการประชุม Flop Global CEO Conference ครั้งที่24นะคะในช่วง7-8 ตุลาคมนะคะที่สิงคโปร์ค่ะนายกก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะในการประชุมบก.ปภช.นะคะแหมตัวย่อก็เยอะเหลือเกินนะคะส่วนนายกบอกว่าวันนี้สถานการณ์ก็ถือว่าปรับระดับขึ้นมาอยู่ในโอกาสที่เป็นปกติมากขึ้นนะคะในทุกพื้นที่ยกเว้นบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำได้ยังเกิดภาวะน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่นะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานก็ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการลงไปบัญชาการสถานที่ที่ยังเกิดปัญหาอุทกภัยนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนมากที่สุดเช่นจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพราะถือว่าได้รับผลกระทบมากๆนอกจากนี้ยังมีที่ฉะเชิงเทราและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดนะคะอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดได้รับการหารือแลกเปลี่ยนกันให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่นะคะที่สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะนายกก็ยังบอกว่าขณะเดียวกันในช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนที่เริ่มที่จะคลืบคลานเข้าไปที่ภาคใต้แล้วนะคะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเราได้มีการหารือไว้ก่อนหน้านี้แล้วทุกๆเรื่องนะคะในเรื่องทรัพยากรวัตถุดิบอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งนะคะต้องให้ผู้ว่าสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะหรือว่าผู้ว่าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเร่งดำเนินการนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะส่วนเรื่องของเงินเยียวยานะคะท่านนายกก็บอกว่าการจ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่เนี่ยที่ได้สำรวจไปแล้วก็เร่งให้เร่งขอให้ทางเจ้าที่เนี่ยนะคะโอนเงินด้วยความรวดเร็วค่ะเขาบอกว่าจนถึงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่าปภ.ได้โอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนจนถึงปัจจุบันเนี่ยโอนไปแล้วประมาณ 1,400 กว่าครัวเรือนนะคะคิดเป็นเงิน94 ล้านบาทนะคะตั้งแต่นายกบอกว่าตั้งแต่ใช้ระเบียบนี้มานะคะครั้งนี้น่าจะเป็นการโอนเงินที่เยียวยาที่เร็วที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องมีการรอจังหวัดรอที่รอทางจังหวัดก่อนโอนทีก็เป็นโอนทีเดียวเนี่ยก็คือโอนทีละเยอะๆนะคะจังหวัดก็จะมีการตรวจสอบก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าโอนทีเป็นล็อตๆนะคะคุณพาดาราครั้งนี้เนี่ยพอตรวจสอบครบเอกสารครบนะคะก็โอนทันทีนะคะนายกบอกว่าย้ำอีกครั้งนะคะอธิบดีปภ.ต้องคุยกับผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารออมสินเมื่อรายชื่อส่งมาเรียบร้อยแล้วตรวจสอบแล้วก็ให้กดโอนเงินทันทีวันนี้ก็ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าโอนไปแล้วนะคะ10,000 กว่าครัวเรือนค่ะ แล้วบอกว่าเงินจะเข้าวันศุกร์ซึ่งอันนี้นายกบอกว่าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เช็คนะเป็นการโอนเงินนี่นะคะก็บอกว่าเงินเนี่ยไม่ได้จ่ายผ่านเคลียร์ริ่งที่ไหนแล้วก็บอกว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจระบบนะคะก็ตอนนี้เนี่ยสงสัยว่าเงินเนี่ยเดินทางไปไหนอีก2วันทำไมถึงไม่ถึงมือวันนี้ถ้าโอนวันนี้ต้องถึงวันนี้ถูกไหมคะ
0: ค่ะ
2: ไปไหนอีก2วันนะคะนายกบอกว่าให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่ามันไปค้างอยู่ที่ไหนนะไปพักอยู่ที่ไหนอีก2วันถึงจะถึงวันศุกร์นะคะถ้าคิดเป็นโอกาสเนี่ยมันถือว่าเป็นการสูญเสียนะคะเพราะอีก2วันกว่าจะถึงเนี่ยขอให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็นำกลับมารายงานต่อที่ประชุมด้วยให้เพื่อให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเงินไปพักอยู่ที่ไหน2วันนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนเรื่องของการทำแก้มลิงค่ะนายกก็บอกว่านะคะเรื่องของแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำเนี่ยนะคะแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำแล้วก็อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานซึ่งกำลังมอบหมายให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังคุณอัธวิศวรพักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครจึงได้นำข้อเสนอนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าในขอบข่ายสามารถดำเนินเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงหรือไม่ถ้าทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้ขณะนี้พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นทั้งแหล่งรับน้ำแล้วก็สามารถเก็บกักน้ำได้นะคะพอเมื่อจบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เข้าหน้าแล้งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการนะคะย้ำว่าตอนนี้เร่งให้ศึกษาอยู่นะคะนายกบอกว่าโครงการนี้เนี่ยคุณอัธวิทย์หมายถึงการทำแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครส่วนโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานก็มีแผนอยู่แล้วโดยร่วมมือกับทางจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนอยู่นะคะสิ่งที่ต้องการก็คือไม่ใช่เมื่อน้ำมาเยอะแล้วเราระบายแต่ผ่านไปสักระยะขาดน้ำอีกนะคะเพราะว่าเข้าหน้าแล้งดังนั้นเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะในช่วงน้ำหลากเราก็จะเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดนะคะจะได้เป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งยืนยันว่ามีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะตอนนี้เร่งให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้อยู่นะคะใจเย็นนะคะก็มาดูที่กรมชลประทานค่ะวันนี้อธิบดีกรมชลประทานนะคะก็เปิดเผยว่าจะได้มีการลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงนะคะทางคุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วง 6:00 นปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังที่สถานี CT19 นะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะอยู่ที่52ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ลดลงเช่นกันขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่+16.38เมตรเนี่ยนะคะกรมชลประทานจึงเริ่มทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่8:00 เช้าค่ะจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 13:00 นนะคะแล้วก็ใกล้ๆแล้วนะคะก็จะลงถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็คงอัตรานี้ต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ติดตามปริมาณน้ำเหนือกับสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานก็ยังใช้ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำในลุ่มน้ำยมนะคะเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและบริหารปริมาณน้ำให้ในระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะส่วนที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะคะเมื่อช่วง 7:00 นเช้ามีปริมาณน้ำในอ่าง 215.59 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหรือร้อยละ96ของความจุอ่างค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 108.63 เมตรนะคะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่2.90เซนตั้งแต่ช่วง8:00 นเช้ากรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์นะคะโดยกดบานระบายจากเดิมยกไว้ที่25เซนนะคะหรือร้อยละ4ของระยะยกบานเหลือ20เซนนะคะ หรือว่าร้อยละ3เพื่อที่จะลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำค่ะพร้อมบริหารพื้นที่ในอ่างเพื่อรองรับฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนะคะขณะเดียวกันกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะที่เทศบาลนครรังสิตนะคะก็มีการเพิ่มเครื่องไฮโดรฟลูนะคะบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์3เครื่องนะคะแล้วก็ประตูระบายน้ำรวมถึงสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอีก2เครื่องเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะคะและก็ระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับเร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเสริมในจุดที่ยังคงมีความเสี่ยงกรมชลประทานยังเร่งระบายน้ำในภาคตะวันออกจากแม่น้ำปราณประจินบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงนะคะพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอีก28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกสู่ทะเลนะคะปัจจุบันกรมชลประทานนะคะระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำนะคะรถบรรทุกเครื่องจักรต่างๆประมาณ786หน่วยเพื่อสนับสนุนในพื้นที่ประสบภัยและก็พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศนะคะพร้อมกับเตรียมความพร้อมในพื้นที่ภาคใต้นะคะเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ได้ทันทีล่ะหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะนะคะมาที่ดร.เสรีสุภราชิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะก็ได้มีการโพสต์เรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะบริเวณอำเภอบ้านสร้างอำเภอองครักษ์นะคะน้ำระบายลงทะเลได้ยากศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมรังสิตเนี่ยมีการประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็พบว่าสภาพอากาศ 2-3 วันนี้จะร้อนมากทั่วทุกภาคนะคะยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากความร้อนความชื้นสัมผัสสูงนะคะตั้งแต่วันที่10ถึง14ตุลาคมจะเริ่มมีฝนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นสปิลเวย์นะคะฝนที่ตกลงมาจะทำให้มีความเสี่ยงนะคะปริมาณน้ำระบายเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนที่อำเภอท่ายางนะคะอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมนะคะจะต้องเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นี้นะคะสำหรับพื้นที่กทมและปริมณฑลยังไม่มีสัญญาณใดๆที่จะทำให้น้ำท่วมทั้งจากน้ำเหนือใครกังวลได้เลยครับนะคะอาจารย์บอกแบบนี้นะคะแต่ก็ควรอัปเดตเรื่องของฝนนะคะที่ตกอยู่ในช่วงสั้นๆอาจจะทำให้เกิดน้ำขังรอการระบายได้บางพื้นที่นะคะอันนี้หมายถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนพื้นที่ภาคกลางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำเหนือลดลงต่อเนื่องนะคะระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงกว่า 1.5 เมตรจากระดับสูงสุดนะคะมีข่าวดีเรื่องของการลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,400 นะคะลูกบาศก์เมตรก็จะลดลงต่อไปเป็นขั้นบันไดด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ในภาคตะวันออกศูนย์ประเมินปริมาณน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงโดยแบบจำลองพบว่า 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่สทช.ประเมินไว้ถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าใช้ค่าเฉลี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องใช้เวลาประมาณถึง30วันนี่อย่าเพิ่งตกใจนะคะคุณบัดาราเป็นการระบายโดยธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องผักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเนี่ยช่วยกันนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าแต่ว่าเนื่องจากบางช่วงเนี่ยเวลามีน้ำทะเลหนุนสูงก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำอยู่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางอาจารย์เสรีสุภราชิตก็ได้มีการโพสต์ข้อความสำหรับเช้าวันนี้นะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำในประเทศค่ะราคาทองคำในประเทศเช้านี้เนี่ยนะคะเปิดตลาดมาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ครึ่งวันเช้าปรับไปแล้วทั้งหมด3ครั้งค่ะหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยปรับลดลงทั้ง2ครั้งเลยนะคะโดยตอนนี้ครึ่งวันเช้าทองคำในประเทศลบอยู่150บาทค่ะนะคะโดยราคาทองคำแท่งนะคะ ราคารับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,750 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,950 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,430 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,750 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,135 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.71 บาทค่ะโฮเซงเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำวันนี้นะคะบอกว่าราคาทองคำเนี่ยฟื้นตัวหลังจากที่น้ำมันได้รับแรงกดดันจากแผนการส่งออกน้ำมันเพิ่มจากตะวันออกกลางและการระบายน้ำมันจากกลุ่มประเทศ G7 นะคะตลาดการเงินจับตาดูเรื่องของการประชุม FOMC นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่จะมีขึ้นที่มีขึ้นนะคะบอกว่าซึ่งเปิดเผยว่าเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดขณะที่ตัวเลขการขาดดุลของสหรัฐเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง 13.7% นะคะสู่ระดับ 1,056 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการส่วนหนึ่งก็มาจากการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นะคะทองคำกลับมาได้แรงหนุนจากบอนด์ยีลด์สหรัฐที่ปรับตัวลงและเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าหลังจากที่น้ำมันลดความร้อนแรงลงนะคะแล้วก็ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อโดยตลาดยังจับตาดูเรื่องของการประชุม FOMC ซึ่งอาจจะมีสัญญาณต่อทิศทางดอกเบี้ยและราคาทองคำนะคะส่วนเรื่องของกองทุน SPDR ค่ะมีการซื้อทองคำเพิ่มอีก 3.71 ตันนะคะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,059.97 ตันค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะคุณภาดาราราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดเนี่ยนะคะทางเวสเท็กซัสตอนนี้นะคะบวกขึ้นไปอีก60เซนค่ะราคาขายอยู่ที่ 90.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ทางเบรนท์บวกเพิ่มขึ้นเช่นกันบวกเพิ่มไปอีก95เซนต์ราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 101.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทางด้านของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้านะคะปิดตลาดครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,588.40 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.18 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 46,684.97 จุดนะคะทางด้านข่าวต่างประเทศค่ะมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียค่ะมีความโปร่งใสเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างเดินทางเยือนไอซ์แลนด์นะคะโดยกล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาคมโลกเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ระบุว่าแนวทางการตอบสนองของสหรัฐจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องของห้องปฏิบัติการจากเรื่องของโรคกาฬโรคนะคะทางองค์การอนามัยโลกค่ะได้เรียกร้องเมื่อวานนี้ให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าที่ห้องปฏิบัติการหญิงนะคะที่เสียชีวิตไปทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO ค่ะระบุผ่าน X นะคะบอกว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทีครบถ้วนและโปร่งใสภายใต้กฎของอนามัยระหว่างประเทศเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคลี่คลายรายงานที่ขัดแย้งกันและช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่อสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องนะคะด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาก็มีการกำหนดการที่จะพูดคุยกับทางประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียในเร็วๆนี้นะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ารัสเซียก็ยังคงไม่เปิดเผยนะคะก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียปฏิเสธว่าไม่มีการใช้มาตรการป้องกันกาฬโรคค่ะแล้วก็พยายามลดความสำคัญของรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถาบันวิจัยด้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสนะคะของไซบีเรียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ก็รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ส่งหนังสือนะคะสื่อสารทางการทูตที่เป็นความลับไปยังรัสเซียเพื่อเตือนรัฐบาลรัสเซียว่าการไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการขัดต่อพันธกรณีด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศของรัสเซียนะคะ ล่าสุดรัสเซียยังคงยืนยันค่ะยังไม่พบผู้ป่วยกาฬโรคในเมืองอีคุสนะคะหลังจากเกิดเหตุที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเขตเซเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสแคว้นไซบีเรียนะคะซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจากโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะพื้นที่รัสเซียบอกว่าพื้นที่ยังเป็นไปตามปกติประชาชนยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะขณะที่สำนักเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้บริโภครัสเซียซึ่งรับผิดชอบด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อก็ระบุว่าตลอด10วันที่ผ่านมาไม่พบรายงานของโรคติดต่อในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของสถาบันและผลตรวจร่างกายของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดก็ไม่พบเชื้อใดๆที่เชื่อมโยงกับการทำงานของผู้เสียชีวิตค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ก็ต้องบอกนะคะว่ามีการติดตามข่าวกันต่อเนื่องนะคะได้เลยนะคะยังไงรอติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะจากกรณีที่ได้มีการแจ้งขอความช่วยเหลือมานะทางคุณเพียรพงศ์นะคะก็บอกว่าขอขอบคุณนะคะที่เราเองเนี่ยได้มีการสอบถามนะแล้วก็แจ้งข้อมูลไปยังผู้ในการเขตสะพานสูงทางเรื่องของบริเวณน้ำท่วมหมู่บ้านเจริญเทพ9นะคะทางคุณเพียรพงศ์บอกว่าก็ได้ติดตามแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าดีใจมีกำลังใจอดทนรออย่างน้อยนะคะก็ดูว่าอาจจะพอมีความคืบหน้าได้นะคะก็ขอบคุณมาทางจอชร้อยของเราด้วยขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะที่แจ้งเข้ามานะคะยังไงก็ตามอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปอีกด้วยนั่นเองนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงหน้าค่ะ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ตอนนี้นะคะ 12:52 แล้วใกล้จะบ่ายโมงนะคะด้านนอกเริ่มมีเมฆเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าทางจะพูดว่าทางตอนเหนือหน่อยนะคะของเราก็อาจจะไม่ได้อยู่เหนือสักทีเดียวเนาะของกรุงเทพมหานครตอนที่มาฟ้าค่อนข้างใสเมฆต่ำนะคะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอมาเนี่ยแถวๆคลองเตยนะคะเมฆเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆนะคะก็ต้องรอดูนะเนื่องด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์เรื่องของฝนตอนนี้นะคะเราเข้าใจเลยเพราะว่าทุกคนที่เขาประสบปัญหานะคะพูดเป็นสิ่งเดียวกันคือยังมีน้องๆ นะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่ยังประสบปัญหาอยู่อย่างหมู่บ้านนึงอาจจะถูกแบบเป็นที่บอกค่ะสูบน้ำออกไปแล้วแต่หมู่บ้านข้างๆอาจจะยังไม่ได้ถูกสูบน้ำออกการเข้าออกยังลำบากด้วยซ้ำนะคะทางฝั่งของโซนปทุมธานีก็จะเป็นปทุมธานีที่ออกไปทางโซนเหนือเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะกังวลใจแหละเรื่องของถ้าเกิดมันมีฝนตกลงมาอีกเพราะว่าฝนเนี่ยมันมาช่วงกลางคืนนะคะหรือว่ามาช่วงเย็นๆใช่ไหมคะหรือว่ามันมีการตกเติมลงมาในขณะที่น้ำมันยังไม่ถูกระบายแน่นอนนะคะมันก็สร้างปัญหานะคะเหมือนจะเริ่มแบบยุบลงไปนิดหน่อยนะคะแต่สุดท้ายมันก็กลับเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็เป็นกังวลใจตอนนี้ก็ยังมีเมฆนะคะค่อนข้างเยอะแดดออกสลับกับร่มๆนะคะเป็นบางจังหวะทีเนี้ยเวลาเราตรวจสอบสภาพอากาศเนาะตอนนี้เราก็ต้องดูครอบคลุมนะคะหลายแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็การประกาศนะคะจากทางภาครัฐก็ประกอบกันไปอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คืออยากให้ทุกๆคนนะช่วยกันเช็คนะคะเรื่องของข่าวด้วยว่ามันเป็นข่าวจริงไหมนะคะเรียลไทม์หรือเปล่าหรือใช้อะไรในการทำเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันก็ต้องมีการเช็คนะคะในปัจจุบันนี้เนื่องจาก AI มันก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้นะคะการเช็คข้อมูลก่อนที่จะมีการนำเสนอบอกต่อส่งต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งส่วนก็อาจจะติดตามนะกับทางจสร.ของเราก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าโดยจากข้อมูลนะคะที่มีในมือของเราส่วนมากจะเป็นทุกคนที่อาจจะประสบปัญหาอยู่นี่แหละแล้วก็ส่งข้อมูลมานะว่าเจอปัญหาอะไรนะคะแล้วมีฝนตกไหมยังไงอะไรแบบนี้เหมือนอย่างช่วงก่อนหน้าที่เราก็ตกใจกันเรื่องของลูกเห็บจะเป็นที่ไหมล่ะลูกเห็บนะคะว่ามันตกลงมาเนาะก็แบบมาคิดว่าเอ้ยในกรุงเทพมหานครเราจะเจอลูกเห็บหรอแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันนะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะจะเช็คนะคะข้อมูลนะคะหรือว่าข่าวอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกๆคนนี่แหละช่วยกันนะคะช่วยกันในเรื่องของการเช็คข้อมูลข่าวแล้วก็ส่งนะคะมาเป็นข้อมูลให้กับทางจสร.ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเลยนะคะเราก็จะพยายามเช็คข้อมูลก่อนนะแล้วก็จะได้นำเสนอนะคะข้อมูลที่เป็นจริงนะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามกันนะคะอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นะคะที่เชื่อได้ว่าทุกๆคนเนี่ยมาติดตามหรือว่ามารับฟังข้อมูลจากเรานะคะก็จะได้ข้อมูลจริงจากเราไปด้วยนั่นเองแล้วก็จะพยายามตรวจสอบให้ดีที่สุดนะคะส่วนในช่วงนะคะของวันนี้เองในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ในช่วงนี้นะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็หยุดแล้วนะแล้วก็มีบางส่วนนะคะเตรียมการในการที่จะสอบสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็หยุดกันไปแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะมาดูการจราจรกันต่อด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงหน้ามาเดินทางไปกันต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาติดตามนะคะเกี่ยวกับหลากหลายเรื่องราวนะคะยังมีให้ได้ติดตามกันอยู่แล้วก็ฝากไว้ถ้ามีข้อมูลอะไรนะคะอยากจะแจ้งอาจจะแจ้งนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของเราก็ได้เหมือนกันนะคะทุกช่องทางเลยนะเรามีหมดเลยทั้งFacebook นะคะ YouTube แล้วก็ในช่องทางTwitter นะคะหรือว่า X เนี่ยก็ได้นะคะหรือว่าใครอาจจะโทรมาแจ้งของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์1808แล้วก็1137ก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครมีแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็สะดวกมากๆเลยตอนนี้ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในนั้นมีแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ง่ายมากๆอันนี้จะเป็น new version นะคะทุกคนเห็นตัว SOS ชัดเจนมากอยากจะโทรแจ้งเหตุใดๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะกดแจ้งเหตุนะคะถ้าเกิดคุณเจอเหตุไม่ว่าจะเป็นรถนะคะเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้เราช่วยประสานก็สามารถโทรมาแจ้งได้เลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเลยนะคะในนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากจะฝากทุกคนดาวน์โหลดเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดินทางด้วยกันต่อในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. กับถัปนวัตรเลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์เรวิลและทักษิณเข้าไต่สวนขอคุ้มครองปมสัมภาระยึดทรัพย์ซ้ำซ้อน 1.5 หมื่นล้านคดีขายหุ้นชินคอปสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ทักษิณเดินทางถึงศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวป้อมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอป 1.76 หมื่นล้านบาทผลศาลวันนี้จะชี้ว่ากรมสรรพากรจะบังคับเก็บภาษีได้ทันทีหรือต้องชะลอไว้ก่อนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
10: ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงศาลเพื่อเข้าร่วมการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่เป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรโดยก่อนเข้าห้องพิจารณานายทักษิณได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าสบายๆไม่มีอะไรกังวลคดีนี้เกิดขึ้นจากที่นายทักษิณชินวัตรถูกกรมสรรพากรประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงินสูงถึง 17,629 ล้านบาทจากกรณีธุรกรรมการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งทางฝั่งทนายของนายทักษิณชินวัตรได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับคดีและระงับการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินไว้ก่อนจนกว่าคดีหลักจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดการนัดไต่สวนในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ศาลภาษีอากรกลางจะรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายว่ามีเหตุอันควรให้คุ้มครองชั่วคราวตามที่ฝ่ายโจทย์ร้องขอหรือไม่ซึ่งผลการพิจารณาของศาลในวันนี้จะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการทำงานของกรมสรรพากรว่าจะสามารถเดินหน้าขั้นตอนการบังคับคดีเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าหมื่นล้านบาทนี้ต่อไปได้ทันทีหรือจะต้องชะลอออกไปก่อนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์เรวิลประสานปภ.ส่งรถโมบายยูนิตเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำบรรเทาทุกข์ 3,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
11: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณหมู่บ้านฟอร่าวิวเขตหนองจอกเป็นการเร่งด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากได้รับรายงานขอความช่วยเหลือผ่านแฟนเพจออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจสภาพและข้อจำกัดในการระบายน้ำและเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและทันท่วงทีซึ่งหมู่บ้านฟอร่าวิวเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่โดยมีชุมชนอยู่ในนั้นประมาณ 3,000 ครัวเรือน 12,000 คนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแม้ว่าขณะนี้จะมีเครื่องสูบน้ำจากสำนักระบายน้ำกรุงเทพและกรมชลประทานเข้ามาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกแต่การระบายน้ำยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากปริมาณน้ำโดยรอบและระดับน้ำในแม่น้ำสาขาบริเวณริมตลิ่งยังคงสูงทำให้การสูบน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาได้ประสานกับปภ.และสำนักงานเขตหนองจอกสั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำ ำอุปกรณ์เข้ามาเสริมโดยเฉพาะการจัดส่งรถโมบายยูนิตเข้าไปสูบน้ำและเสริมทับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากหมู่บ้านให้เร็วที่สุดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 13:14 แล้วนะคะเราเดินทางมาถึงช่วงบ่ายโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนี่แหละเดินทางกันต่อไปนะคะในช่วงเวลาบ่ายนิดหน่อยนะคะสำหรับในตอนนี้เองเนี่ยเรามาดูนะคะในเรื่องต่างๆที่ต้องติดตามกันต่อนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ทักทายมาในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณระพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็ถ้ามีใครอีกก็ทักทายมาได้รวมไปถึงแจ้งเหตุนะคะจริงๆก็สามารถแจ้งได้ในช่องทางของ YouTube ด้วยเผื่อใครฟังอยู่แล้วก็รวมไปถึงทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับฟังในช่องทางของ FM 100นะคะหรือว่าจสร้อยของเราที่หลายๆท่านเนี่ยก็เรียกว่าติดตามนะคะกันอยู่ตลอดในช่วงเวลาของการเดินทางก็ดีนะคะหรือว่าวันไหนที่มีโอกาสนะคะได้ติดตามกันก็ฟังนะคะในทุกๆจุดอันนี้ขอบคุณมากๆส่วนในตอนนี้ค่ะเราจะมาดูเคสนะคะของการ เรียกว่าเก็บนะคะเป็นกระเป๋าเงินนะคะที่หล่นอยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะบอกว่าผ่านไปแล้วไปเจอยังไงบ้างนะคะกับคุณปรีดีสิงจันทร์นะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณปรีดีใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณปรีดีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าไปเจอกระเป๋าเงินเนี่ยได้ยังไงคะ
1: อ๋อพอดีผมเดินผ่านป้ายรถเมล์แล้วเจอกระเป๋าตังค์พอดีผู้ชายคนหนึ่งเขาเจอแล้วเขาบอกป้าคนหนึ่งเขาบอกไม่ใช่ของเขา
0: ค่ะ
1: ก็ไม่มีใครหยิบครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: ผมเห็นมาพอดีผมก็เลยรีบหยิบแล้วก็เปิดดูแล้วก็รีบแจ้งเจ้าตัวครับ
0: อ๋อแล้วทีเนี้ยพอดีหยิบมาดูหมายถึงว่าแล้วเราได้เอาไปแจ้งที่ไหนยังไงเพิ่มเติมไหม
1: ก็ตอนแรกว่าจะไปหาตำรวจก็หาตำรวจไม่เจอก็เปิดโทรศัพท์ดูว่าจะติดต่อใครได้บ้างติดต่อคนนู้นคนนี้ไปมาก็เปิดดูว่ามีบัตรอะไรบ้างในนั้นก็มีบัตรหลายอย่างครับทั้งบัตรประชาชนทั้งบัตร ATM แล้วก็บัตรพนักงาน
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็เห็นว่าเป็นพนักงานโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจแผนกพยาธิผมก็เลยเดินไปแผนกพยาธิครับแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าตัวก็เจ้าที่โรงพยาบาลก็ประสานงานให้ติดต่อเจ้าตัวเพราะว่าเจ้าตัวนี่ไปอายัดบัตรที่ลงที่นะครับสถานีตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความด้วย
0: โอเค
1: ตอนนี้ก็ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: เดี๋ยวทีนี้เห็นว่ามีการประสานนะคะเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวคุยกับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเนาะกับคุณว่าที่ร้อยตรีต่วนทิพย์นะคะสารพิรมเจ้าบอกว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าด้วยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคสวัสดีตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณปรีดีที่เป็นพลเมืองดีที่เก็บกระเป๋าของคุณต่วนทิพย์ได้ด้วยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะทีนี้นะคะคุณต่วนทิพย์เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าเอ้ยรู้ตัวตอนไหนว่าเราไปลืมกระเป๋าเห็นบอกว่ามีการไปอายัดบัตรอะไรไว้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อย
2: เดิมอ่ะนั่งรอรถที่ป้ายรถเมล์นะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็หยิบตังก็คือเฉพาะที่เราจะต้องจ่ายค่าโดยสารนะคะแล้วก็คิดว่าเราหย่อนใส่ในกระเป๋าใบใหญ่แล้วมันเป็นกระเป๋าตังค์แล้วคิดว่าหย่อนถูกช่างแล้วอะค่
0: ะ
2: นี่พอขึ้นรถเมล์จ่ายตังตัวจ่ายตังเสร็จแล้วมันมีตังทอนไง
0: คะ
2: ก็เลยจะหากระเป๋าตังที่จะเก็บเงินนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วจะไม่หาไม่เจ
0: อ
2: ก็เลยขอคนขับรถอะว่าขอลงตรงนี้ได้ไหมเนื่องจากน่าจะทำกระเป๋าตังค์หล่นที่หน้าวัดปทุมเขาก็เลยเปิดประตูให
0: ้
2: ก็ไปถามคนที่ตรงนั้นนะคะที่นั่งแถวๆนั้นนะคะกับที่เราเห็นก่อนหน้าที่เราจะขึ้นรถนะคะเราถามเขาเขาบอกเขาไม่เห็นอะไรเลยค่ะเราก็เลยเดินจากตรงนั้นมาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มาอายัดบัตรที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็จะไปทำบัตรประชาชนที่ชั้น2เขาบอกว่ามันต้องทำในแอปเวลาเดียวกันด้วยในคดีเราไม่สบายด้วยเราจะกลับบ้านแล้วพอดีทางโรงพยาบาลเนี่ยโทรมาว่ามีคนใจดีเก็บกระเป๋าตังค์ได้ใช่ค่ะถือว่าโชคดีเขามากเลยแล้วมาถึงก็แบบขอบคุณเขาค่ะขอบคุณที่เก็บให้แต่ก็ ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรกับเขาเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ขอบคุณคุณปรีดีอีกครั้งหนึ่ง
2: ใจด้วยไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับเขาอ่ะ
0: ใช่ไหมไม่เป็นไร
2: ต่อร้อยให
0: ้ได้เลยไม่เป็นไรถ้างั้นคุณต่วนทิพย์ขอบคุณคุณปรีดีก็ได้คุณปรีดียังอยู่ใช่ไหม
1: ยังอยู่ครับยังอยู่ในสาย
0: ยังอยู่ในสายแต่จะเจอกันแล้วใช่ไหมเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะ
2: เจอแล้วค่ะ
0: โอเคงั้น
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: มีคนใจดีเก็บกระเป๋าตังค์ให้
0: เนาะโอ้น่ารักมากเลย
2: น่ารักมากน่ารักมาก
0: ค่ะถือว่าอย่างน้อยนะคะในวันที่อาจจะแบบเฮ้ยเราไปโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะแบบลืมของแต่ว่าเรามีเจอคนดีๆเนาะอย่างคุณปีดีที่ช่วยเหลือเรามากๆเลยนะคะในวันนี้นะ
2: ค่ะ
0: นะได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณคุณปีดีจริง
1: ๆ
0: นะคะน่ารักมาก
2: ปีด
0: ี
2: น
0: ั่
2: นคืออะไรนะคะพี
1: ่สิงหจันทร์
2: คืออะไรนะอะไรนะคะ
1: สิงหจันทร
2: ์สิงหจันทร์
1: สิงหจันทร์สิงหจันทร์
2: สิงหจันทร์
1: สิงหจันทร์สิงหีบ
0: ย
1: อดจานไม่หันละกาดนอนหนูทอดเทียต่อทหารเราเรียกกัน
0: ค่ะคุณปรีดีสิงจันทร์
2: ขอบคุณค่ะต้องจำไว้นะ
0: เป็นเรื่องดีๆเป็นความน่ารักของเรา โอ้เหรอคะอ่ะงั้นรีบกลับบ้านนะคุณตัวทิพย์โอ้ได้เลยนะคะยังไง
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณคุณปรีดีนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณว่าที่ร้อยตรีตัวทิพย์ด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะให้กับเรานะคะ
2: ค่ะดีค่ะต้องขอบคุณปรีดีมากๆเลย
0: ได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะคะคุณปรีดีขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะโอเค
2: ค่
0: ะคุณปรีดีค่ะโอเคแอบสอบถามคุณปีดีนิดนึงเห็นบอกว่าตอนนั้นเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมอ๋อแล้วก็ไปติดต่อประชาสัมพันธ์โอเคได้เลยนะคะยังไงขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดี
2: ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะขอบคุณครับ
2: แค่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆระหว่างกันนะคะเนื่องด้วยว่าทางเราก็ไปเห็นเคสนี้แหละนะคะไปเห็นเคสนี้เพราะว่าใน Facebook ของคุณต่วนทิพย์นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าช่วยติดต่อหรือว่าทำยังไงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือด้วยความที่อยากจะขอบคุณนะคะทางคุณปรีดีเราก็เลยประสานนะคะเราก็เลยประสานไปทางโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็นี่แหละนะคะได้มีโอกาสนะคะทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้เรียกว่าเจอกันทั้งสองคนก็ได้เจอกันนะคะแล้วก็ได้มารับคืนนะคะที่แผนประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลตำรวจที่ทางคุณต่วนทิพย์เนี่ยไปหาคุณหมอนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้แล้วก็ทั้งสองคนถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆระหว่างกันนะคะคนนึงก็ได้ช่วยเหลืออีกคนนึงก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะถือว่าเป็นหนึ่งเคสดีๆในวันนี้ที่ก็เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ดีใจด้วยเนาะที่อย่างที่บอกค่ะว่าแม้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราไปหาหมอหรือว่าไม่สบายแต่ว่าเราก็ได้เจอคนใจดีนะคะที่ช่วยเก็บของให้กับเรานะคะนะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่แบบดีมากๆด้วยนะแล้วก็แบบจากนั้นเนี่ยทำงานอยู่แต่ว่าก็ยังตั้งใจนะคะนำแบบกระเป๋าไปคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ดีมากๆนะคะชื่นชมมากๆเลยนะอ่ะแล้วก็นะคะเรามาสู่ช่วงเวลานะคะที่หลายๆคนน่าจะรออยู่ด้วยนะคะน่าจะรออยู่ด้วยนั่นแหละนะคะนั่นก็คือวันนี้นะคะเรามีเกมนะคะมาให้ทุกๆคนได้ร่วมสนุกกันนะคะกับแม่ประนอมนะคะเป็นการเล่นเกมตอบคำถามคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมนั่นเองนะคะซึ่งเรามีรูปแบบใหม่มีรูปแบบใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะกับการเล่นเกมนะคะคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะ
3: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: มาจ้ามาจ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมสนุกกันกับกติกาใหม่แบบใหม่นะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบสักนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบว่าได้สนุกมากขึ้นจอยมากขึ้นนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะทีนี้นะคะเรามาฟังนะเรื่องของคำถามกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะสำหรับคำถามนะก็คือสำหรับคุณแล้วนะคะรสชาติของแบรนด์แม่ประนอมเนี่ยมันอร่อยแบบไหนมีช้อยให้เลือกนะคะมีก็ไก่ขอไข่แล้วก็ขอควายนะคะทุกคนก็ไก่นะคะให้เลือกว่าก็ไก่เนี่ยเป็นแบบเผ็ด แบกถึงเครื่องไทยข้อกอไก่นะข้อขอไข่ครบรถแบบไทยดั้งเดิมขอไข่ครบรถแบบไทยดั้งเดิมข้อควายหวานนำกลมกล่อมคุณคิดว่านะคะรสชาติของแบรนด์แม่ประนอมอร่อยแบบไหนในใจคุณแต่ต้องกอไก่ขอไข่ขอควายนะ3อันนี้นะคะใครดูอยู่ที่ไลฟ์ YouTube ของเราเราขึ้นให้ละนะคะเราขึ้นให้แล้วนะว่าเอ้ยมันมีกอขอคอตอบยังไงนะคะส่วนใครอยากจะตอบนะคะโทรมาค่ะหมายเลขเราจะ1808แล้วก็1137นะคะโทรมานะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานของเราเนี่ยจะคัดนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยตอบมีคุณอะไรนะมีคุณชรินทร์นะคะบอกว่าอร่อยครบทั้ง3ข้อมันไม่มีข้องูไงแต่ว่าจริงๆอ่ะทุกคนก็ตอบได้นะอาจจะแบบเอ้ยมันสาบล้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราอยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็มาเล่าหน่อยว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบว่าบอกว่าครบรสแบบอย่างเช่นสมมติตอบข้อขอไข่ครบรสแบบไทยดั้งเดิมทำไมอ่ะทำไมมันแบบรสไทยดั้งเดิมมันมีอะไรบ้างที่เราชอบนะคะอย่างเช่นน้ำพริกนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องแกงใดๆนะคะของแม่ประนอมซึ่งมีหลากหลายอย่างมากนะที่เขาทำแบบรสดั้งเดิมนะอย่างเช่นต้มข่าเนี่ยเครื่องต้มข่าทุกคนมันไม่ค่อยมีใครทำได้ถึงเครื่องเท่ากับแม่ประนอมเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะถ้านึกถึงปั๊บโอ้โหมาแม่ประนอมเลยล่ะนะคะหรืออย่างเช่นน้ำพริกเผาทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นแบบรสเนี่ยนะเขาก็จะมีรสแบบเอ้ยแบบต้มเขาเรียกรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมเลยน้ำพริกเผาไทยรสดั้งเดิมสูตรเจสูตรไม่มีน้ำตาลก็จะเป็นแบบว่าเราชอบรสแบบไทยแบบดั้งเดิมก็เป็นน้ำพริกเผาไทยนะคะสูตรแบบต้นตำรับเลยอะไรแบบนี้นะหรือจะเป็นนี่น้ำพริกกะปิใช่ไหมคะน้ำพริกกะปิเขาก็ทำแบบรสกลมกล่อมดั้งเดิมเหมือนกันนี่อันนี้ตอบข้อขอไข่บอกมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเป็นยังไงนะคุณธนงฤทธิ์นี่ตอบหลังไมค์มาบอกว่าตอบข้อขอไข่นะคะชอบครบรสแบบไทยดั้งเดิมใช่ไหมจริงมันเป็นอะไรที่แบบเลิศมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความดั้งเดิมของเขามันแบบทำให้เราเหมือนได้กลับบ้านทุกทีหรืออย่างน้อยนะคะถ้าสมมติเราอยู่ในไทยหลายๆคนอาจจะไม่สามารถตำแบบเครื่องแกงไม่แบบเอ้ยมันหายากไม่ต้องลำบากนึกถึงแม่ประนอมแล้วก็จะได้รสชาติแบบดั้งเดิมนะคะรู้สึกแบบอิ่มใจเลยแหละนะหรือบางคนอาจจะชอบแบบเอ้ยหวานนำกลมกล่อมหน่อยๆนะคะมีอะไรบ้างที่รสชาติหวานนำกลมกล่อมสลับหนึ่งนะคะถ้าเป็นข้อนี้น้ำพริกตาแดงแม้จะเผ็ดแต่มันติดหวานนำมาก่อนลองกินเข้าไปปั๊บอุ้ยมันรสหวานถูกใจนะคะแล้วก็ได้ความแบบนัวต่อมาหลังจากนั้นก็จะมีความเผ็ดเบาๆแบบมันกลมกล่อมอะมันกลมกล่อมแล้วมันก็ถูกต้องเลยนะคะหรือนะหรือจะเป็นน้ำพริกตาแดงอบกรอบนี่หลายคนบอกว่าน้ำพริกตาแดงอบกรอบเฮ้ยมันจะเผ็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วตัวน้ำพริกตาแดงต้องติดหวานหน่อยๆนะต้องติดหวานหน่อยๆแล้วที่สำคัญแม่ประนอมเขาทำถูกต้องทำแบบถูกต้องใช่เลยนะคะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่าดีมากๆคุณรพีตอบหลังไมค์ขอไข่ครบรสแบบไทยดั้งเดิมนะคะอันนี้ก็จริงส่วนมากแหละเราเป็นคนไทยไงเราก็จะชอบแบบความแบบครบรสแบบคนไทยดั้งเดิมทุกรสต้องมาหมดน้ำพรุงน้ำพริกน้ำจ้งน้ำจิ้มใดๆก็ตามนะคะหรืออย่างเช่นนี่เราไปที่อันนี้บ้างดีกว่านะคะถ้าสมมติเผ็ดแบบถึงเครื่องไทยอะไรบ้างที่เผ็ดแบบถึงเครื่องไทยนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์เลยของแม่ประนอมนะถ้าโดยส่วนตัวนะคะถ้าโดยส่วนตัวนี่นะที่เคยกินนะคะทุกคนต้องแอบไปดูนี่เลยนะคะโดยส่วนตัวนะเราชอบซอสพริกไทยดำมันเผ็ดนะมันเผ็ดมันไม่ใช่ไม่เผ็ดนะคะทุกคนมันเผ็ดนะแต่ว่าก็ยังแบบมีความแบบเป็นเครื่องของไทยอ่ะแบบครบรสอะไรอย่างนะคะหรือนี่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าโอเคเลยนะคะนั่นก็คือกะปิผัดน้ำมันเมล็ดชานี่นะคะใครไม่เคยกินนะคะต้องลองนะอันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินแบบข้าวผัด นะคะที่แบบผัดกะปิหรือว่าน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยกะปิผัดน้ำมันเมล็ดชาทุกคนมันพิเศษกว่านั้นแล้วถ้าสมมติเราเอาไปเป็นแบบเครื่องที่ใช้ผัดนะคะก็จะเป็นแบบผักบุ้งหรือว่าผัดกับเนื้อสัตว์ต่างๆมันเป็นอะไรที่ได้ความเผ็ดอีกแบบนึง นะคะได้ความเผ็ดอีกแบบนึงรสชาติดีกลมกล่อมนะคะก็เป็นแบบเผ็ดแบบถึงเครื่องไทยคือเผ็ดแต่ก็ยังคงความแบบได้กลิ่นเครื่องนะคะต่างๆอะไรเงี้ยเอามาแล้วนะคะโอ้จริงๆเป็นเด็กชายด้วยเด็กชายชินโชตนะคะน้องภูมิจะมาตอบกับเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่ออะไรคะ
4: ชินโชตครับ
0: ชินโชตมีชื่อเล่นไหม
4: มีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
4: น้องภูมิครับ
0: น้องภูมิน้องภูมิน้องภูมิตอบคำตอบว่าอะไรรสชาติของแบรนด์แม่ประนอมอร่อยแบบไหน
4: ก็ไก่ฮะเผ็ดมาก
0: จริงเหรอแล้วอะไรอะไรที่หนูรู้สึกว่ามันเผ็ดมากที่หนูแบบกินเล่าให้ฟังหน่อย
4: ผมเคยกินแต่น้ำจิ้มไก่ฮะ
0: จริงเหรอน้ำจิ้มไก่ก็เผ็ดเลยใช่ไหม
4: ใช
0: ่โ
4: อ้
0: โอ้โอ้โอ้โอ้แล้วหนูเอาน้ำจิ้มไก่ไปจิ้มกับอะไรจิ้มไก่หรือว่าจิ้มอย่างอื่น
4: ทั้งคู่เลยฮะ
0: จิ้มทุกอย่างเพราะว่าชอบน้ำจิ้มไก่อย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
4: ใช่
0: เหรอโอเคน้องภูมิน้องภูมิอยู่ชั้นเรียนชั้นอะไรแล้ว
4: ป.3ครับ
0: ป.3อือหรอโอเคนะคะโอเคดีมากนะคะดีมากนะโอเคเดี๋ยวนะคะรอลุ้นนะจะเป็นผู้โชคดีไหมนะ
4: คร
0: ับครับขอบคุณนะคะน้องภูม
4: ิขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะน่ารักมากน่ารักมากนะคะอ่ะมาที่คนต่อไปคุณเอกกชัยขัตติยะชัยชันกุลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเอกชัยรสชาติของแบรนด์แม่ประนอมอร่อยแบบไหนที่คุณเอกชัยเลือก
5: ขอไข่คร
0: ับ ขอไข่ครบรสแบบไทยดั้งเดิมมีแนะนำไหมว่าอะไรเป็นอะไรที่คุณชอบ
5: มีน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำพริกไอ้จะเอามาคลุกข้าวคร
0: ับ
5: ผม
0: น้ำพริกแบบทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าน้ำพริกแบบยังไงน้ำพริกอันไหนไหมจำได้ไหม
5: ทั่วไป
0: เออน้ำพริกน้ำพริกของแม่ประนอมอ่ะใช่ไหมคะ
5: ใช่อ่ะมาคลุกข้าวคลุกอะไรก็อร่อย
0: หรอ
5: เออแซ่บเป็นใจดีโดยสร้างสรรค์ชาติ
0: เออนะคะทานมานานหรือยังทานมานานหรือยัง
5: เยอะนานแล้วนานนะ
0: อืมนะคะ
5: ทานแต่ครับ
0: ก็เลยชอบก็เลยชอบอันนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่ค่ะ
5: ทำให้คิดถึงคุณแม่ไงที่ทำเค้กเนี่ยแต่ก็ต้องทำน้ำพริกกันก็ชอบปลาผมค
0: ือ
5: ข้าวก
0: ินเหมือนกันได้เลยโอเคนะคะตอบแบบครบรสแบบไทยดั้งเดิมนะคะขอบคุณคุณเอกชัยนะเดี๋ยวมารอลุ้นนะว่าเป็นผู้โชคดีไหมนะ
5: ได้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะน่ารักมากนะคะมาช่วยกันตอบว่าข้อไหนที่เลือกนะคะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายคนน่าจะชอบความแบบครบรสแบบไทยดั้งเดิมแต่ว่าน้องภูมิบอกผมชอบแบบเผ็ดนี่ถึงเครื่องไทยนะคะบอกว่าชอบกินเป็นน้ำจิ้มไก่น้องบอกว่าเผ็ดนะคะซึ่งอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าบางทีแบบมันก็มีแบบความเผ็ดนะคะซึ่งเรารับรู้ถึงความรู้สึกของความเผ็ดไม่เท่ากันรสไม่รสเผ็ดไม่ได้จริงๆอ่ะคำว่าเผ็ดเนี่ยมันเราพูดรวมๆนะว่ามันเป็นรสชาติแต่ว่าจริงๆอ่ะเรารับรู้จากความรู้สึกนะไม่ใช่ตอมรับรสความเผ็ดนะแต่ว่าก็แล้วแต่บางคนอาจจะรับได้ไม่มากบางคนรับได้นิดเดียวก็เผ็ดแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เข้าใจนะคะทีนี้มาที่คุณพลศิลป์บ้างดีกว่าคุณพลศิลป์สวัสดีค่ะค่ะคุณพลศิลป์ตอบข้อไหนกับรสชาติของแม่ประนอมอร่อยแบบไหนในใจคุณพลศิลป์คะ
6: รสแซ่บไทยด
0: ั้
6: งเด
0: ิ
6: มค
0: ่
6: ะ
0: แล้วคนไทยมันเป็นคนแซ่บอ่ะเนาะ
6: ใช่แซ่บ
0: ติดแซ่บ
6: ใต้ที่ก็เลยติดแซ่บ
0: โอ้ยอันนี้จริงอันนี้จริงเรายิ่งต้องแบบว่าใช่เลยแล้วมีอะไรที่คุณพลศิลป์ใช้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าแม่ประนอมเนี่ยแซ่บโดนใจบ้าง
6: เป็นตัวน้ำพริกเผาเลยค่ะเพราะว่าก็ทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นย่างผ ผัดหอยลายแล้วก็พวกเอามาผัดอะไรแบบนี้
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ผัดแบบอะไรพริกหยวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ผัดอย่างนึงก
0: ิน
6: ข้าวม
0: า
6: ทุกวัน
0: โอ้
6: แค่หิวอีกรอบแล้ว
0: อันนี้ก็จริงนะคะอันนี้ก็จริงนะแค่พูดถึงก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหิวได้เลยเนาะพอพูดถึงว่าแบบเฮ้ยของกินนะคะแสดงว่าติดแซ่บแน่นอน
6: เติมนิดนึงยิ่งน้ำท่วมเนี่ยคือพอดีว่าติดเกาะแล้วก็พอดีว่ามีเก็บเอาไว้ในครัวเรือนที
0: ่
6: มันก็เลยแบบว่าจากเรากินไข่ต้มแล้วก็เอามาใช้พวกเนี้ยทำให้แบบว่ารสชาติมันชูรสชาติอร่อยขึ้น
0: โอ้อันนี้จริงเลยอันนี้จริงมากนะคะคืออย่างน้อยนะคนไทยอ่ะเอาจริงๆเรามีเบสน้ำพริกหรือว่ามีพริกเผาแล้วก็มีอย่างน้อยพอต้มไข่ได้ก็ดีหรือพอหุงข้าวได้หน่อยเราก็อยู่รอดแล้วนะอยู่รอดแล้วจริงๆนะคะเออ
6: รอด
0: ได้เลยค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นหรือยังคะคุณปุณสิง
6: ดีขึ้น
0: ตาม
6: ลำดับพอกำลังจะตกอีกก็วัน
0: ค่ะพอออกมาข้างนอกได้ไหมคะ
6: ได้แล้วค่ะ
0: โอเคโอเค
6: ก็ยังมีรอบๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังมีน้ำเอ่อจากการฝนตกเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็
6: ระวังการเดินทางตรงนั้นกัน
0: นะคะส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอให้อย่างน้อยสถานการณ์มันไม่แย่ไปกว่านี้แล้วก็ดีขึ้นก็จะดีมากๆเลยทีเดียวนะ
6: ขอให้กำลังใจทุกคนเหมือนกัน
0: ค่ะเนาะขอบคุณคุณพุนศิลป์มากๆนะสวัสดีค่ะนะก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะคืออย่างน้อยเรามีน้ำพริกแม่ประนอมหรืออาจจะมีพวกของต่างๆผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงอ่ะก็เลิศนะทุกคนสามารถซื้อติดบ้านเอาไว้ได้เลยนะคะซื้อติดบ้านไว้ตอนเนี้ยเราอาจจะห่างไกลในเราคิดว่าแต่ก่อนเราห่างไกลกับคำว่าเอ้ยเตรียมถุงยางชีพหรือเตรียมอุปกรณ์ใดๆอะไรเอาไว้เผื่อแบบเกิดเหตุใช่ไหมทุกคนพอเกิดเหตุการณ์นี้เชื่อว่าทุกคนเตรียมไว้หน่อยแล้วประมาณสัก6เดือนหรืออะไรเงี้ยนะคะเราค่อยมาเคลียร์ว่าทำไมเกิดเหตุอะไรเราก็มาเคลียร์เนี่ยไอ้ที่เราแพ็คไว้นะคะเป็นแบบถุงยางชีพอะแล้วก็รับประทานแล้วพอถึง6เดือนอีกทีเตรียมไว้เรื่อยๆนะคะเราว่าดีกว่าแล้วก็ฝากแม่ประนอมเอาไว้เพราะเรามีแม่ประนอมอยู่นะคะเรามีเครื่องชุดเครื่องปรุงก็ดีหรืออะไรก็ได้มันช่วยได้อะอย่างน้อยเราได้กินอะไรที่มันแซ่บฮิวใจเราหน่อยนะคะเราว่าแม่ประนอมช่วยได้เครื่องปรุงของแม่ประนอมช่วยได้เลยทีเดียวนะคะยังไงเนี่ยก็นะคะถือว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมตอบคำถามกับเรานะคะเนี่ยเราก็จะเล่นนะคะเป็นเกมแบบนี้นะต่อไปของแม่ประนอมนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเอาส่วนตอนนี้เรานะคะมีการคัดเลือกมาแล้วสำหรับผู้โชคดีนะคะกับเกมแม่ประนอมนะคะคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะในวันนี้นะคะผู้โชคดีของเราได้แก่ไม่มีซาวด์เดี๋ยวเราทำเองนะคะ นะคะเดี๋ยวได้แก่คนแรกคุณเอกกันชัยคัตเตียชัยชานกุลเอาจะมีซาวด์ปบมือให้นะคะน่ารักมากนะคะคนที่1 นะคะคนที่2ได้แก่คุณพูนศิลป์เหล่ามหาเมฆเอดีใจด้วยนะคะกับผู้ที่มาร่วมตอบคำถามกับเรานะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจทุกคนมีโอกาสร่วมลุ้นนะคะกันต่อไปแน่นอนฉะนั้นเนี่ยรอร่วมลุ้นนะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะกับแม่ประนอมของเราได้นะคะวันนี้เราได้ผู้โชคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7: ผู้ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: เอาล่ะเกมแม่ประนอมของเราเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเรายังเดินทางไปด้วยกันต่อแน่นอนนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมาติดตามกันอีกหลายเรื่องนะคะสำหรับในช่วงเวลานะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการแจ้งนะคะถึงเหตุต่างๆเข้ามาอยู่นะคะพอสมควรเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีคุณพัชรินนะคะแจ้งเข้ามาว่ามีเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนสีชมชื่นตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะช่วงแยกตัดถนนนเรศวรถึงแยกตัดถนนมาแข้งหน้า 7-11 สาขานเรศวรนะคะเลยแยกตัดถนนนเรศวรมาเล็กน้อยมีจักรยานยนต์2 คันชนกัน คุณพัชรินเนี่ยเป็นผู้ที่ประสบเหตุด้วยนะคะก็แจ้งว่ามีเหตุนะคะเราก็เลยอัปเดตนะคะแจ้งไปที่สภ.เมืองอุดรธานีเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนะคะว่าเคลื่อนย้ายไปหรือยังส่วนอีกเคสก่อนนั้นนะคะรับแจ้งนะคะจากทางหลายว่าถนนมอเตอร์เวย์ M7 ค่ะออกต่างระดับเขาเขียวกิโลเมตรที่90ถึงร้านแม่กิมบวยกิโลเมตรที่93นะคะประมาณกิโลเมตรที่91+200ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะมีรถชนกันหลายคันนะคะขวางอยู่ในช่องทางขวาจริงๆเนี่ยบอกว่าชนมาตั้งแต่ช่วงประมาณ10:50 นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับอัปเดตนะว่าเคลื่อนย้ายออกไปแล้วหรือยังยังไงเดี๋ยวเราตามกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอีกหนึ่งเคสนะคะก่อนหน้านี้อุบัติเหตุคุณชำนาญนะคะแจ้งเอาไว้ว่าถนน346จากกาญจนบุรีไปนนทบุรีช่วงวัดเวรุณารามนะคะทางหลวงชนบทหมายเลข3004ถึงสะพานข้ามคลองพระพิมลก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระพิมล50เมตรมีเหตุรถพ่วงนะคะอาจจะ10ล้อหรือ18ล้อไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าน่าจะแบบประสบเหตุอยู่ตรงนั้นกีดขวางอยู่นะคะในทุกช่องทางไม่เห็นคู่กรณีแต่เดี๋ยวเราตามกันต่ออีกทีนึงในเส้นทางนี้นะคะรวมไปถึงเคสอื่นๆด้วยก็ติดตามกันต่อเพิ่มเติมสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
8: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ลับเข้ามานะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามกันต่อนะคะแล้วก็เดินทางนะคะไปด้วยกันอย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงนี้ยังต้องมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่ต้องติดตามข้อมูลนะคะแต่ว่านะคะเราเองเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะคะเพิ่มเติมก่อนนะคะสำหรับในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรในช่วงเวลาเกือบจะบ่ายสองนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวันวิสาบุญเรืองค่ะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีค่ะคุณวันวิสา
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันดาราสวัสดีค่ะผู้ฟังจอสลอยทุกท่านค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาตรวจสอบกันสักหน่อยนะคะว่าการจราจรเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ได้ค่ะเป็นเรื่องที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะหน้าข้อมที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีค่ะคุณพานาราแล้วก็แต่ว่าทางออกของพระรามสี่เนี่ยตอนนี้มีท้ายชะลอตัวขึ้นมาบนทางพิเศษแล้วแต่ว่าผ่านพ้นตรงเนินพระรามสี่มาแล้วเข้าต่างระดับท่าเรือเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่
0: ะ
2: จะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณยกระดับพระรามสี่ค่ะต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือค่ะคุณพันนาราแล้วก็ส่วนที่จะออกไปทางดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยมีการชะลอตัวเล็กน้อยค่ะตรงช่วงของบริเวณเนินเพลินจิตเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณนี้มาแล้วออกไปทางดินแดงขึ้นตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนของฝั่งบางนาค่ะสำหรับค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยแล้วก็ออกไปทางบางนาค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ระดับน้อยคล่องตัวค่ะแล้วก็ส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะสำหรับค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหามีการชะลอตัวกันสักเล็กน้อยค่ะตรงช่วงของบริเวณต่างระดับต่างระดับพระรามสี่เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผ่านพ้นเมื่อจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันออกไปทางดาวคะนองค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าลดน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนของสายทางพิเศษสีรัตน์ค่ะจะแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะแล้วก็จากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปที่ทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะไม่เป็นปัญหาเลยแล้วก็จากต่างระดับพญาไทค่ะออกไปที่ศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้ก็ทั้งสองฝั่งยังใช้การได้ดีค่ะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จากฝั่งดาวฝั่งต่างระดับบางโคค่ะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยแล้วก็ส่วนของฝั่งบุรพาวิถีค่ะจากบางนาค่ะมุ่งหน้าออกไปที่ชลบุรีค่ะตอนนี้เนี่ยทางลงชลบุรีเริ่มมีถ่ายสะสมขึ้นมาบนทางพิเศษแล้วค่ะเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างค่ะมีการซ่อมพื้นผิวการจราจรอยู่แล้วก็ส่วนที่จะเข้ามาทางบางนาค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันการจราจรพิเศษค่ะจากบางแก้วค่ะออกมาที่บางขุนเทียนค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาแล้วก็จากบางขุนเทียนค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่บางแก้วค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากค่ะตรงช่วงของบริเวณสะพานการจราจรพิเศษเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณทางร่วมปู่เจ้ามาแล้วเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐค่ะอุดรนัทยาประจินนัทยาโดยรวมตอนนี้ยังใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ค่ะหากพบเห็นรถจอดเสียค่ะคนเดินบนทางจัดเดินบนทางสิ่งของตกหล่นนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่1543ค่ะหรือว่าจะกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ที่แอปพลิเคชัน Exact Portal ค่ะเรายินดีให้บริการเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวันวิสา
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ตอนนี้นะคะบางเส้นอย่างที่บอกก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างนะคะนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามกันต่อไปค่ะส่วนก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้นะมีการแจ้งสอบถามเข้ามาผู้ใช้เส้นทางนะคะสอบถามว่าแถวๆรังสิตช่วงคลอง1นะคะถึงคลอง2เนี่ยผ่านไปได้หรือเปล่าเมื่อวานมันมีช่วงที่ฝนตกหนักนะคะเห็นว่ามีน้ำท่วมนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะคะนี่แหละถึงเส้นทางนี้กันหน่อยนะคะเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไรนะคะจากพันตำรวจโทณัฐวัฒน์ถากูลชัยกรรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬานะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองผู้กำกับคะตอนนี้สถานการณ์การจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
3: ยังมีน้ำขังนะครับบริเวณโค้งลงมาสัตว์ทองหล่อจนถึงประตูทางออก ข้างโรงพยาบาลเปาโลตอนนี้น้ำลดระดับลงมานะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยท่วมประมาณ45เซนติเมตรตอนนี้เหลือแค่15เซนติเมตรนะครับก็ทำให้รถบริเวณตรงนี้ยังผ่านได้นะครับผ่านได้ทุกชนิดนะครับแต่ว่า2ช่องซ้ายเนี่ยอาจจะผ่านลำบากหน่อยนะครับเพราะมีน้ำขังอยู่2ช่องขวาเนี่ยวิ่งได้ครับก็จะลดก็จะชะลอตัวนะครับท้ายแถวก็มีอยู่ครับอยู่ประมาณหน้า200ปีตามสะพานข้ามทางรถไฟแต่ที่แดงนะฮะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็เมื่อวานก็หนักครับเมื่อวานหนักเลยเมื่อวานค่อนข้างหนักฝนตกหนักมากแล้วก็ท่วมสูงนะครับ
0: ค่ะ
3: มีอยู่บางช่วงเนี่ยวิ่งได้แค่ช่องทางเดียว
0: ค
3: ่
0: ะ
3: คือถ้าใครมาผมแนะนำว่าควรจะเลี่ยงเส้นทางตอนนี้นะคือน้ำยังลงไม่แห้งนะครับยังแห้งไม่หมดนะครับใครมาช่วงนี้เลี่ยงเส้นทางอื่นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับ
0: ค่ะแนะนำว่า
3: เลี่ยงไปก่อนดีกว่าแนะนำสถานเส้นทางเลี่ยงไหมครับเดี๋ยวจดร้อยจดได้เป็นข้อมูลก็ได้ครับ
0: ได้
3: ถ้าบ้านอยู่แถวคลอง5คลอง6คลอง7คลอง8คลอง9คลอง10คลอง11คลอง12คลอง13นะครับไปใช้บางขันหนองเสือนะครับหรือถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนหรือยังเย็นวันศุกร์นะฮะคนใช้เยอะเนี่ยวิ่งตรงไปขึ้นมอเตอร์เวย์ที่บางปะอินแล้วก็ไปลงมอเตอร์เวย์ตรงคลอง5
0: ค่ะ
3: เราวิ่งเข้าเส้นรังสิตนครนายกไปทางโน้นเลยดีกว่าครับ
0: ค่ะ
3: อ้อมหน่อยครับแต่ว่ารถไม่ติดนะครับเมื่อวานเนี่ยบางคันมีมาจากลงด่วนบางพูนมาถึงตรงนี้นะฮะถ้าฝนตกเมื่อวานอย่างเมื่อวานคือหนักสุดตั้งแต่อยู่มาในรอบปีแล้วเมื่อวานเนี่ยหนักสุดคือลงมาจากด่วนวังพูนเนี่ยมันมี3ชั่วโมงแล้วบอดจะหลุดตรงนี้ฮะ
0: ค่ะ
3: มีคนแจ้งในเพจแจ้งกันมาว่าโอ้โหติดมายาวเมื่อวานยาวครับเมื่อวานหนักเพราะน้ำในคลองรังสิตเรายังไม่ลดฮะที่เขาเตือนไว้คือ 1.8 เป็นดิน 1.8 เมตรแต่วันนี้แต่เมื่อวานอ่ะ 2.1 สูงถึง 2.1 จากระดับที่เตือนอ่ะก็คือมิดธงแดงไปแล้วครับแล้วยังไม่ลง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ถ้ามาจาก345ก็เลี้ยวเข้าเมืองเอกเลี้ยวเข้าเมืองกลับรถแล้วเข้าตรงเมืองเอกไปทะลุตรงพหลโยธิน89
0: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็มาวิ่งเข้าวิ่งไปทางคลองหลวงได้มากลับรถใต้สะพานแก้วฝั่งเมืองใหม่ก็ไปดอนเมืองได
0: ้
3: นะครับก็ต้องหาทางเลี่ยงครับ Google Map กับGoogle Map ช่วยได้เยอะครับวางแผนก่อนออกมา
0: แล้วค่ะแล้วอย่างช่วงนี้ตอนเย็นๆนะคะที่เป็นช่วงแบบว่ารถติดแต่ปกติที่ผ่านมามันติดเยอะไหมคะ
3: คือเราประชาสัมพันธ์ตลอดครับมันก็จะมีคนที่เขาเลี่ยงคนที่เขาวางแผน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: รถถามว่าติดปกติไหมถ้าน้ำแห้งนะครับเอาก่อนเมื่อวานนะ
0: ค่ะ
3: ก่อนเมื่อวานเนี่ยน้ำดูดน้ำจนแห้งไปแล้ว
0: ค่ะ
3: ก็ดูดน้ำตรงฟิลเตอร์อะฮะไปได้เรื่อย
0: ๆค่ะ
3: แต่จะไปติดประมาณช่วงกับรถของที่เลยของกับถึงคลอง2กับรถเทยิ่งกับรถบางประกอบมันจะถ้าชาวบ้านจะรู้ก็คือจุดกับรถเนี่ยใต้สะพานรังสิตนครนายกเนี่ยคลอง1คลอง2คลอง3เขาจะมีจุดกับรถใต้สะพานใช่ไหมครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่น้ำมันท่วมไม่สามารถเปิดได
0: ้
3: คนก็จะขึ้นมากับรถบนถนนทั้งหมดเผอิญว่ารถที่เราวางแผนกรมทางเขาวางแผนไว้คือตีให้กับรถได้ช่องหนึ่งแต่มันปริมาณมันไม่พอที่จะให้บริเวณนั้นอ่ะกับรถได้แค่ช่องเดียว
0: ค่ะ
3: มันก็จะขวางทางตรงบางทีก็ขวาง
0: คือ
3: มา2ช่องก็จะทำให้มันก็ชะลอตัวนะฮะคือช่วงนี้ถ้าน้ำยังไม่หายท่วมเนี่ยยังไงรังสิตนครนายกก็ยังรถก็ยังช่วงมีชะลอตัวแน่นอนครับช่วงเย็นนะฮ
0: ะ
3: ช่วงเช้าก็อย่างเช้าวันนี้ดีขึ้นเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอม
0: ถูก
3: โรงเรียนปิดเทอมก็ปิดบ้างเล็กน้อยครับก็ดีขึ้น
0: ค่ะ
3: พอสอบถามเส้นทางมาดูในสอบพอเพจประตูน้ำจุฬาก็ได้ครับ ถ้าใครจะผ่านตรงนี้ผ ผมไลฟ์สดเช้าเย็นแล้วก็มีรายงานสภาพที่จุดที่มันน้ำท่วมขึ้นนะค
0: ือ
3: พอฝนตกปุ๊บน้ำมันไม่ลงครับน้ำมันก็ไหลมารวมกันตรงเนี้ยฮะตรงที่โค้งฟิลเตอร์ที่ผมบอกนะฮ
0: ะ
3: มันเป็นแอ่งที่รับน้ำแล้วก็เราต้องดูดจากแอ่งเนี้ยไปเข้าทิ้งในคลองมันก็ใช้เวลาครับอย่างท่วมตกตั้งแต่เมื่อวานเนี้ย24ชั่วโมงแล้วดูดยังไม่แห้งครับยังเหลืออีก15เซน
0: สูงจริงนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราติดตามอันนี้มีภาพเมื่อคืนนะคะจากในเพจนี่แหละให้ดูด้วยว่ามันสูงจริงๆเนาะแล้วมันก็จะทำให้รถไปได้ยากนะคะวันนี้ลุ้นกันอีกทีนึงทางฝั่งนู้นเมฆเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้มันคึ้มๆมาครับคึ้มแต่ยังไม่ตก
0: ค่ะ
3: อันนี้คึ้มๆมีเมฆมากครับแต่ว่าไม่ตก
0: สลับแดด
3: ผมคิดว่าไม่น่าตกวันนี้
0: เราก็ภาวนา
3: ถ้าเป็นหนักจริงๆก็วันศุกร์เย็นคนกลับบ้านเยอะของผมนะเพราะว่าคนที่เขาวันจันทร์เช้ากับวันศุกร์เย็นเนี่ยค่อนข้างหนักของผมอะเพราะว่ารถเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปทำงานกันแล้วก็กลับบ้านบางทีคนอยู่นครนายกอะไรเงี้ย
0: ค่ะนะได้เลยค่ะแต่ยังไง
3: ทางเลี่ยงได้มีหลายทางครับบางขันหนองเสือคูคตลำลูกกาก็เลี่ยงได้นะครับ ทางคูคตเข้าไปได้แล้วเส้นจาก BTS คูคตแล้วก็วิ่งไปอ่ะใครบ้านอยู่ทางคลอง3คลอง4ทางโน้นนะฮะใช้คูคตลำลูกกาก็ได้ครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราติดตามกันอีกทีนึงนะคะอาจจะช่วงเย็นๆถ้ามีอะไรเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: ได้ครับครับ
0: สวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านพันตำรวจโทณัฐวัฒน์ถากุลชัยกรรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬานะคะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะแบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าวางแผนล่วงหน้ากันก่อนก็ได้เผื่อฟังเราอยู่นะคะแล้วก็ถ้านะคะวางแผนได้นะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์เลยก็จะยิ่งดีถ้าใครจะต้องใช้เส้นทางนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าน่าจะยังต้องดูเรื่องของปริมาณน้ำแล้วก็ดูเรื่องของฝนที่จะตกเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนึงนะแต่ว่าในชั่วโมงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้และศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกต742ปีหมอบี386ปี1840เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,840 เดือนคำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านล่าสุดวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีส่วนหมอบี386ปี 1,840 เดือนคำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีและสั่งให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทพุทธอภิวันเข้าให้ข้อมูล DSI แจ้งบริจาค กันจอมพลัง2ครั้งรวม 400,000 บาทตามที่มีผู้ร้องเรียนยืนยันโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรงโดย DSI อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเรียกสอบนายกนทัศน์คุณพงระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: นายพุทธอภิวันองค์พระบารมีผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งเดินทางเข้าให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานกรณีบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หลังมีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการใช้เงินของมูลนิธินายพุทธอภิวันเปิดเผยว่าเคยบริจาคเงินให้มูลนิธิ2ครั้งรวม 400,000 บาทครั้งแรก 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ชายแดนโดยมีสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานส่วนครั้งที่2จำนวน 100,000 บาทเป็นการช่วยเหลือเรื่องชายแดนหรือสถานการณ์น้ำท่วมโดยไม่ได้เก็บสลิปไว้ยืนยันว่าเงินทั้ง2ครั้งโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรงโดยไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกันทัศน์พงไพบุญเวชหรือการจอมพลังด้านพนักงานสืบสวนสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมDSIระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องทั้งการจัดตั้งมูลนิธิการจอมพลังและการใช้เงินรวมถึงการเปิดรับบัญชีบริจาคโดยได้ประสานขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเตรียมเชิญผู้บริจาคและผู้ใกล้ชิดมาให้ข้อมูลส่วนนายกันทัศน์ยังไม่ได้เชิญเข้าสอบเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้ 14,053 ครัวเรือนวงเงินกว่า94ล้านส่วนผู้เช่าบ้านหรือเช่าห้องที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถแจ้งเลขที่บ้านเช่าได้เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่แจ้งข้อมูลประชาชนขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยและได้ส่งเรื่องให้ธนาคารออมสินเพิ่มกว่า 9,800 ครัวเรือนรวมกับยอดก่อนหน้านี้ในส่วนของครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบรับเงินเยียวยาและส่งต่อให้ธนาคารออมสินรวมทั้งสิ้นเป็น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทซึ่งได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมส่วนยอดการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขณะนี้มีลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,350,000 กว่าครัวเรือนส่วนข้อสงสัยเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าบ้านขอชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบเพื่อตรวจสอบส่วนบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าที่มีผู้อยู่อาศัยจริงผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันทั้งในลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมยศวัฒน์พงประภาสอย่างนั้นครับ
1: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
11: ์พระทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: ดูกันพอห้าเนี่ย
0: ฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกรีนแดงนี่เสื้อนี่ดีกับใจ
0: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: เอาใส่ชุดเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สัก14นาฬิกาจะ13เวลา14นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะกลับมาเดินทางด้วยกันต่อในช่วงเวลาบ่าย2นิดหน่อยนะเกือบจะบ่าย3นะคะในอีกไม่นานนี้นะคะทุกคนเวลาผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะเดินทางมาด้วยกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็เดินทางไปด้วยกันต่อยาวๆนะคะจนถึง6โมงเย็นเลยละกันเนาะถ้าเกิดใครที่อาจจะเดินทางอยู่นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูนะคะถึงข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันก่อนนะคะทุกคนก็ยังต้องติดตามกันนะคะสำหรับข้อมูลที่อาจจะพอเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนก่อนที่จะเดินทางได้ค่ะแล้ววันนี้เรามีนะคะเรื่องของการติดตามภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่194นั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นที่หมายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าภารกิจนำส่งอวัยวะในครั้งนี้เองนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเริ่มติดตามกันประมาณสัก14นาฬิกา20นาทีแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะไปยังนะคะคนไทยทุกๆคนเลยนะคะที่เดินทางบนท้องถนนนะคะให้ช่วยเปิดเส้นทางนะคะให้ด้วยสำหรับเส้นทางที่ใช้นะคะในการนำส่งหัวใจดวงนี้นะคะไปที่จุดหมายปลายทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะออกจากสนามบินดอนเมืองจากนั้นค่ะใช้ทางพิเศษดอนเมืองโทเวแล้วก็ลงมาที่ถนนพหลโยธินแล้วก็ไปตามเส้นทางนะคะไปจนถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะหากท่านใดเห็นรถพยาบาลแล้วก็รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะช่วยกันเปิดทางอำนวยความสะดวกจะหลบทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้เพื่อให้รถพยาบาลผ่านไปได้

0: อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดเพราะทุกนาทีมีค่ามากๆนะคะเนื่องด้วยในการทำภารกิจเหล่านี้เองในทุกๆครั้งนะคะเราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำกัดเยอะมากๆมันอาจจะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในระหว่างนั้นนะคะก็ได้การที่เราทำความเร็วให้ได้มากที่สุดนะคะในห้วงของการทำให้อวัยวะเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังผู้ที่รอที่จะทำการนะคะหรือถ่ายหรือว่าเปลี่ยนอวัยวะนั้นๆน่ะมันสำคัญนะคะมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากนะคะไปยังทุกคนที่ติดตามผู้ที่เดินทางแล้วก็ได้ยินข้อความนี้นะคะว่าเราจะได้ช่วยกันนะคะอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดนะคะเห็นรถตู้นะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ในโครงการพระราชดำริเนี่ยนะคะก็อยากให้ช่วยกันเบี่ยงหลบทางให้ได้มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะให้รถเนี่ยนำส่งหัวใจดวงที่194ค่ะไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างเร็วที่สุดในวันนี้ด้วยกันนะคะก็คาดว่านะคะภารกิจนะจะอย่างที่บอกเราติดตามกันนะคะตั้งแต่14:20 น.นะคะแล้วก็ขอให้อย่างที่บอกเดินทางไปถึงได้เร็วที่สุดยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะได้มีเวลาในการดำเนินการต่างๆอีกครั้งนะคะที่โรงพยาบาลด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราจะได้มาติดตามนะคะในเรื่องนี้เนี่ยไปด้วยกันด้วยนั่นเองนะคะสำหรับนะคะในช่วงนี้อย่างก็ตามนะคะก็ยังต้องติดตามกันอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะซึ่งอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือในช่วงหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยประสบเรื่องของน้ำท่วมนะคะมันจะมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องกลับมาจัดการนะคะในช่วงหลังจากนั้นก็คือการฟื้นฟูแล้วก็เข้าไปจัดการนะคะทำอย่างไรนะคะให้สิ่งต่างๆนะคะมันกลับมาเหมือนเดิมได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือการซ่อมนะคะการซ่อมในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะคะหนึ่งในเรื่องราวดีวันนี้ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าก็ดีมากๆแล้วก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยกันค่ะในวันนี้นะคะมีการเปิดนะคะเรียกว่าเปิดเพิ่มศูนย์ซ่อมสร้างศพนะคะเพื่อเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพูดคุยนะคะเพิ่มเติมค่ะกับคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณพลอยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านโฆษกคะวันนี้เองเนี่ยเรามีการเปิดเพิ่มใช่ไหมคะแล้วก็อยากทราบว่าเป็นที่บอกค่ะว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาการให้บริการของเราเนี่ยค่ะมันเป็นไปยังไงแล้ววันนี้เปิดเพิ่มนะคะตรงจุดไหนยังไงบ้างนะคะในการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นก็อยากให้อธิบายถึงส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็การหน้าที่ไม่ใช่ที่คือสิ่งที่เราเข้าไปร่วมนะครับเข้าไปร่วมเป็นบูรณาการร่วมกันดำเนินงานภาคพื้นดินของกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนในการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับซึ่งในกรุงเทพเนี่ยเราได้เปิดไป12 ศูนย์แต่บางศูนย์เนี่ยเมื่อมีน้ำลดแล้วเราบริการชาวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาศูนย์นั้นก็ขยับไปไว้ที่อื่นนะครับตอนนี้ก็มีเปิดเพิ่มศูนย์อยู่ที่เคียงร่มเกล้านะครับอยู่ที่ในเขตร่องกล้าเปิดเพิ่มอีก20แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเปิดที่เขตที่ว่ากันที่ทำการอำเภอที่ทำการเขตบางกลุ่มนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ในส่วนต่างจังหวัดทั้งหมด27 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับของกระทรวงแรงงานโดยคำสั่งการของท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์นะครับได้เข้าไปดูแลนะครับในแต่ละจุดในแต่ละหน่วยซึ่งขณะนี้ผมเองก็กำลังเดินทางนะครับไปที่จังหวัดนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรมานครสวรรค์เพื่อจะลงมาอยุธยาซึ่งตรงนั้นก็จะมี780เช่นกันครับในศูนย์ของเราเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ที่บรรเทาความเดือดร้อนหลังจากน้ำลดก็คืออาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์ของเราเหล่านี้เราจะเปิดบริการดูแลซ่อมเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยฟรีครับ
0: ทีนี้นะคะการดำเนินการในส่วนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าพอเราดำเนินการผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเข้าไปดำเนินการแล้ว
1: ที่ดำเนินการที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับในส่วนที่เราได้บริการไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเช่นที่แข่งร่วมก้าวรัดกระบังเลยครับก็ถือว่าปัญหาหนักสุดในกรุงเทพมหานครของเราละเราเข้าไปเห็นก็เห็นสภาพนะครับก็มีผู้ประสบภัยเนี่ยได้เข้าเอามอเตอร์ไซค์เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มาเข้าศูนย์มารับการบริการเนี่ยจำนวนมากอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่เราเป็นห่วงแล้วเราก็กำลังที่จะทำตามคำสั่งของท่านรัฐมนตรี จุลภัณฑ์นะครับก็คือว่าเราจะใช้ช่างไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปสำรวจช่วยเข้าไปสำรวจที่บ้านภายในบ้านที่น้ำท่วมถึงเนี่ยบางบ้านเนี่ยปลั๊กไฟเดิมเนี่ยอยู่ต่ำเม
0: ื่ออ
1: ยู่ต่ำเสร็จน้ำอาจจะท่วมถึงเมื่อน้ำท่วมถึงเนี่ยอาจจะเกิดการชำรุดอาจจะสายไฟอาจจะเกิดชำรุดปลั๊กไฟอาจจะเกิดความเสียหายเราก็จะมีช่างไฟที่เป็นครูสอนในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเนี่ยนะครับจะเข้าไปเช็คไปตรวจสภาพแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับก็กำลังดำเนินการในโครงการนี้ต่อไปด้วยครับ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่หลายๆท่านเองก็อาจจะคิดไม่ถึงเนาะแล้วว่าถ้าเกิดมีโครงการนี้เนี่ยถือว่าจะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราทำนะก็คือรถนะคะที่เราเข้ามารับบริการส่วนใหญ่หลักๆตอนนี้จะเป็นที่ร่มเกล้าใช่ไหมคะมีรถอะไรบ้างคะที่เข้ามา
1: ทุกศูนย์ที่เราเปิดของกรุงเทพตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่ของสมุทรปราการก็ดีที่กรุงเทพก็ดีทุกศูนย์เนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จมน้ำพวกนี้ครับเข้ามารับบริการตอนนี้เราซ่อมไปแล้วน่าจะสักประมาณเกือบ6,000คันละ
0: โอ้เยอะมากนะคะ
1: ที่ซ่อมไปแล้วครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการนะครับบริษัทที่บริจาคน้ำมันเครื่องนะครับเพราะจริงๆกระทรวงแรงงานของเราเนี่ยเราไม่ได้มีได้จัดสรรเรื่องงบประมาณในการที่จะดูแลหลังนี
0: ้
1: เนื่องจากว่าการเข้าไปช่วยของกระทรวงแรงงานเนี่ยเหมือนกับการเข้าไปช่วยดูแลเข้าไปช่วยซัพพอร์ตเฉยๆงบประมาณเองเนี่ยมันก็ได้รับการบริจาคเช่นได้รับบริจาคน้ำมันเครื่องมาจากบริษัทนั้นบริษัทนี้แล้วเราก็มาบริการฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแรงงานเองหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ใช้แรงงานท่านใดที่มีปัญหานะครับหรือในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะไปทำงานได้นะครับแล้วก็โรงงานหยุดเราก็มีออกมาตรการท่านรัฐมนตรีเองก็ขอว่าออกมาตรการให้เป็นวันหยุดแต่ไม่ใช่เป็นเวลาที่ยังได้รับค่าจ้างอยู
0: ่
1: ตรงนี้ก็เป็นสวัสดิการที่กระทรวงแรงงานเองก็กำลังทำให้อยู่ครับส่วนผู้ประกอบการเองถ้าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการซ่อมแซมองค์กรของตัวเองมีความจำเป็นจะต้องกู้เงินเราจะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งนะครับเป็นกองทุนความปลอดภัยเรียกกองทุนความปลอดภัยที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยสามารถเข้ามากู้ยืมที่กองทุนของกระทรวงแรงงานกองทุนเนี้ยได้รายละไม่เกิน2ล้านโดยที่ดอกเบี้ยอัตราต่ำ 2.7 บางครั้งถ้าจำไม่ผิดกับประมาณนี้ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังไม่ทราบนะคะนี่ก็เพิ่งทราบเองเหมือนกันเนาะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้จริงๆมีอยู่ไหนให้ไปติดตามได้บ้างคะท่านโฆษก
1: เข้าไปที่เว็บของกระทรวงแรงงานได้เลยนะครับหรือว่าต้องการที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะร้องเรียนเพิ่มเติมเนี่ยไปที่ไลน์นะครับแอดไลน์แล้วก็ทัศน์สิทธิ์ฟองดูนะครับหรือว่าเป็นการโทรศัพท์สายด่วน1506หรือถ้าท่านมีปัญหาใดๆไปที่แรงงานจังหวัดของทุกแรงงานทุกจังหวัดที่เกิดปัญหานะครับเราจะมีศูนย์บริการในทุกจังหวัดนะครับ
0: ก็คือไปสอบถามข้อมูลได้ว่ามีมาตรการอะไรใช่ไหมคะในการช่วยเหลือ
1: ใช
0: ่
1: ครับถ้าเข้าไปที่แอดไลน์ไปที่ฟองดัวนะครับแล้วมันจะมีช้อยเราเลือกว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องของต้องการความช่วยเหลือด้านใดเราก็กดเข้าไปในด้านนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูคอยตอบแล้วก็ส่งเรื่องให้อยู่นะครับ
0: อันนี้นะคะถ้าเกิดเข้าไปในทัฟฟี่ฟองดูนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันหรือว่าจะไปที
1: ่
0: แรงงานนะคะ
1: แรงงานจังหวัด
0: แรงงานจังหวัด
1: นะครับหรือว่าถ้ามีบ้านท่านเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมตรงไหนนะครับท่านมีปัญหาไม่ใช่ไปซ่อมเฉพาะมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานอื่นเรื่องสวัสดิการเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องประกันสังคมท่านก็แจ้งที่ศูนย์บริการตรงนั้นได้เลยครับเพราะว่าเราก็จะบริการถ้ามีศูนย์ไหนเราจะบริการกันทั้ง5หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับถ้าตรงไหนไม่มีก็ฝากเรื่องมาเราก็จะช่วยกันดูแลให้ครับ
0: ได้เลยค่ะอีกอย่างค่ะท่านโฆษกขาสอบถามอย่างนี้จากที่บอกว่าซ่อมไปละประมาณสัก 6,000 คันซ่อมแบบไหนบ้างอย่างเช่นซ่อมหนักนะคะหรือซ่อมแบบจมน้ำนานอะไรเงี้ยหรือเราซ่อมอะไรไปบ้างคะ
1: จมน้ำมาเนี่ยนะครับจมน้ำมานานจมทั้งคันจมนานเนี่ยอ
0: ัน
1: นั้นถือว่าเป็นการซ่อมหนักซ่อมหนักก็คือจะต้องยกเครื่องต้องผ่าเครื่องเราก็จะมีช่างมาแต่ว่าในเราก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าซ่อมหนักเนี่ยมันมีอะไหล่บางตัวที่เจ้าของรถเองเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อมาแต่ว่าเราบริการซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีบริการหาแรงงานฟรีแต่ถ้า ฉพาะแค่ว่ามาดูแล้วเนี่ยน้ำมันเข้าหม้อเครื่องน้ำมันเข้าในบ่อพักหรือเข้าในไปปะปนกับน้ำมันเครื่องหรือตัวน้ำมันเราถ่ายให้ฟรีตัวเนี้ยนะครับส้มหนักก็เยอะครับส้มหนักก็เยอะเช่นที่แก่อารมณ์กล้าวหรือเช่นที่ผ่านมาที่จังหวัดน่านอย่างนี้อันนี้ส้มหนักเลย
0: ค่ะ
1: ครับส้มหนักมีเยอะครับ
0: ส้มหนักจะเยอะกว่าเพราะว่าส่วนมากน้ำเข้ารถเนาะ
1: ใช่เข้ารถเพราะน้ำเข้ารถแช่เป็นเดือนอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แช่เป็นเดือนถ้าเราปล่อยมันแห้งไม่มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยพอเห็นว่าน้ำลดแล้วพอไปสตาร์ทเนี่ยเครื่องมันก็จะมีปัญหาเราจะเที่ยวดีอยู่อันหนึ่งก็คือว่าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีศูนย์ฝึกซ่อมศูนย์ฝึกซ่อมมอเตอร์ไซค์ศูนย์ฝึกซ่อมเครื่องไฟฟ้าศูนย์ฝึกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่อมานี้เราก็จะมีอาจารย์แต่ละเราก็จะมีอาจารย์ทั่วประเทศใน70กว่าจังหวัดเนี่ยเราจะมีจังหวัดไหนที่น้ำไม่ท่วมท่านละมุดก็มีคำสั่งการให้ลงมาลงไปช่วยกันบริเวณใกล้เคียงตอนนี้เราก็จะมีช่างถ้ามาช่วยประมาณสัก400ท่านนะครับ
0: ค่ะโอ้โห
1: แต่ว่ากระจายไปแต่ละหน่วยแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าหลักๆจะเป็นซ่อมหนักแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราก็ต้องคุยกันอีกทีนึงใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดมีเวลาอาจจะต้องไปสั่งมาเองอะไรเงี้ยเนาะในการซ่อมคือเรามีช่างให้นะคะ
1: มีช่างให้น้ำมันคงน้ำมันเครื่องเรามีเตรียมพร้อมไว้ให้ที่มีผู้ประกอบการบางท่านเขาบริจาคมาอะไรเงี้ยเราเตรียมแน่แต่ว่าถ้าเป็นช่อมหนักไปอะไรบางตัวเนี่ยนะครับก็เราก็จะบอกว่าตัวนี้เสียให้ไปหามาก็ถือว่าเป็นการช่วยกันไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดหลังจากนี้ในเกี่ยวของกระทรวงแรงงานนะครับก็คือเรื่องของสวัสดิการแรงงานที่ไม่สามารถไปทำงานได้ถ้าท่านขาดรายได้หรือท่านไม่ได้รับค่าจ้างอะไรอย่างไรเนี่ยในภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวะตกงานฉุกเฉินได้นะครับก็สามารถที่จะไปแจ้งที่แรงงานจังหวัดไปแจ้งที่กรมสวัสดิการแรงงานที่แรงงานจังหวัดของเราเนี่ยนะครับเพื่อรับเงินเยียวยาสนับสนุนเพราะว่ามันมีกรณีก็คือหนึ่งถ้าตกลงนายจ้างตกลงกันเองได้นะครับก็คือว่ากันเป็นวันหยุดแต่ไม่ใช่เป็นเวลานายจ้างต้องจ่ายตังค์นะครับแต่ว่าถ้านายจ้างเองก็บอกว่าท่านฝนตกน้ำท่วมขนาดนี้ผมเองก็ไปต่อไม่ไหวนายจ้างจะไปแจ้งที่เจ้าพนักงานตรวจรายงานของเรานะครับว่าขอเลิกกิจการชั่วคราวเมื่อเลิกกิจการชั่วคราวเลยนายจ้างก็จ่ายค่าจ้างแค่ประมาณ75%ของค่าจ้างนะครับก็จะช่วยบรรเทานายจ้างลงมาได้นะครับ
0: อ๋อก็คือมีทั้งภาคส่วนของผู้ที่เป็นแรงงานเองแล้วก็ภาคผู้ประกอบการเองก็คือต้องมาพูดคุยกันอีกทีนึงว่ากิจการไปไหวยังไงอีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: คือเรามีทั้งสองส่วนอยู่แล้วนะครับส่วนที่ว่าให้คุยกันเองเรานายจ้างกับนายจ้างกับลูกจ้างถ้าสมมติตกลงกันได้เอานะอยู่กันมานานแล้วก็เข้าใจสภาพกันต่างคนต่างเข้าใจกันก็คือจบแต่ถ้าสมมติว่ามันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ไหวครับลูกจ้างก็ไปแจ้งว่าตกงานในภาวะสุดวิสัยอย่างเงี้ยนะครับก็ไปแจ้งที่ประกันสังคมพอไปแจ้งที่ประกันสังคมแล้วเนี่ยก็ให้นายจ้างรับรองว่านายเนี้ยเป็นพนักงานของบริษัทจริงๆประกันสังคมก็จะจ่ายให้ 50% ของค่าจ้างครับไม่เกิน6เดือนนะฮะ160วัน
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะคะที่ถ้าเกิดอยู่ในระบบของกระทรวงแรงงานแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามได้ถึงตรงนี้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเผื่ออะไรหลายท่านยังไม่ทราบนะคะก็ติดต่อได้เพราะว่าหลังจากนี้เองคาดว่าจะมีการขยายนะคะหรือว่าเปิดศูนย์ไปที่จังหวัดอื่นๆด้วยไหมคะเป็น
1: ทั้งหมด27จังหวัดที่มีน้ำท่วมเนี่ยเรามีศูนย์ทุกจังหวัดครับ
0: ตอนนี้เลย
1: คือตอนนี้เรามีทุกจังหวัดแล้วครับแต่บางจังหวัดที่ถ้าน้ำมันท่วมมากท่วมสูงที่เรายังไม่สามารถเปิดศูนย์ได้เนี่ยเราก็จะไปหาที่ที่ใกล้ที่สุดที่ประชาชนสามารถเข้าไปเจอเราได้ซึ่งขณะนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ที่เรียนนะครับตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชรไปที่อำเภอโกสัมพีแล้วก็จากนั้นเนี่ยหยุดกำแพงเพชร1วันแล้วก็จะกลับมาที่อยุธยามีบางบานมีเสนาประมาณนี้ครับมานครสวรรค์มีตาครีอะไรประมาณนี้ครับเรามี27จังหวัดเรามีศูนย์ในแต่ละจังหวัดนะครับแต่บางจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีน้ำท่วมเป็นอำเภอแล้วก็มีศูนย์เดียวจังหวัดไหนที่น้ำท่วมหนักน้ำท่วมเยอะเราก็ขยายศูนย์ขึ้นเนี่ยมากขึ้นเนี่ยนะครับ
0: ค่ะอ๋อนะคะ หลักๆก็คือเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีนึงว่าจะมีการขยายไปยังเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้นะคะแต่ละพื้นที่ความเสียหายมันก็ไม่เท่ากันแต่ว่าปัญหาเรื่องเนี่ยของรถเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะยังไงอยากจะให้นะคะทางโฆษกเนี่ยฝากนะคะไปยังประชาชนหน่อยนะคะว่าหนึ่งแหละนะคะจะต้องทำยังไงถ้าอยากจะมาที่ศูนย์นะคะแล้วก็มีอะไรที่สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมย้ำไปอีกทีนึงก็ได้ค่ะเผื่อประชาชนที่ฟังอยู่จะได้รู้ค่ะว่าจะต้องไปดำเนินการยังไงบ้างค่ะ
1: ก็เรียนอย่างนี้นะครับจังหวัดที่เกิดประสบอุทกภัยนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามนะครับของรายงานว่าเราเปิดศูนย์ได้ที่ใดเราเปิดศูนย์ที่ไหนนะครับเราก็จะมีการแจ้งในเพจของกระทรวงแรงงานด้วยนะครับอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ในส่วนที่ท่านต้องการความช่วยเหลือใดเป็นกรณีอื่นนะครับหรือจะเป็นด้านประกันสังคมเองเนี่ยเราก็ได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายที่สังกัดเข้ากับประกันสังคมเนี่ยออกไปดูแลรักษาด้านพยาบาลเบื้องต้นให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการรับความช่วยเหลือนะครับในแต่ละจังหวัดของท่านเนี่ยในเพจของกระทรวงแรงงานนะครับเราจะมีว่าเราเปิดศูนย์ที่ไหนอย่างไรตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนถ้าเราเปิดศูนย์ไปแล้วเช่นเรากำหนดเหมือนกับแก่ล้มเก้าอย่างนี้ครับมันมีทั้งหมด40เรากำหนดไว้ว่า3วันถ้า3วันแล้วประชาชนยังมาใช้บริการเราก็จะขยายไปแต่ถ้าเมื่อศูนย์ไหนที่ประชาชนมาใช้บริการแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเคลื่อนบุคลากรของเราจากศูนย์นั้นไปอีกที่หนึ่งที่มีปัญหาต่อนะครับประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรให้กระทรวงแรงงานได้ทำได้ช่วยหรือได้ประสานอะไรทำเรื่องใดก็ได้ประสานมาที่กระทรวงแรงงานได้นะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เราก็อยากจะมาบอกต่อนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านโฆษกด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที
1: ่ให้ให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับมีอะไรกระทรวงแรงงานของเราเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จริงๆเวลาน้ำท่วมเนี่ยภารกิจหลักเนี่ยมันอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแหละแต่ว่าเราทุกหน่วยงานที่เราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยเราทุกหน่วยงานทุกกระทรวงก็ต้องร่วมบูรณาการร่วมด้วยช่วยกันครับมีอะไรเรายินดีครับ
0: ได้เลยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะต้องขอบพระคุณคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์นะคะโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนะคะก็เรียกว่ามีข้อมูลนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่ติดตามฟังอยู่เพราะว่าบางท่านเองอาจจะประสบปัญหาแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์นะในส่วนของการที่เราเป็นแรงงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะเป็นผู้ประกอบการบางท่านด้วยนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการโดยส่วนมากก็อาจจะพอนะคะเรียกว่าเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ว่าพอถ้าเกิดเป็นเราเองบางทีเราก็ลืมเนี่ยในช่วงเวลานั้นเรามัวแต่ห่วงบ้านห่วงสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ตรงหน้าจนลืมไปว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการอะไรนะคะได้บ้างในส่วนนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งด้านด้วยเหมือนกันนะคะที่ถือว่าดีมากๆเข้ามาช่วยซ่อมแซมเกี่ยวกับรถนะคะต่างๆที่ประสบภัยเพราะว่ามันโหค่าช่างเนาะอย่างน้อยประหยัดค่าช่างไปได้ก็โอเคนะคะหรือประหยัดอะไรตรงไหนได้นะตอนเนี้ยที่มันเกิดสถานการณ์ก็ถือว่าดีมากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ถือว่านะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะพอได้ทราบข้อมูลแล้วก็ถ้ามีปัญหาติดต่อประสานงานนะคะอย่างที่บอกไปที่กระทรวงแรงงานนะคะใกล้พื้นที่หรือว่ากรมแรงงานนะคะในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝากกันก่อนนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าดีมากๆเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าจำเป็นมากๆถ้าใครนะคะที่สามารถจัดสรรให้มีเงินฝากเป็นเงินฝากเงินออมได้อันนี้จะดีมากๆในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตก็ดีหรือหลายๆคนรู้สึกว่าอยากจะออกมาพักนะคะให้กายใจมันดีนะคะเรื่องของการมีเงินฝากเอาไว้เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากมีเงินเก็บเอาไว้ได้ดีมากๆแล้วอันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษแบบ9เดือนละเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนที่ทางธนาคารออมสินนะคะอยากให้ทุกคนได้เริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงเริ่มต้น 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนและเงินฝากพิเศษเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกเลยค่ะก็คือให้คุณคุมได้เลยนะตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่ต้องเสียภาษีนะคะเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนเป็นยังไงฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็ยังได้รับดอกเบี้ยนะคะ 0.95% ต่อ ่อปีแต่ถ้าเกิดออมนานขึ้นอีกหน่อยก็เป็นการออมนานขึ้นแบบ11เดือนนะคะเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้จะได้รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีทั้งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะได้แล้ววันนี้นะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ www.gsb.or.th นะคะหรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองวางแผนกันดูนะคะจะใช้แผนนี้เองเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเพราะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองดูถ้าเกิดไหวนะคะถ้าเกิดไหวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งด้านนะคะที่ดีเหมือนกันสำหรับการออมเงินนะคะมันดีอยู่แล้วทุกคนเรามีเงินเก็บเรามีเงินฝากแล้วถ้าเงินฝากเงินออมของเราเนี่ยนะคะมันงอกเงยเป็นสินทรัพย์ได้ก็ยิ่งดีนะคะเขาเรียกว่าให้เงินทำงานนะคะไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นำมาฝากทุกท่านเอาไว้นะคะในช่วงนี้ด้วยนั่นเองค่ะส่วนนะคะในตอนนี้เองเรามาดูกันหน่อยนะคะว่ามีอัปเดตนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพิ่มเติมเคสก่อนหน้านี้ที่ถนน346จากกาญจนบุรีไปนนทบุรีนะคะก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระพิมล50ใช่ไหมที่รับแจ้งว่ามีรถพ่วงแบบไปจอดอยู่อะไรเงี้ยนะคะอัปเดตมาเพิ่มเติมว่าตอนนี้ค่ะทางสภ.บางเลนเคลื่อนย้ายรถเนี่ยไปเข้าข้างทางซ้ายนะคะเป็นรถบรรทุกชนขอบทางไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็อยู่ในระหว่างการรอรถยกนะคะแค่นั้นเลยนะสำหรับในจุดนี้ค่ะส่วนนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงทางคุณพานบอกว่าไปเจอนะคะเส้นทางถนนมันไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่นะคะรัชดาพิเศษขาออกแยกรัชดาพระรามสี่ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะคะก็บอกว่ารถเนี่ยมันไปได้แหละแต่ว่าช่วงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์บอกผิวการจราจรมันไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยนะคะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาซ่อมแซมก็คิดว่าเขาก็น่าจะนะคะน่าจะเร่งอยู่เหมือนกันนะคะในจุดนี้นะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีงานใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ใช่ไหมคะเร่งปรับพื้นที่อยู่แล้วแหละนะคะในพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าในเด็กๆก็ตามนะคะถ้าเจอจุดไหนอีกก็สามารถแจ้งนะคะเข้ามาได้เผื่อว่าเราจะได้ประสานถ้ามันเป็นจุดที่มันเกิดขึ้นใหม่นะคะยิ่งเป็นปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันนี้ยิ่งดีเลยนะคะปัญหาเก่านานมาแล้วก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าอาจจะเนิ่นนานมาแล้วยังไม่มีใครแบบเข้ามาแก้ไขสักทีนะคะอันนี้ก็ถือว่าช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาในระหว่างการเดินทางด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเจอหลายจุดอยู่เหมือนกันนะบนท้องถนนอะไรอาจจะจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราเจอแล้วก็อาจจะจำความรู้สึกไว้สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวแจ้งกันใหม่อีกทีนึงนะคะเผื่อว่ารู้จุดว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอจุดที่ถนนเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วเราสามารถแก้ไขนะคะหรือแจ้งได้ก่อนปัญหาใหญ่มันก็จะไม่เกิดตามมาแน่นอนนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนก็สามารถช่วยเหลือนะคะแล้วก็แนะนำไปด้วยกันได้นะคะในตอนนี้นะคะในตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายๆจุดนะคะที่บางทีเนี่ยอาจจะเกิดปัญหานะคะอยู่บ้างนะคะพอสมควรยังไงทุกคนแจ้งกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ส่วนเส้นทางการเดินทางนะคะในขณะนี้หลายๆจุดเริ่มจะมีปัญหาปริมาณรถเนี่ยสะสมนะคะในพื้นที่แล้วประมาณบ่ายสองกว่าเองนะคะยังไม่บ่ายสามเลยแล้วก็ในช่วงนี้หลายๆโรงเรียนเนาะปิดเทอมกันไปแล้วด้วยนะคะก็คิดว่าแถวที่เป็นโรงเรียนนะคะไม่น่าจะมีปัญหามากนักแต่บางเส้นทางรถเยอะนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะทางฝั่งของถนนพระรามสี่นะคะต่อเนื่องไปพระรามหนึ่งพระรามสี่จริงๆยังพอไปได้นะคะพระราม4ไปได้ทุกคนไม่แย่นะคะถือว่าเดินทางได้ค่อนข้างดีแล้วแหละตอนนี้นะคะแต่อาจจะมีชะลอตัวบ้างนะคะช่วงหน้าสามย่านนะหรือว่าถนนเส้นทางฝั่งของ สีลมบ้างนิดหน่อยนะคะชะลอตัวนะคะชะลอตัวอยู่ยากพรมสีคลองเตยก็ยังมีปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะท้ายแถวแอบจะเริ่มสะสมแล้วด้วยนะคะในตอนนี้นะคะในตอนนี้นะแต่ว่าก็จะมีรถเยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็เริ่มสะสมมากที่สุดในตอนนี้นะคะตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยเราดูแบบว่าแมปผิดหรือเปล่านะคะว่าทำไมรถมันเยอะนะคะรถมันมีปริมาณเริ่มแบบติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพระรามหนึ่งนะคะตอนนี้ติดเลยแล้วก็แยกอโศกสุขุมวิทติดก่อนเลยนะคะยาวมาจนถึงนะคะทางฝั่งของเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็มาสามย่านไม่ไปสยามนะคะเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็ทางฝั่งแยกพญาไทรถเยอะนะคะรถเยอะเลยแหละนะถ้าจะเข้าจะออกในเส้นทางอาจจะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะณตอนนี้อย่างทางฝั่งนะคะของถนนพญาไทตอนนี้ท้ายสะสมนะคะเลย MBK มาแล้วเลย MBK ก็คือมาอยู่ฝั่งจุฬาแล้วนะคะเนื่องด้วยว่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดอาจจะมีงานรับปริญญาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ปริมาณคนก็เยอะแล้วก็มีการจัดงานแต่ว่าวันนี้วันพุธเราก็คิดว่าอาจจะไม่หนักหนาสาหัสนะคะขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มมีปริมาณรถเยอะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราต้องติดตามกันก็คือเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับฝนนะว่าฝนเนี่ยมีโอกาสจะตกหรือไม่นะคะสำหรับในช่วงนี้เองตอนนี้นะคะเท่าที่ดูนะคะโดยภาพรวมก็ยังมีเมฆมากนะคะมีเมฆมากนี่แถวๆคลองเตยนี่มีเมฆมากนะคะแล้วก็มีกลุ่มนะคะมีกลุ่มของฝนที่ตกแต่ว่าตกอยู่ช่วงสมุทรสาครนะคะสมุทรสงครามแล้วก็ราชบุรีนะคะแล้วก็ลงไปถึงใครนะคะตอนนี้ถ้าอยู่แถวๆรังสิตปักเกร็ดนะคะสถานการณ์เป็นยังไงนะคะบอกมาหน่อยว่ามันมีฝนไหมสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอบเห็นเหมือนมีกลุ่มฝนนะคะอยู่บางๆแต่ไม่แน่ใจเลยอยากได้คอนเฟิร์มจากทุกคนนะคะที่อาจจะเดินทางอยู่สักนิดนึงว่ามีฝนหรือเปล่านะคะหรือยังไงนะคะยังไงแจ้งเข้ามานะคะสักนิดนึงด้วยนะเดี๋ยวเราตามเรื่องของเนี่ยแหละสถานการณ์ฝนกันต่อว่าวันนี้นะคะหลังจากบ่ายสามเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีโอกาสรอดจากฝนที่กำลังจะตกหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูมันมีกลุ่มฝนแต่พอดูทิศทางลมนะคะพอดูทิศทางลมมันยังเป็นลมที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะไปทางใดลมไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าการก่อตัวของเขาอะค่ะมันจะพัดไปในทิศทางไหนซะทีเดียวอย่างกลุ่มที่เกิดอยู่ทางฝั่งซ้ายนะคะของกรุงเทพมหานครจะพัดมาส่วนตรงกลางนะคะของกรุงเทพมหานครหรือไม่ก็ยังต้องดูกันต่อไปส่วนอย่างที่บอกค่ะด้านบนนะคะด้านบนทางเหนือนะคะอย่างทางฝั่งสามโคกรังสิตปักเกร็ดเป็นยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อแล้วก็ถ้าเกิดใครเจอแจ้งกลับมาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 14:46 แล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงใกล้ๆจะบ่าย3นะแล้วก็แดดแถวคลองเตยแรงอยู่นะแต่ว่าเมฆก็ค่อนข้างจะใหญ่นะก็ตัวแอบแบบมีครึ้มๆหน่อยๆนะคะทุกคนรอลุ้นกันเนาะรอลุ้นกันไปด้วยกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างส่วนในตอนนี้นะคะเรามาฝากนะคะถึงทุกคนดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางสักนิดนึงค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลนะคะจากทางมอเตอร์เวย์นั่นเองนะคะโดยกรมทางหลวงนะคะได้มีการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะช่วงบางปะอินหินกองนะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่6ถึง11ตุลาคมนี้นะคะหรือจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายนั่นเองนะคะสำหรับทางกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองค่ะก็ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือที่เรารู้จักกันว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็เป็นการเปิดทดลองให้บริการครั้งนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาตั้งแต่ของวันที่6 ตุลาคม 2569นะคะก็คือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้แหละแล้วก็เปิดยาวไปนะคะจนถึงวันที่11 ตุลาคมเวลา24 นาฬิกาหรือนะคะหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะว่าก็ต้องรอดูในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นะคะเพราะตอนเนี้ยฝนมันดูเหมือนจะทิ้งช่วงมันตกไงแต่มันก็แบบไปตกที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่ไหมคะต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะคะก็เลยอาจจะเผื่อสถานการณ์เอาไว้ด้วยทางกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้บริการแล้วก็บริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์เราจะได้ช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของภาคประชาชนทั้งนี้นะคะเนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 จริงๆตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงเนี่ยก็ขอให้ทางประชาชนนะคะวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางด้วยและสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 กด 6โทรฟรีนะคะทุกเครือข่ายเลยค่ะตลอด24 ชั่วโมงแล้วก็ติดตามข้อมูลการจราจรผ่าน DOH Highway Radio ก็ได้อีก1 ช่องทางนะคะ DOH Highway Radio อีก1 ช่องทางหรือว่าโทร1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24 ชั่วโมงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อจะใช้เส้นทางกับทางกรมทางหลวงและนะคะอีก1 ทางเผื่อไม่แน่ใจก็โทรมานี่แหละค่ะจสร้อยจ1808แล้วก็1137ได้อีก1 ช่องทางเช่นเดียวกันนะคะนะคะในตอนนี้เองเดี๋ยวเรามาเรียกว่าพูดคุยกันดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะชื่นชมนะคะกับอีก1 เคสเป็นแท็กซี่สีชมพูเก็บโทรศัพท์มือถือมาคืนเจ้าของนะคะก็คือพูดคุยกับคุณเอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณเอ
1: คร
0: ับ โทรศัพท์มือถืออันนี้เนี่ยคือเก็บได้หรือว่าผู้โดยสารลืมไว้ที่รถคะ
1: ผมเป็นเจ้าของโทรศัพท์ครับ
0: เอาเป็นเจ้าของคุณเอเป็นเจ้าของโทรศัพท์โอเคคุณเออยากคุณเอรู้ตัวว่าลืมโทรศัพท์เนี่ยตอนไหนยังไง
1: เดี๋ยวไล่ฟังก่อนคือผมมาจากสุรินทร์เมื่อคืนพอดีพาลูกสาวมาเรียนพิเศษนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทำพอร์ตโฟลิโอเกี่ยวกับเรื่องแพทย์นะครับที่แถวโรงแรมแถวหัวลำโพง
0: ค่ะ
1: แล้วพอดีช่วงสายๆก็เลยไปไหว้พระกับแฟนที่วัดมังกรกมลาวาสนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วขากลับเนี่ยวันนั้นนัดที่กลับนะฮะพอดีลูกสาวคนเล็กเนี่ยเขาเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วจังหวะผมไปโรงพยาบาลมาเยือนกรุงประชารักษ
0: ์ค่ะ
1: ปลายทางนะปลายทางคือไปหาเพื่อนนะหาเพื่อนที่โรงพยาบาลเยือนกรุงทีนี้จังหวะรถมาเนี่ยก็คือขนของมันก็มีของเต็มมือก็ไม่ได้สนใจอะไรกันแล้วจะหวาว่าแฟนผมอ่ะเขาอยากถ่ายรูปเพื่อน
0: ค่ะ
1: เขาเลยบอกลูกฝากเล็กว่าเนี่ยโทรศัพท์อยู่ไหนลูกเขาหากันปลาเหลือกันนี้เอาโทรศัพท์หาย
0: โอ้
1: ดึงเครียดเลยคันนี้เสร็จก็เพื่อนแฟนก็โทรเข้ามือถือที่ไอโฟนนะครับก็โทรเข้าไปทีแรกตรงนี้ยังไม่มีโทรศัพท์เลยก็คิดว่าคงหายแล้วนะแล้วก็โทรอีกครั้งนึงก็มีปลายสายรับก็บอกว่าผมขับแท็กซี่ครับก็บอกว่าโทรศัพท์ของคุณพี่ลืมไว้ในรถผมอะครับอะไรเงี้ย แฟนถามว่ารถตัวนี้รถนี้ไหนคะบอกว่ารถตัวนี้อยู่ที่หน้าสถานพระราม3เขาเลยบอกว่าขอรถควรเอามาคืนได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้ค่าตามใจอะไรเงี้ยบอกได้ครับได้ครับอะไรเงี้ยแล้วก็ขับมาส่งให้ถึงที่เลยทีแรกผมจะให้ปางเขาก็จะไม่รับผมไม่เป็นไรครับน้ำใจเขาบอกไม่เป็นไรครับเขาไม่กล้ารับเขาบอกว่าเขาไม่คือผมก็รับใจผมบอกว่าโอ้พี่คนดีๆพี่หายากมากนะครับโทรศัพท์เครื่องร้อนหลายหมื่นแล้วเขาไม่คิดจะเอาเงินจากผมด้วยเขาบอกว่าจะไม่รับเงินด้วยครับน่ารักมากครับผมก็รีบถามชื่อเมื่อกี้เขาก็รีบไปด้วยครับ
0: ไม่เป็นไรเราเจอแล้วเดี๋ยวเราให้คุยกับคุณพิพัฒน์อ่ะมาดมนตรีนี่ไปคนขับรถแท็กซี่สีชมพูค่ะได้คุณนิพัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ค่ะคุณนิพัฒน์ตอนนี้เราอยู่กับทางคุณเอนะที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ได้เจอกันเนาะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่รู้จักที่วีละครับผม
0: ได้เดี๋ยวให้คุณเอได้คุณเอขอบคุณทางคุณนิพัฒน์อีกทีนึงเนาะ
1: ครับก็ครับพี่พัฒน์ก็ผมกับแฟนแล้วก็ลูกสาวก็ขอบคุณที่มากนะครับโถถ้ามันไม่ใช่ข่าวหายที่ผมแย่แน่เลยนะครับเพราะมันมีข้อมูลหลายอย่างในเครื่องด้วยทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกรรมทางการเงินแล้วก็มีข้อมูลเอกสารของแฟนด้วยอยู่ในโทรศัพท์นะครับครับขอบคุณที่มากก็ผมบอกตรงว่าคงเจอคนยากค่ะยากจริงครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะทีนี้ทางคุณพี่พัฒน์ค่ะคุณพี่พัฒน์รู้ว่าโทรศัพท์ของทางคุณเอเนี่ยตกอยู่บนรถตอนไหน
2: พอดีรับผู้โดยสารขึ้นอีกคนครับพอดีผู้โดยสารหยิบให้เลยอ๋อเลยนึกขึ้นได้ว่าเพิ่งไปส่งลูกค้าตรงโรงพยาบาลเจริญกรุงพอดีน่าจะใช่ก็เลยเก็บไว้ครับ
0: ค่ะโอ้ผู้โดยสารคนนั้นก็น่ารักเนาะที่ไม่ไม่เก็บไปแบบไปเลยอ่ะคือแบบแจ้งเราว่าของไม่ใช่ของเขาอะไรเงี้ยโอ้ตายแล้วเจอคนดีจังเลยนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะแล้วหลังจากนั้นนานไหมกว่าเจ้าของเครื่องเขาจะโทรกลับมาหาคุณ
2: รอสักพักนึงนะครับจอดรอว่ายังไม่ไปไหนครับเพื่อนก็เลยจอดรออยู่แถวนั้นคร
0: ับ รอโอ้น่ารักจังเลยนะคะ
2: รอให้ลูกค้าโทรมาม
0: ีเคสแบบนี้บ่อยไหมคุณพิพัฒน
2: ์ก็บ่อยอยู่ครับ
0: แสดงว่าก็คืนเขาหมดเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้น่ารักมากๆคุณนิพัฒน์ขับอยู่แถวไหนคะ
2: อ๋อตอนนี้อยู่แถวเชียงรังสิตครับกำลังส่งผู้โดยสารอยู่ตอนนี้ครับ
0: โหนน่ารักจังเลยแล้วทำไมถึงไม่รับค่าตอบแทน
2: อ๋อมันไม่ไกลมากนะครับก็เลยไม่ว่าจะไม่เอาคร
0: ับ โอ้น่ารักเนาะน่ารักมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้มีลูกค้าดีๆเยอะๆนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบว่าเป็นคนน่ารักนะคะได้เลยขอบคุณคุณนิพัฒน์มากแล้วก็ขอบคุณคุณเอมากๆด้วยนะ
1: ครับเช่นกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะก็นะคะทางเคสนี้นะจริงๆเนี่ยก็คือเราเรียกว่าอยากให้นะคะทางคุณเอเนี่ยได้ขอบคุณนะคะทางคุณพิพัฒน์นะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารรจุฬา9553กรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าน่ารักมากแล้วบังเอิญว่าทางคุณเอไม่ได้ถามชื่อคุณพิพัฒน์เอาไว้เราก็เลยไปติดตามนะคะมาให้นะคะกับทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็เจ้าของอู่นี่แหละพอดีพอได้คุยกันนะคะก็จำได้ว่าอ๋อลูกค้าคนนี้เองนะคะเพิ่งแบบเอาโทรศัพท์เนี่ยไปคืนให้นะคะซึ่งก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าพอเจอทั้งนะลูกค้าอีกท่านหนึ่งด้วยที่น่ารักมากๆที่เขาพอเห็นโทรศัพท์เขาก็ไม่ได้หยิบไปแล้วก็ให้ทางคุณพิพัฒน์เนี่ยเก็บเอาไว้นะคะเพื่อรอให้เจ้าของอ่ะเขาโทรกลับมานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอีกหนึ่งเรื่องในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ทุกคนมีน้ำใจนะคะช่วยเหลือกันเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องอย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคน ทำได้นะคะแล้วจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มันง่ายมากๆในการที่เราจะช่วยกันทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราทำได้นะคะไม่อยากให้มองว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องยากอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เลยอะไรที่ไม่ใช่ของของเราตามหาเจ้าของนะคะหรืออย่างที่บอกค่ะลองคิดในมุมที่ว่าถ้าเป็นเราเนาะถ้าเป็นเราอะโอ้โหใจมันหล่นไปเลยแหละแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่านะคะกับคนคนนั้นเนี่ยมากแค่ไหนนะคะต่อให้มันเป็นอะไรก็ตามนะคะนำไปคืนเจ้าของนะคะก็จะดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องเลยที่ดีมากๆในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็เรียกว่านะคะได้เจอคนน่ารักนะในช่วงก่อนหน้าเราก็เจอมาแล้วนะคะช่วงนี้อีกนะคะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะคะอัปเดตเรื่องของอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่มีนะยังอยู่ที่18รายนะคะส่วนเส้นทางนะคะส่วนเส้นทางตอนนี้นะคะตอนนี้เองเนี่ยก็มีการแจ้งมาจากคุณอารักษ์นะคะบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกขาออกนะคะแยกบางแวกถึงสมาคมชาวปากใต้ช่องทางคู่ขนานเนี่ยค่อนข้างจะเคลื่อนตัวช้าเลยนะคะช่องทางด่วนเคลื่อนตัวได้แล้วค่ะช่วงหน้าสมาคมชาวปากใต้ช่องทางคู่ขนานบอกว่ามีรถไปจอดอยู่ทางซ้ายจำนวนมากเนื่องจากน่าจะมีงานนะคะส่วนใครถ้าเกิดมาจากพระราม2จะไปออกถนนบรมให้วิ่งช่องทางด่วนมาก่อนแล้วค่อยเบี่ยงเข้าช่องทางคู่ขนานนะคะช่วงหน้าเดอะพาซิโอก็แจ้งว่าจะสะดวกมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้นะตอนนี้นะคะอาจจะมีบางจุดอย่างที่บอกชะลอตัวบ้างนิดหน่อยทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้าด่านบางนาตรากิโลเมตรที่6ถึงจุดเชื่อมต่อ S1 นะคะเหนือแยกบางนาบุรพาวิถีขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่ชลบุรีถึงหน้าด่านบางนากิโลเมตรที่6นะคะมีท้ายแถวนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องอย่างที่บอกระวังกันนิดหนึ่งนะคะในเส้นทางมันชะลอตัวอยู่นั่นเองค่ะปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะกับโครงการดีๆโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะบริษัทบริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจะทำโครงการนี้นะคะเพื่อจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ทำให้ผู้ที่ใช้รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่มากขึ้นลดปัญหาการจราจรและเพื่อเป็นการขึ้นกำไรให้กับสังคมและยังเป็นผลดีนะคะต่อสังคมส่วนรวมกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะก็จะทำให้สมาชิกเนี่ยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แหละแล้วก็มีสิทธิประโยชน์พิเศษนะคะที่จะได้รับก็คือสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินจากกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ส่วนกรณีมีนะคะสินไหมแล้วเป็นฝ่ายถูกก็สามารถยืมรถสำรองได้ไม่เกิน20วันนะคะคุณสมบัติสำหรับรถที่จะเข้าร่วมโครงการก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะก็ผ่อนได้ 0% 6เดือนแต่ถ้าเป็นประเภท3ผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะยังไงฝากเอาไว้ด้วยกับโครงการดีๆโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดินทางด้วยกันต่อกับหนึ่งและจอสร้อยในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะกรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบแต่ระยะเวลาน้ำท่วมยังไม่ครบกำหนด7วันตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้กทม.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.ที่กำหนดไว้7วันนั้นกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองซึ่งทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปป.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมและได้รับผลกระทบจริงแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ยังคงสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะกำหนดตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายกทม. อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบจากหลายระบบโดยพบว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนประมาณกว่า 500,000 รายขณะที่เว็บไซต์ Claim Bangkok มีการแจ้งความเสียหายประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้แจ้งส่วนใหญ่ได้นำเอกสารและรายละเอียดความเสียหายมาด้วยทำให้สามารถนำข้อมูลมาจับคู่และตรวจสอบกับฐานข้อมูลภาครัฐได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเบื้องต้นพบว่ากลุ่มแจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและสายไหมทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพถ่ายจากโดรนเพื่อให้สำนักงานเขตสามารถรองรับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบและรับเรื่องข้อมูลแล้วจะส่งต่อให้ปป.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยจะมีธนาคารออมสินเป็นผู้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีแก่ประชาชนตามระบบที่กำหนดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: กรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นคาดปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองให้ติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยจะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองทางนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวเขื่อนแม่กลองมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณที่ไหลเข้ามาโดยคาดว่าอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวโดยกรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับยกข้าวของขึ้นที่สูงรวมถึงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้าและผ่าผ่อนสร้างฝนรายกันค่ะ
2: นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ผู้ว่าสมุทรสงครามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงครามโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการเร่งระบายน้ำพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่3อำเภอซึ่งร่วมกันนำเรือที่มีอยู่มาจอดตามริมคลองหรือหน้าบ้านก่อนติดเครื่องเดินเรืออยู่กับที่ในช่วงจังหวะน้ำลงเพื่อใช้แรงใบจักรช่วยผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยแนวทางดังกล่าวเป็นการระดมพลังจากประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐช่วยการจัดเรือตามจุดที่เหมาะสมเพื่อดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มตั้งแต่น้ำในพื้นที่สวนและลำประโดงออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาไปคลองสายหลักก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลลงทะเลในที่สุด
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชา

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด

ความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: 15นาฬิกา14นาทีโดยประมาณนะคะกลับมาเดินทางไปด้วยกันต่อค่ะกับหนึ่งแล้วก็จสร้อยนะในช่วงบ่ายสามนิดหน่อยที่ด้านนอกแดดเปรี้ยงเลยนะคะปริ้งจริงๆทุกคนแสบตากันเลยทีเดียวแหละนะคะวันนี้ตั้งแต่นะคะช่วงเวลาที่เดินทางนะคะมาจนถึงตอนนี้เองเนี่ยนะแดดก็ยังเอาจริงๆร่มไปแป๊บๆเองนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยแหละมีแดดเปรี้ยงยาวๆเลยนะคะแต่ว่านะคะเนื่องด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดคุยกันไปใช่ไหมว่าอาจจะมีนะคะการคาดการณ์นะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าคาดการฝนนะคะจากทางฝั่งนครนายกอาจจะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะภายในเวลาประมาณไม่เกินสัก2ชั่วโมงนับจากนี้ได้ไหมล่ะนับจาก15นาฬิกาได้ไหม4 5 6อ่ะประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอดูทุกคนว่ามันจะมีนะคะการขยายตัวของฝนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าความชื้นเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะคะความชื้นสัมผัสค่อนข้างเยอะบวกกับอากาศที่ร้อนโอกาสที่จะมีฝนตกก็เป็นไปได้อยู่แล้วแหละนะคะเพียงแต่จะตกแช่หรือไม่นะคะตกอ่ะจริงๆเอาเป็นว่านะคะหลายๆคนก็คงจะกังวลใจสำหรับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้ามันตกไม่นานนะก็ยังถือว่าโอเคตกแล้วพัดพาไปกระจายเป็นพื้นที่ไปในแต่ละจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตกไม่แช่เราว่าทุกคนน่าจะรู้สึกสบายใจมากกว่าโอเคตกได้แหละจะได้ลดอุณหภูมิความร้อนแต่ถ้ามันตกแช่อันนี้เนี่ยน่ากังวลใจนะคะตกแช่ไม่พอตกแรงด้วยต้องพูดนี้ดีกว่าถ้าตกแช่แล้วตกไม่แรงมากตกแบบสบายๆก็ยังพอไหวอ่ะนะคะในความรู้สึกเรารู้สึกว่าก็ยังคลายความร้อนไปได้นะคะทีนี้นะคะเรากลับมาในช่วงนี้นะคะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่194นะคะที่หมายคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติล่าสุดค่ะถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนเวลา14นาฬิกา49นาทีนะคะถึงละเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับภารกิจนี้ที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั่นเองนะคะหลายๆท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกของเส้นทางในช่วงเวลานั้นก็ต้องขอขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรานำส่งหัวใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาทีนี้นะคะเรากลับมาติดตามกันนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของฝนตกเมื่อสักครู่มาเลยคุณเล็กเวสป้านะคะบอกว่าฝนตกแล้วนะคะที่ถนนเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็ก
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะเป็นยังไงบ้าง
3: ตอนฝนตกหยุดๆนะครับตอนนี้ผมมุ่งหน้าเข้าสู่อ้อมน้อยแล้วครับ
2: โอ้
3: แต่ตรงเส้นอ้อมน้อยที่ฝนแค่ตกปล่อยๆฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่เศรษฐกิจตกหนักเลยฮะ
2: ใช่ไหมคะ
3: มาแล้ว
2: โอ้โหตอนนี้นะคะ
3: สมาชิกระวังหน่อยถนนลื่นด้วยต
2: ้
3: องเศรษฐกิจ
2: ได้ค่ะแล้วตามเส้นทางนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยม
3: ัน
2: ถนนโล่งโอเค
3: ต้องสองฝั่งเลยครับ
2: ค่ะมีน้ำท่วมขังก่อนหน้านี้ไหมคะ
3: ไม่มีครับไม่มีตก
2: โอเคได้นะคะตอนนี้เริ่มตกแล้วทางถนนเศรษฐกิจเดี๋ยวยังไงเราอัปเดตกันนะถ้าเจอจุดไหนอีกแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคุณเล็กได้เดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะนะก็ถนนเศรษฐกิจนะคะฝนตกแล้วอ่ะตอนนี้จุดไหนฝนตกอีกเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้หมายเลขเราจะ1808แล้วก็1137รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของเรานะคะในทุกช่องทางเลยนะคะทุกคนฝนจะมานะช่วงนี่แหละประมาณทางนครนายกหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็คาดหวังนะคะว่าแต่พอพูดปั๊บเริ่มร่มทางฝั่งนี้ทางฝั่งคลองเตยเริ่มร่มซะอย่างนั้นเมฆลอยมาเลยแหละนะคะก้อนใหญ่เลยเดี๋ยวเราตามกันต่อแน่นอนเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การจราจรแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเรามีเรียกว่าเป็นข้อมูลดีๆนะแล้วก็ข่าวดีมาฝากสำหรับนะคะคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีค่ะวันนี้ Car for Cash นะคะมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งที่เรียกว่าตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่า น้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเลยที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณน่าจะรู้ดีที่สุดเลยว่ากว่าจะทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงไปเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้ค่ะคนอื่นอาจไม่เคยรู้แต่ Car for Cash เห็นแล้วก็เข้าใจดีมากๆเลยค่ะสำหรับ Car for Cash นะคะคนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่อยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงนะคะยังไงได้บ้างนะคะ Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขค่ะไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูง 140%สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆค่ะสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400 027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะกับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคชนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาตรวจสอบเส้นทางกันต่อดีกว่าค่ะกับคุณโจอี้นะคะที่ฝั่งบางพลีตำรุนะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีครับ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ใช้ถนนเทพรัตน์นะครับแล้วก็มุ่งหน้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกิ่งแก้วบางพลีตำรุนะครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ติดมาตั้งแต่ตอนหน้าปุ่มโปเลยนะครับมาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมินะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วก็ยาวติดเต็มทุกช่องทางเลยเพราะแดดแรงมากนะครับผมแดดแรงมากแล้วก็จังหวะพอดูนะครับช่องซ้ายที่เขาปิดไปช่องหนึ่งแนวที่เขาก่อสร้างถนนมันเริ่มทำเสร็จแล้วแหละแต่เขายังเอากลวยวางนะครับแล้วก็ขับไปสักระยะหนึ่งก็ประมาณก่อนถึงจุดที่เขามีแบ็คโฮลงเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก500เมตรตรงนั้นก็เข้าใจแต่ว่าเขาปิดยาวมากก็แล้วก็มันทำให้แบบรถมันเยอะแล้วก็นิดนึงครับพอผมเลยจากจุดที่ก่อสร้างปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งได้ปกตินะก็ใช้ความเร็วได้แต่ว่ามาเจอทางกลับรถอีกนะครับจากขาเข้าของขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเทพรัตน์ฝั่งตรงข้ามเขาเปิดทางกลับรถตรงนั้นพอดีมันก็รถก็เริ่มใช้ความเร็วมาก็ต้องมาเหมือนเสียจังหวะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็จากเป็นข้อมูลแต่พอพ้นจากแนวทางกลับรถมาแล้วนะครับแล้วเขากลับรถกันไม่ได้กลับแค่เลนเดียวเขามาสองเลนเลยไงครับผมได้ฝากเป็นข้อมูลด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมยาวๆมาตรงนี้ก็ข้ามจากทางถนนเทพารักษ์ไปแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับรถก็วิ่งได้สบายๆฝากเป็นข้อมูลนะครับ
2: ได้เลยขอบคุณนะคะคุณโจอี
4: ้ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็มาอัปเดตให้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีรถนี่แหละนะคะจะติดช่วงก่อนถึงจุดกลับรถประมาณ500เมตรนะคะเส้นทางบางนาตราดถึงถนนเทพรักษ์นั่นเองนะคะก็อยู่ในช่องซ้ายทำให้รถเนี่ยค่อนข้างจะติดแบบยาวเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าในเส้นทางนะคะมันเกิดนะคะมีปัญหาอะไรหลายๆท่านเองอาจจะรู้สึกว่าอยากจะแจ้งเป็นข้อมูลก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยรับแจ้งนะคะในหลายๆจุดที่เริ่มจะเกิดปัญหานะคะรถมีปริมาณอาจจะค่อนข้างมากนะคะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มีจุดไหนนะคะที่มีฝนนะคะลงมาอันนี้ก็แจ้งอัปเดตเราเนี่ยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวมาดูเส้นทางรามคำแหงหน่อยบอกว่าไปเจอรถจอดเสียนะคะกับคุณสิขรนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณพาดาราถูกต้องนะฮะ
2: ถูกต้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณสิขรน่ารักมากมากค่ะไม่เป็นไรเป็นยังไงบ้างในเส้นทางเห็นว่าไปเจอรถจอดเสีย
5: จากแยกคลองตันมามุ่งหน้ามารามคำแหงตัดพระราม9นะก่อนถึงพระราม9เล็กน้อยอ่ะนะ ก็เป็นรถทีมแดงของขสมกนะรถร้อนจอดเสียอยู่เลนซ้ายซ้ายเนี่ยความจริงเนี่ยเราจะใช้พลังก้าวขาเข้าได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวซ้ายจะผ่านตลอดแต่ทีนี้ว่าติดรถเมย์จอดเสียคันนี้อยู่ก็เลยตอนนี้ท้ายแถวมันก็จะยาวไปถึงแยกของตันแล้ว
2: ค่ะ
5: นะปกติเนี่ยซ้ายมันก็จะวนซ้ายได้เลยนี่มันต้องมาต่อแถวแล้วต้องเบี่ยงไปตัดไปแต่รถทางตรงอีก
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะคนรถทำอะไรไม่ได้แล้วต้องรอรถของซ่อมของขสมกเข้ามาผมดูแล้วผมว่าน่าจะลุยน้ำมาเยอะนะเพราะคีมแดงนี่เป็นพระเอกนะแต่เป็นนั่นเองจริงๆนะนอกนั้นวิ่งไม่ได้เลย
2: ใช่นะคะ
5: การจราจรก็ตั้งแต่รามคำแหงตากลางเก้าปริมาณรถมุ่งหน้ามาทางมอรามปริมาณรถก็มากอยู่นะฮะแต่ยังเคลื่อนตัวได้ผมมาใช้ยกระดับตอนนี้มุ่งหน้าแยกลำสาลีเข้าและออกถือว่ายังคล่องตัวอยู่นะครับ
2: ค่ะ
5: ฟ้าฝนไม่มีนะแดดจ้าเลยวันนี้ดีใจจัง
2: คุณสิทธรอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าตอนนี้ฝั่งนครนายกนะแล้วก็ฝั่งสมุทรสาครสมุทรสงครามอ่ะมันมีฝนเราก็ลุ้นกันอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าอีก2ชั่วโมงทันไหมคุณสิทธรคุณสิทธรทันไหม2ชั่วโมง
5: ทันตอนนี้ฟ้าเปิดอยู่นะยานตรงบางกะปินี่ฟ้าแจ่มใสเลยนะอีก2ชั่วโมงต่อไปข้างหน้าเราก็มาลุ้นกัน
2: ถูกค่ะตอนนี้ลุ้นกันต่อนะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ครับครับสว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันต่ออย่างที่บอกแล้วก็แจ้งกันนะคะอย่างที่บอกเข้ามาได้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันว่าในแต่ละจุดตอนนี้เป็นยังไงนะคะมีคุณAA หรือเปล่านะคะสอบถามเข้ามาจาก YouTube นะคะบอกว่าแถวมีบุรีมีฝนไหมตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้แต่ว่าฝนนะมันมาทางฝั่งนครนายกแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสงครามนะคะมีเหมือนกับฝนตกฝั่งนู้นแต่ว่าฝั่งเราอะในกรุงเทพตอนนี้มันยังไม่มีมันยังโล่งๆอยู่แต่ว่าเอาจริงๆใกล้นะคะกับบ้านจสอ่ะมันมีกลุ่มเมฆนะคะที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะแล้วก็บวกอากาศมันร้อนแล้วความชื้นมันเยอะมันเป็นลักษณะที่เหมาะมากกับการที่จะเกิดฝนแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการให้เขาควบแน่นนะคะแล้วเกิดความชื้นสัมผัสจนทำให้เกิดฝนอยู่พอสมควรฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงอากาศแบบเนี้ยมากันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องที่บอกค่ะรอลุ้นว่าจะอีก2ชั่วโมงไหมหรืออาจจะเป็น3ชั่วโมงหรือมาเร็วกว่านั้นแต่ทางข้อมูลที่มีเนี่ยคือบอกเอาไว้ว่าประมาณ2ชั่วโมงเรานับตั้งแต่บ่าย3แล้วกันนะคะแล้วก็ทดไปอีก2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะแล้วก็มารอดูกันว่าจะมีฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในจุดไหนเกิดขึ้นมาก่อนเพิ่มเติมนะคะถ้ามีตรงไหนก็แจ้งเข้ามาแล้วกันนะส่วนในตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับข้อมูลจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะกันบ้างเนื่องด้วยว่าตอนนี้เองเนี่ยทุกหน่วยงานนะคะก็ต้องดูแลภาคประชาชนทาง PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานค่ะที่ห่วงใยแล้วก็เตือนเรื่องของการระวังไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมและพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคPA ห่วงใยประชาชนค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับแนะนำข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดโดยขอให้ประชาชนค่ะเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่เปียกน้ำทั้งนี้นะคะขอให้ประชาชนยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหากพบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าค่ะก็สามารถแจ้ง PEA ได้นะคะที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะ PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญนะคะมากๆเราก็เลยนะคะอยากจะเน้นย้ำเรื่องของข้อห้ามสักนิดนึงนะว่าถ้าเราต้องใช้ไฟใกล้น้ำหรืออยู่กับน้ำเนี่ยต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยห้ามใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเราเปียกนะคะเพราะว่าเราเป็นตัวนำไฟฟ้าเสี่ยงเกิดโอกาสไฟดูดเนี่ยได้ข้อที่สองห้ามเข้าใกล้ปลั๊กไฟหรือสายไฟในพื้นที่ที่น้ำขังเพราะว่ามันอาจจะมีน้ำรั่วขออภัยค่ะอาจจะมีไฟรั่วนะคะโดยไม่รู้ตัวข้อต่อมาก็คือห้ามติดตั้งนะคะหรือใช้สวิตช์ไฟในที่ที่มันเปียก ก็เลือกสวิตช์นะคะกันน้ำติดตั้งให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แบบเราสร้างบ้านเลยนะคะอันนี้จะช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไว้ใกล้น้ำนะคะเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงน้ำที่จะรั่วซึมเข้าไปเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดไฟดูดได้นะคะห้ามใช้อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำขังนะน้ำท่วมถึงอันนี้ต้องหยุดใช้ไฟทันทีเป็นไปได้สับคัทเอาท์ลงได้ก็จะยิ่งดีนะคะจะได้ตัดไฟนะคะไปก่อนห้ามใช้มือเปล่านะคะในการช่วยคนที่ถูกไฟดูดอาจจะต้องวิ่งไปตัดไฟก่อนหรือใช้วัสดุที่ไม่เป็นสื่อนำนะคะที่มันเป็นพวกพลาสติกนะคะเป็นผ้าที่ไม่เปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะผ้าแห้งนะคะได้ในการที่จะดึงนะคะคนที่เขาแบบอาจจะเจอไฟดูดเนี่ยออกมาแต่เราต้องระวังนะต้องมีสติมากๆเลยทีเดียวนะคะห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะที่เรายืนแช่น้ำอยู่นะคะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายได้นะคะเราเป็นตัวนำได้นะคะทุกคนห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐานก็เลือกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานลดการเสี่ยงเกิดไฟดูดแล้วก็ไฟรั่วนะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากอุปกรณ์ต่างๆนะคะในบ้านของเราในออฟฟิศของเราก็คือสำคัญมากๆนะคะทุกคนก็คอยตรวจเช็คอยู่เรื่อยๆก็จะดีนะคะไม่ให้มันอันตรายนะคะกับตัวเราเปลี่ยนบ่อยๆได้ก็จะดีนะคะเพราะว่ามันอันตรายนะคะในการใช้ถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะไม่คุ้มค่านะคะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะคะเรามักจะเป็นคนแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยเลือกที่จะทำให้มันปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียใครไปนะคะจากเหตุต่างๆเหล่านี้ดีที่สุดเลยนะคะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีวางแผนให้ดีนะคะก่อนที่จะสร้างบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งนะตอนนี้หลายๆคนก็รู้สึกตระหนักขึ้นมาแล้วนะคะว่าการวางแผนเรื่องของระบบไฟฟ้าให้มันรองรับเรื่องของน้ำท่วมนะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะใส่เข้าไปในแพลนของการสร้างบ้านนะคะของใครหลายๆคนอันนี้รู้สึกว่าดีมากๆนะคะเพราะว่ามันต้องวางแผนเอาไว้เผื่อเราเกิดเหตุภัยพิบัติได้เลยค่ะเพราะโลกตอนนี้นะคะเนื่องด้วยเราประสบกับสถานการณ์ของเอลนีโญนะคะแล้วก็ความแปรปรวนของสภาพอากาศนั่นทำให้เรามีโอกาสที่จะประสบกับเหตุภัยพิบัติที่อาจจะไม่คาดคิดได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะฉะนั้นเราเตรียมตัวเอาไว้ก่อนโดยที่ไม่ได้เป็นการตื่นตระหนกแต่เตรียมพร้อมเอาไว้ที่จะรับมือได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อย่างน้อยนะคะเรารู้สึกเราปลอดภัยนะคะเราปลอดภัยนะคะแน่เลยในส่วนนี้นะคะเป็นสิ่งที่อยากจะเตือนกับทุกๆคนเอาไว้ด้วยเพราะว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะเราจะเจอกันในแบบที่อาจจะไม่คาดคิดไปอีกหลายๆรูปแบบเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากนะคะกับทุกๆคนเอาไว้ด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะอาจจะมีนะคะการก่อตัวของเมฆนะคะในหลายๆกลุ่มหลายๆที่นะคะอยู่เนี่ยมากพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าจุดไหนเริ่มอย่างที่บอกมีฝนตกลงมายังไงก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ไม่ได้เราจะ1808แล้วก็1137นะคะรวมไปถึงเส้นทางแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะที่อยากจะแจ้งเข้ามามีทางออนไลน์นะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะเว็บเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางนะคะสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยจุดไหนที่ปริมาณรถนะคะเริ่มสะสมค่ะตอนนี้ยังมีเริ่มสะสมนะพระราม4พระราม1นะคะปริมาณรถก็เยอะเลยแหละนะคะตอนนี้รถเยอะเลยนะคะแล้วก็ถนนเพชรบุรีนะคะก็มีนะคะปริมาณของรถเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะรถเริ่มสะสมเยอะละเริ่มมีท้ายสะสมยาวไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรานะคะจะค่อยๆทยอยติดตามกันไปนะคะในแต่ละจุดมีอัปเดตนะคะข้อมูลจากคุณหัวโต99นะเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณพนันดาครับ
2: ค่ะถนนเทสาหรอตอนนี้ที่อยู่เป็นยังไงบ้าง
6: เทสาจากทางด้านเพชรเกษม
2: ค่ะ
6: มาเข้าไปทางลาดพร้าวนะแต่ถึงข้อตัวมึงก็หมดก่อนมาถมยังไง
2: ค่ะ
6: ก็ถ้าเราตัวนิดนึงช่วงจะเลี้ยวเข้าเส้นทางลัดที่จะไปออกทางวัดห้วยจระเข้ช่วงต้นๆ นะเราจะเข้าไปรับเด็กนักเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ก็ยังมีย
2: ังเรียนอยู่นะ
6: ยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่แต่ตอนนี้ก็มารับกลับบ้านกันนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเลยโรงพยาบาลนครปฐมไปนิดนึงก่อนถึงวัดไผ่ล้อมตรงจุดนั้นก็มีเด็กนักเรียนข้ามถนนคือผู้ปกครองไปรับเด็กอ่ะเด็กเล็กนะ
2: การ
6: บอกว่าจะจอดสองฝั่งก็เลยจะรอตัวตรงจุดนั้นถ้าเลยไปแล้วเข้าไปทางหน้าพระก็ใช้ได้แล้วนะครับในทิศทางด้านขาออกมาจากถนนหน้าพระก็ลักษณะเดียวกันก็คือจะติดตรงนั้นนะครับรอที่ถึงตัวเด็กที่ข้ามมีอะไรข้ามถนนนะ
2: ค ค่ะ
6: เข้าไปหน้าพระหน้าพระนี่ถ้าเลี้ยวซ้ายทางตรงแน่นนิดหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนสาธารณะไม่เป็นปัญหานะครับยังบุญจะได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับอากาศไม่มีคุณฝนนะอากาศร้อน35องศาก็ค่อนข้างร้อนละ35องศานะครับไม่มีคุณฝนเลยนะครับมีเมฆปราบปรายแดดยังร้อนอยู่นะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณหัวโต99ด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เองรถอย่างที่บอกเริ่มหนาแน่นละหน้าโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนครปฐมไม่มีฝนนะคะแต่ว่านครนายกนะคะมาอีกแล้วฝนคือแบบโอ้โหมันมีหลายอย่างนะคะณตอนนี้สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาจุดไหนที่เริ่มระบายน้ำได้อ่ะเขาก็ระบายน้ำกันไปนะคะแต่ว่าบางจุดเองนะยังไม่ได้ถูกระบายน้ำก็อาจจะยังนะคะต้องรอระยะเวลาแต่ทีนี้นะคะในบางปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันมีน้ำไหลมวล นะคะมันมีทั้งน้ำฝนน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำท่วมนะคะ4สถานการณ์นี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะทำให้เกิดความกังวลใจนะคะมากเลยแหละสำหรับในหลายๆพื้นที่แล้วนะคะณตอนนี้เองด้วยความที่ใกล้ๆจะหน้าหนาวนะคะโอกาสที่น้ำทะเลจะหนุนสูงนะคะในหลายๆพื้นที่ที่อยู่บริเวณริมฝั่งแน่นอนมันก็จะสูงกว่าปกตินะคะสูงกว่าช่วงเวลาปกติด้วยเลยทำให้นะคะการระบายน้ำค่อนข้างที่จะนะคะทำได้ค่อนข้างยากนะแล้วก็มองเห็นภาพเลยแหละว่าในหลายพื้นที่อีกหนึ่งส่วนนะคะที่เราก็คาดหวังว่าจะเห็นข่าวดีนะคะก็คือการอนุมัติเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพราะว่ามันสำคัญนะคะมันสำคัญมากเราเห็นภาพแหละว่ามันควรจะต้องมีเครื่องสูบน้ำนะคะที่พอเพียงกับทางพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะเอาทีนี้นะคะมีนะคะข้อมูลสำคัญแจ้งย้ำเตือนนะคะทางสน.วิภาวดีนะคะแจ้งเรื่องของการปิดสะพานกลับรถสโมสรตำรวจนะคะชั่วคราวเพราะว่าต้องเร่งเรื่องของการติดตั้งรั้วกันตกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางนะคะโดยในคืนนี้เวลาตั้งแต่22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาของวันที่8ตุลาคมนะคะบริเวณสะพานกลับรถสโมสรตำรวจเนี่ยมันเคยเกิดอุบัติเหตุนะคะและเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาวดีประสานแขวงทางหลวงกลางเพื่อดำเนินการติดตั้งรั้วกันตกบริเวณสะพานกลับรถนะคะเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางค่ะก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวนะทางสะพานกลับรถสโมสรตำรวจจะปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งรั้วกันตกได้อย่างปลอดภัยทีนี้นะคะผู้ที่จะใช้เส้นทางก็เลยไปหน่อยไปกับรถอีกจุดกลับรถหนึ่งซึ่งไกลหน่อยนะคะถ้าจะกลับรถปกติถ้าใครกลับตรงจุดนี้อ่ะเลยไปอีกนะคะเลยไปอีกหน่อยนึงนะแต่คิดว่าตอนกลางคืนนะคะก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาปริมาณรถเนี่ยมากขนาดนั้นแต่จุดกลับรถอีกจุดนึงอยู่ไกลมากนิดนึงนะคะเส้นวิภาวดีนะอยู่ไกลนะคะพอสมควรเลยก็เลยนะคะเลยไปกลับรถนะคะอีกนิดนึงละกันสำหรับในเส้นทางนี้เริ่มงานนะคะ22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับในจุดนี้แต่ว่าก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าจุดนี้นะคะจุดกลับรถตรงเนี้ยคนใช้เยอะนะคะแล้วถ้ามีการกั้นนะคะให้มันปลอดภัยมากขึ้นแน่นอนถ้ามันเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวะนั้นพอดีอย่างน้อยก็ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในบริเวณด้านล่างที่รถเนี่ยอาจจะตกลงมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ได้มีการดำเนินการนั่นเองนะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะย้ำเตือนนะคะให้อีกทีหนึ่งนะคะในช่วงนี้ได้เรียกว่ามีจุดไหนที่ต้องดำเนินการนะคะในจุดต่างๆค่ะสำหรับนะคะในตอนนี้เองก็มีอัปเดตนะคะข้อมูลจากส่วนวิทยุพราหมณ์199ตรวจสอบเหตุว่ามีกลุ่มควันภายในบ้านซอยราคำแหง 26/2 ถนนราคำแหงนะคะรับแจ้งข้อมูลทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เดินทางไปช่วงเวลาประมาณ 15:10 นะคะเข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุลักษณะเป็นบ้าน2ชั้นมีกลุ่มควันบริเวณชั้นล่างก็ดำเนินการนะคะตรวจสอบจากเหตุนี้นะคะโดยเพลิงเนี่ยสงบไปแล้วนะคะคาดว่าจะเป็นกลุ่มควันเพลิงลุกไหม้เสียหายไป1ห้องนะคะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะว่าเกิดเหตุ ตรงจุดนี้นะคะของทางสวนวิทยุพระราม199นั่นเองนะคะอัปเดตเหตุกันไป1เคสด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามกันต่อนะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนอุบัติเหตุยังแจ้งนะคะหรือว่ารับแจ้งเข้ามาอยู่ที่18รายแล้วก็เส้นทางอื่นยังไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมมากนักนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆแน่นอนค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันต่อนะคะสวัสดีคุณปรมินทร์นะคะสวัสดีคุณปรมินทร์ด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะตามกันต่อนะคะกับข้อมูลต่างๆในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 15:44 นะคะเราเดินทางกันมานะถึงช่วงเวลานี้ใกล้จะ16:00แล้วรวดเร็วมากนะคะก็ยังคงตามกันต่อนะกับข้อมูลต่างๆนะคะสำหรับในแต่ละเส้นทางมีผู้ใช้ทางแจ้งมาว่าตอนนี้กระทุ่มแบนฝนตกระดับแบบเบอร์2เลยไปดูซิทุกคนรู้ไหมว่าแม้ว่านะคะหนิงจะไม่ได้นั่งตรงนี้นะคะบ่อยๆนะแต่ว่าด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะติดนิสัยนะคะติดนิสัยตั้งแต่ตอนนู้นที่เราตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเราเจอแบบว่าฝนตกน้ำท่วมด้วยกันมาตอนนู้นก็สาหัสนะคะมากๆอยู่เหมือนกันก็ติดนิสัยนะคะทุกคนยังคงตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วก็ถือว่าอาจจะเพราะเคยตามแล้วก็เลยทำให้พอจะเข้าใจนะคะถึงสถานการณ์น้ำที่เวลามีการอัปเดตข้อมูลอยู่บ้างว่าเราต้องติดตามตรงไหนนะคะแล้วก็รออัปเดตยังไงดูสถานการณ์ฟ้าฝนนะคะยังไงบ้างว่ามันมีโอกาสที่จะตกหรือไม่นะคะก็พอจะทำให้เราคาดการได้นะคะอยู่พอสมควรว่าเราจะประสบภัยหรือไม่ประสบภัยไหวหรือไม่ไหวที่ตรงไหนเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะคะมีบางวันที่เราไม่คิดว่าเออมันจะเจอน้ำที่ค่อนข้างจะท่วมเร็วนะคะแล้วก็ทำให้มีน้ำรอระบายเนี่ยสูงแบบมิดฟุตบาทนะคะโดยปกติเส้นทางแถวๆนั้นเราอาจจะไม่ค่อยเจอไงแต่ว่าพอดีวันนั้นเราไปเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่ในเฟสที่เราอ่ะไม่สามารถที่จะเดินลุยน้ำไปได้เพราะว่าแบบเออชุดเอยหรือรองเท้าเอยมันอาจจะไม่เอื้ออำนวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปได้นะคะก็เลยทำให้โชคดีว่าเรามานั่งคิดถึงเรื่องของเส้นทางนะคะความที่เราได้ติดตามนะแล้วก็อยู่กับจอสร้อยมาทำให้เราเห็นภาพนะคะอยู่มากพอสมควรเหมือนกันแล้วว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะคะนั่นก็เลยทำให้วางแผนนะคะได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราตามกันต่อนะเรื่องของเส้นทางแน่นอนนะคะในจุดอื่นๆแจ้งกันเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมานะคะเรียกว่าติดตามข้อมูลสำคัญอันนี้ก็ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องด้วยวันนี้ค่ะทางรฟม.มีการแถลงข่าวการดำเนินโครงการกำหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดนะคะเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรฟม.ประจำปี2569ถึง2571ภายใต้แนวคิด10 years MRT Purpose นะคะเติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมานะคะเรียกว่าติดตามกันกับผู้สื่อข่าวของเราคุณลัคนาสุริยงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพาดาราและคุณฝั่งผู้ชม
0: ค่ะงานนี้เป็นยังไงบ้าง
1: เราเพิ่งเจอกันเราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกเนาะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็การแถลงข่าวมีขึ้นแถวพระราม9เนี่ยแหละค่ะก็ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของรฟม.คุณพาดาราคุณพาดารา
0: ค่ะ
1: 10ปีแล้วนะคะสำหรับรถไฟฟ้ารฟม. MRT สายสีม่วง
0: ค่ะ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมาก
1: ใช่ดังนั้นแล้วเขาก็เลยมีกิจกรรมที่คุณพาดาราพาดหัวไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา10 years MRT Purple Line เติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีกลยุทธ์ต่างๆเนี่ย5เรื่องหลักๆใหญ่ๆเพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าทุกๆกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารพันธมิตรภาคเอกชนภาคธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในสายทางแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเขาจะมีกิจกรรมละครสั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตลาดร้านเด็ดร้านดังซึ่งอยู่ในสายทางของ MRT สายสีม่วงแต่ว่าเขาจะยกไปอยู่ที่สยามสแควร์ด้วยงานนี้น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
1: ดังนั้นเดี๋ยวมาฟังกันนะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะวันนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.จัดงานแถลงข่าวอย่างที่บอกนะคะซึ่งก็มีท่านผู้ช่วยผู้ว่าการรฟม.ซึ่งเป็นรักษาการรองผู้ว่าการการเงินคุณกิตติเอกวันลบเป็นประธานในงานค่ะแล้วก็มีผู้บริหารมีพันธมิตรทางธุรกิจมีผู้สนับสนุนมาร่วมในงานด้วยนะคะแล้วเขาก็มีการจัดเสวนาด้วยคีย์เมสเซจสำคัญนั่นก็คือเติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อผู้บริหารให้ข้อมูลอย่างนี้นะถึงในผู้บริหารให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะถึงแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมการตลาดที่เน้นภารกิจด้านการพัฒนาธุรกิจ5เรื่องสำคัญที่บอกไว้เมื่อครู่นะคะประกอบไปด้วย1การเชื่อมต่อการบริการให้ครอบคลุมกับทุกกลุ่มผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ2เชื่อมต่อความต้องการของลูกค้าผ่านกิจกรรม CM CRM Loyalty Program นะคะ CRM Loyalty Program การเชื่อมต่อความสุขผ่านกิจกรรม Event Marketing อันนี้เป็นข้อที่3เรื่องที่5ก็คือเรื่องที่4เชื่อมต่อความบันเทิงตลอดการเดินทางจาก MRT ผ่านการผลิตและเผยแพร่ละครสั้นแนวตั้งเรื่องสายม่วงสายมูมาดูใจกันที่เรื่องนะสายม่วงสายมูมาดูใจกันนะคะซึ่งเขาจะทำทั้งหมด40ตอนหรือว่า40 EP ความยาว EP และสั้นๆสัก 2-3 นาทีเป็นละครแนวตั้งที่เราชอบดูกันเนี่ยนะคะก็คือพุ่มกับเขาไปบอกเขาบอกยังไงนะคะว่าไปดูตามเส้นทางแล้วโอ้โหสายม่วงเนี่ยนะคะสายสีม่วงเนี่ยมีวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้สายมูเนี่ยนะคะไปเคารพสักการะขอพรกันทีเนี้ยระหว่างทางเขาก็จะมีการพบรักกันเกิดขึ้นเป็นยังไงก็ค่อยไปติดตามกันนะมีเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่5การร่วมสร้างความสุขกับประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ตลอด3ปีของกลุ่มผู้สนับสนุนพาร์ทเนอร์และก็สปอนเซอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะสะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแคมเปญให้สามารถที่จะบรรลุผลสำเร็จพร้อมกับยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เขาเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่คือตลอดเส้นทางของ MRT สายสีม่วงจะผ่านเส้นทางนู่นนี่นั่นเยอะแยะมีร้านเด็ดร้านดังอยู่ในสายทางแยะและทีนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาผู้โดยสารเนี่ยจะต้องมาหารฟม.จะต้องเดินทางด้วยรฟม.จะต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยรฟม.เลยเดี๋ยวจับสถานที่ต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อที่จะให้รฟม.ไปหาลูกค้านะจะกอดข้างกันเขาก็เลยนำร้านเด็ดร้านดังนะคะจากสายทางเนี้ยมารวมกันอยู่แถวๆสยามสแควร์ใจกลางเมืองเลยนะคะเขาจะจัดงานร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยกันในวันที่20-22พฤศจิกายน20-22พฤศจิกายนนะคะที่สยามสแควร์เดี๋ยวจะได้มีข่าวต่อเนื่องให้ตามกันต่อไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณกิตติเอกบรรลบผู้ช่วยผู้ว่าการรฟม.รักษาการรองผู้อำนวยการรองผู้ว่าการฝ่ายการเงินนะคะบอกว่านอกเหนือจากภารกิจหลักที่รฟม.จัดให้มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและก็สามารถตอบโจทย์การเดินทางของคนเมืองแล้วนะคะแคมเปญนี้ค่ะยังเป็นการวางกลยุทธ์สร้างความสุขแล้วก็ก่อให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนกระตุ้นการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ที่ใช้บริการภายใต้แผนการพัฒนาตามแผนวิสาหกิจรฟม.และแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตนะคะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนั้นรฟม.ได้ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าทั้งการพัฒนาบริการที่ครอบคลุมก็มีตั้งแต่การเปิดให้บริการลานจอดรถแห่งใหม่นะคะจอดได้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์เลยที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้าสถานีท่าพระสถานีอิสรภาพนอกจากนี้ยังมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็น EV Charging Station อีก9สถานีนะคะทั้งหมดเนี่ย30หัวจ่ายเลยและก็รวมถึงการบริการ MRT AEV Taxi Feeder เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับจุดหมายปลายทางเขาเปิดทดสอบระบบนะคะที่สถานีลาดพร้าวสถานีแยกคอปอสถานีคลองบางไผ่และก็ที่สถานีคูโคสนะคะเพราะฉะนั้นผู้โดยสารก็จะสามารถเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking ได้ผ่านแอปของรฟม.ได้โดยตรงเลยนะคะควบคู่กับเรื่องของการเปิดตัว CRM Loyalty Program MRTA Media ReportMRTA Media Point นะคะบน LINE Official Account ของ MRTA นะคะ @MRTA SR นะคะตัว SR นะ MRTA เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสิทธิประโยชน์และก็ร่วมสะสมคะแนนกับเครือข่ายพันธมิตรนะคะการดำเนินการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรฟม.ในการเปิดรับภาคเอกชนและก็พันธมิตรทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมเชื่อมต่อความร่วมมือตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการและก็เติมเป็นความสุขให้แก่ผู้ใช้บริการในจุดเชื่อมต่อของรฟม.ค่ะ
0: นะคะก็เรียกว่าครบมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูจะเป็นงานยาวใหญ่ต่อเนื่องด้วยนะคะให้เราได
1: ้3 ปี
0: ดีเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะค่ะ
1: คราวนี้แถมนิดนึงรฟม.บอกว่าลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ามากมายซึ่งรฟม.เขาจะคัดสรรมาตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ทุกการเดินทางของผู้โดยสารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตามข่าวก ิจกรรมต่างๆนะคะจาก LINE Official จากเว็บไซต์จากบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆของรฟม.กันได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณคุณลัคนามากๆนะคะ
1: ยินดีแค่
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ติดตามกันได้นะคะกับข้อมูลดีๆแบบนี้เราใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าใช้ทั้งขนส่งสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็ขับรถนะคะไปตามทางด้วยแต่ว่านี่แหละถ้าเป็นการเชื่อมต่อนะคะก็สามารถที่จะนะคะเรียกว่าดำเนินการนะคะในเรื่องของการใช้แล้วก็ติดตามข้อมูลอื่นๆนะคะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะมีคุณนิรุตหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะแจ้งมานะคะว่าตอนนี้นะคะราชพฤกษ์ขาออกก่อนข้ามคลองมหาสวัสดิ์รถเยอะเคลื่อนตัวได้สลับกับหยุดนิ่งนะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยทีเดียวนะที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานั่นเองนะคะยังไงก็ยังต้องตามกันนะคะในเรื่องของเส้นทางอยู่เรื่อยๆนะคะแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเน้นย้ำนะคะถึงข้อมูลสำคัญนะคะเนื่องด้วยว่าในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีเรื่องของงานใหญ่นะคะซึ่งเป็นงานสำคัญเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า the 2026 annual meeting of the internationalMonetary Fund and the World Bank Group นะคะเรื่องนี้ค่ะรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนทั่วโลกไปด้วยกันนะคะโดยในเดือนตุลาคมนี้คือเรียกว่าเป็นรันนะคะที่เราสามารถภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศได้เลยค่ะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of The International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็นอกเหนือจากความพร้อมนะคะของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้มีใหม่ค่ะให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วค่ะอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดนั้นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้พวกเข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคและไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนเองไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นใครก็ตามค่ะทั้งพี่ที่ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปอย่างเราๆนะคะทั้งรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราก็คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจที่ทำให้ทุกคนที่เดินทางมาเยือนเนี่ยไม่ลืมไปเลยนะคะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือที่ Facebook am2026thailand ค่ะหรือว่าที่ Facebook นะคะ am2026thailand นั่นเองนะคะก็ได้นะคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับงานดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงในชั่วโมงนี้นะเราจะไปพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อกับเน็กแล้วก็จอสร้อยในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรัสดิประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังรวมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่แก่หาร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกย้ำภารกิจยังไม่จบจนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลโทดุบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตหาร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการของรัฐไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยทหารจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์เร่งเก็บขนขยะทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจ้านักโกศินสมโพธิ์และกระบังพร้อมติดตามการสนับสนุนของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งจัดนักเรียนช่างให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนก่อนเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครล่มเกล้าระยะ4โซน10ซึ่งมีครู17คนและเด็ก200คนพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นต่อมาเดินทางไปยังหมู่บ้านฟอร์ลาวิลเขตหนองจอกติดตามการระบายน้ำบริเวณซอยสุวินทวงศ์38ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วย้ำทุกหน่วยต้องเร่งทำงานควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่และการระบายน้ำในจุดที่ยังได้รับผลกระทบยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลทรัพยากรอย่างเต็มที่จนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนวิริยะจันทรารายงาน
2: สส.สุชาดาและสามีไม่เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการกฎหมายตามนัดอ้างติดภารกิจอื่นด้านรังสิมันเดินหน้าตรวจสอบปมสินบน40ล้านบาทเว็บพนันออนไลน์และสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมเร่งตรวจเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายรังสิมันโรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยภายหลังการประชุมกรณีที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาชางแคนซับสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายท่ายางชางคู่สมรสเข้าชี้แจงในเรื่องที่มาของทรัพย์สินและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือกิจการในต่างประเทศโดยในวันนี้ทั้งสองไม่ได้เข้าชี้แจงโดยอ้างว่าติดภารกิจอื่นโดยนายรังสิมันโรมระบุว่าการมาธิการได้มีการหาดูข้อมูลหลายประเด็นทั้งเรื่องสินบน40ล้านบาทและคดีเว็บพนันหลังมีการแถลงตรวจสอบ6เว็บไซต์และมีผู้ถูกจับกุม49รายและเงินหมุนเวียนประมาณ 1,500 ล้านบาทแต่ตำรวจไซเบอร์กระทรวงดีและปปงยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้าจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่วนเว็บไซต์ Topple กรรมาธิการตรวจสอบพบว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้โดยหากมีคนไทยสมัครเล่นหรือมีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็อาจเข้าข่ายกฎหมายไทยขณะที่ประเด็นสินทรัพย์ดิจิทัลจะตรวจสอบร่วมกับก.ล.ต.ต่อไปโดยนายรังสิมันระบุว่าจากนี้จะรวบรวมหลักฐานและเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินส่วนการเชิญส.ส.สุชาดามาชี้แจงอีกครั้งยังไม่มีกำหนดวันโดยจะประสานหาเวลาที่เหมาะสมต่อไปนี่เป็นคนเฉยเพิกเป็นคนครับ
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค
6: ่
2: ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้เนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่น
1: แม่แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุก

0: ด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำผันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโห้และปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
2: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16นาฬิกา13นาทีโดยประมาณนะคะเราเดินทางกันมาถึงช่วง4โมงเย็นนิดหน่อยแล้วนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ยังต้องมาเดินทางนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อกับเส้นทางต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางของฝนด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เองนะคะยังไงเนี่ยก็ต้องมานะคะดูกันในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดมีการช่วยเหลือในเรื่องของคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมได้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สำคัญมากๆที่เราเองก็อยากจะฝากนะคะให้กับทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันด้วยค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรียกว่าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะหรือว่าเรื่องประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่น่าจะพอช่วยเหลือกันได้นะคะติดตามกันกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลนะคะ
2: ค่ะคุณพาดาราคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็มีข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารออมสินนะคะเขาก็มี5มาตรการทางการเงินที่จะมาช่วยอย่างที่คุณพัดราบอกนะคะเรื่องของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะก็บอกว่าธนาคารเนี่ยออกชุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายของกระทรวงการคลังครอบคลุมเรื่องของการพักชำระเงินต้นไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะแล้วก็เพื่อจะแบ่งเบาภาระหนี้เพื่อจะให้ลูกหนี้เนี่ยมีเวลาตั้งตัวตั้งหลักขึ้นมานะคะพร้อมกับมีการปรับสินเชื่อนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้มีการผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ5มาตรการก็คือมาตรการแรกคือการชำระพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเพื่อที่จะเป็นการลดภาระการผ่อนชำระให้ลูกหนี้สามารถนำเงินไปดูแลครอบครัวแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นครอบคลุมลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ตามที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของปภ.นะคะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในตลอดช่วงพักหนี้ธนาคารจะยกให้ทั้งหมดเลยนะคะลูกหนี้ไม่ต้องนำกลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดที่พักไว้เนี่ยนะคะก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาค่ะเมื่อครบกำหนดพักหนี้ก็ให้กลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมนะคะโดยธนาคารจะทยอยแจ้งสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์นะคะผ่านข้อความ SMS หรือว่าส่งจดหมายไปให้ทราบนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนลำดับที่2คือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินและซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะก็จะมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทนะคะต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกแล้วก็เดือนที่4เนี่ยเป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นแบบคงที่คือ 0.60% ต่อเดือนนะคะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนค่ะส่วนมาตรการที่3คือสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นเงินทุนหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายค่ะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ค้ำประกันนะคะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะ 0.70% ต่อเดือนเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะ 15% ต่อปีผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีค่ะส่วนมาตรการที่4นะคะสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อที่จะนำเงินไปซ่อมแซมหรือว่าปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งจำเป็นอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายค่ะแบบมีหลักประกันนะคะปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรกด้วยนะคะอัตราดอกเบี้ยปีที่2แล้วก็ปีที่3MRR ลบ 2.865% ต่อปีแล้วก็ปีที่4เป็นต้นไปนะคะ MRR ลบ 0.750% ต่อปีค่ะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน15ปีนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดให้ด้วยไม่เกิน 3,000 บาทค่ะ ส่วนมาตรการที่5นะคะเป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อที่จะนำไปฟื้นฟูกิจการและก็เสริมสภาพคล่องค่ะเพื่อที่จะให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้นะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะคะอัตราดอกเบี้ย 0% 6เดือนแรกแล้วก็เดือนที่7ถึงเดือนที่12นะคะ MLR ลบ 2.65% ต่อปีและปีที่2ไปต้นไปนะคะ MLR ต่อปีปลอดดอกเบี้ยปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด1ปีนะคะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีค่ะทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อและก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะนอกจากนี้นะคะคุณพดาลาทางธนาคารออมสินเนี่ยยังเดินหน้าลงพื้นที่ค่ะไปส่งมอบถุงออมสินห่วงใหญ่นะคะภายในถุงก็มีการบรรจุอาหารน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านและของใช้จำเป็นโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะเช่นมูลนิธิประชาร่วมใจเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่เผชิญกับระดับน้ำที่สูงเดินทางเข้าออกลำบากนะคะโดยเฉพาะบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครเช่นชุมชนล่มเกล้า24ชุมชนลำลูกกาคลอง2ชุมชนร่มเย็นนะคะรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยในต่างจังหวัดด้วยนะคะที่เช่นที่สิงห์บุรีกาญจนบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองแล้วก็จันทบุรีนะคะแล้วก็ยังได้มีการสนับสนุนเรือค่ะสำหรับใช้ให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยส่งมอบถุงออมสินห่วงใยไปแล้วกว่าหมื่นชุดนะคะคิดเป็นงบประมาณช่วยเหลือรวมกว่า 4.5 ล้านบาทค่ะแล้วก็เตรียมแผนเข้าช่วยฟื้นฟูนะคะที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนเนี่ยกลับมาตั้งหลักแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งค่ะผู้ใดสนใจก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th หรือว่าสอบถามไปที่ GSB Contact Center ค่ะกด1115นะคะกด1115ค่ะ
1: ค่ะ
2: นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็ถือว่าฝากไว้นะคะให้กับทุกท่านเป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วยเพราะว่าเป็นมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะสอบถามได้นะคะตามข้อมูลที่คุณวัฒนพรได้บอกไว้เลยนะคะซึ่งมันสำคัญมากนะในช่วงเวลาแบบนี้เผื่อเราแบบอยากได้ข้อมูลอะไรนะคะเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือเราที่ประสบเหตุนะคะทีนี้มาดูการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันบ้างนะคะจากคุณนิรุตนะแจ้งว่ามีรถบรรทุกยางแตกอยู่ช่วงเชิงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ขาออกนะคะก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลแล้วแต่ว่าการจราจรนะคะอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะคะอาจจะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าก็อาจจะสลับกับหยุดนิ่งอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณพักเคอินด้วยนะคะมาทักทายนะคะบอกว่าได้ยินเสียงเลยแวบเข้ามาทักนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ยังมีแดดออกนะแถวแมคโครรังสิตนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยเช่นเดียวกันที่มาทักทายนะคะก็ขอบคุณข้อมูลด้วยแหละที่แจ้งมานะคะในช่วงนี้นะสำหรับนะคะตอนนี้เองเนี่ยแถวๆคลองเตยนะมันร่มแต่ว่ามีแดดอยู่ปลายสายตานะคะไปทางนู้นนะคะทางโน้นที่มีอยู่เหมือนกันนะคะมีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสภาพอากาศเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ยังต้องตามกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรามาดูถึงข้อมูลอันนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าจะมีการแจ้งเกี่ยวกับการปิดสะพานกลับรถนะคะเพิ่มเติมเป็นข้อมูลจากร้อยตำรวจโทรรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะรองสารวัตรค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับที่จะปิดสะพานกลับรถสักนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้าง
3: ครับสะพานกลับรถนะครับตรงสะพานกลับรถสโมสรตำรวจนะครับก
1: ็
3: สืบเนื่องมาจากเคยมีเหตุนะครับมอเตอร์ไซค์เฉียวชนเบรกเออร์บนสะพานกลับรถแล้วก็หล่นลงมานะครับแล้วก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงเสียชีวิตนะครับก็ทางแขวงการทางเขาก็จะมาติดแผงกั้นนะครับตรงที่สะพานกับรถสโมสรตำรวจนะครับที่แจ้งไว้ก็คือว่าจะติดเมื่อคืนนะครับพอดีมีฝนตกก็เลื่อนวันมานะครับ ก็จะทำการช่วง4ทุ่มปิดการจราจรแล้วก็จะติดตั้งแผงป้องกันนะครับไม่ให้หล่นลงมาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยครับ
1: ค่ะนะคะละเดี๋ยวทำงานคืนนี้นะคะจนถึง4นาฬิกาแล้วถ้ามีฝนต้องระดับไหนคะถึงจะทำงานไม่ได้อันนี้สอบถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติ
3: มตรงนี้เขาจะมีการใช้ไฟในการเจาะนะครับเจาะแล้วก็ออกด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนก็ฝนตกระดับ2นี่ก็ไม่น่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับระบบไฟด้วยครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะแจ้งไว้ว่า4ทุ่มถึงเวลาก่อนเช้านะครับประมาณนี้
1: ได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็อัปเดตกันอีกทีนึงนะคะว่าดำเนินการได้ไหมแต่ก็ขอให้ดำเนินการได้เนาะเพราะว่าอยากให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ยังไม่อยากให้ฝนตกมาเร็วๆนี้นะคะแบบได้เว้นช่วงสักนิดนึงก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะรองสารวัตร
3: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ย้ำนะคะสำหรับในจุดนี้กันอีกครั้งนึงนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการทำงานนะคะแต่เราก็คาดหวังแล้วว่าให้เขาได้ทำงานนะคะให้มันไม่เกิดปัญหาเรื่องของฝนที่ตกลงมาแต่ว่าก็มีระดับของฝนเหมือนกันนะว่าอาจจะแรงสักนิดนึงนะคะระดับ2อาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้เพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์นะคะต่างๆเข้ามาดำเนินการด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะสำหรับในเส้นทางนี้แต่ว่าประชาสัมพันธ์เอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนได้วางแผนการเดินทางมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแจ้งประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะโดยทางรฟม.เนี่ยมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวค่ะบนถนนสุขสวัสดิ์นะฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก2ช่องการจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์16ค่ะถึงซอยสุขสวัสดิ์10เพื่องานติดตั้งโครงสร้างเหล็กและสถานโครงสร้างเหล็กนะคะที่สถานีบางตะแก้วนั่นเองนะคะโดยการไฟฟ้าขนส่งมวลขอไปค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ารฟม.ก็ได้มีการนะคะเรียกว่าดำเนินงานในจุดนี้ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในนะคะมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวค่ะบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก2ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์16ถึงซอยสุขสวัสดิ์10นะคะระยะทางประมาณ380เมตรค่ะเป็นงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสถานีบางปะแก้วในวันที่1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคม2569นะคะเฉพาะเวลา 22:00 นถึง 4:00 นและจะมีการสลับฝั่งทำงานวันคู่วันคี่โดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้นะคะรูปแบบที่1เนี่ยจะเป็นของวันคี่นะคะก็คือวันที่1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2729และ31ค่ะก็จะปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ย3ช่องฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกจะสัญจรได้1ช่องจราจรฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องการจราจรนั่นเองค่ะส่วนรูปแบบที่2จะเป็นของวันคู่นะคะก็คือวันที่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28และ30นะคะก็จะปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกค่ะสลับฝั่งกันนะมีผลให้ฝั่งขาเข้าสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องการจราจรค่ะโดยสามารถนะคะจะเข้าออกได้นะถ้าเป็นประชาชนที่พักอาศัยนะคะอยู่ในพื้นที่แถวนั้นเขาออกได้ตามปกติทั้งนี้ค่ะในการปิดเบี่ยงการจราจรนะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวค่ะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นนะคะก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและทางรฟม.ต้องขออภัยมันโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะที่หมายเลข0800726522 0800726522ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com หรือว่าที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและที่ LINE @mrtpurplelinesนั่นเองนะคะก็ฝากเป็นอีกหนึ่งข้อมูลแจ้งประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะฝากเอาไว้นะสำหรับหลายๆคนนะคะที่อาจจะต้องเดินทางผ่านในจุดนี้นะคะจะได้วางแผนกันเอาไว้ก่อนค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราจะกลับมาติดตามกันนะคะเพิ่มเติมเนื่องด้วยว่ามีเรื่องของเส้นทางที่ต้องทำการซ่อมแซมนะคะเป็นจุดที่ต้องซ่อมแซมถนนนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เขายังต้องทำงานกันอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาฟังกันนะคะว่าเขาทำงานตรงจุดนี้นะคะถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงทางขึ้นวงแหวนตะวันออกดำเนินการยังไงซ่อมอะไรเพิ่มเติมนะคะจากคุณวิทวัฒน์กลิ่นบัวค่ะรักษาการหมวดรักษาการหัวหน้าหมวดทางหลวงวังน้อยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวิทวัฒน์คะจุดนี้เนี่ยดำเนินการซ่อมแซมยังไงแล้วก็มีผลเรื่องของการจราจรยังไงบ้างคะ
2: ก็ตรงนี้มันจะเป็นทางเส้นวงแหวนตะวันออกค่ะที่จะไปทางชลบุรีเนาะแล้วก็พอดีว่าตอนนี้ครับทั้งหมดเขากำลังตั้งคันอยู่ครับก็กำลังได้สูบน้ำไอ้ตรงที่มันท่วมขังตรงนั้นอยู
1: ่
2: ซึ่งตรงนี้ครับมันทำให้รถที่จะขึ้นไปครับมันจะแบบจะขึ้นได้สองช่องจราจรมันจะเหลือแค่ช่องจราจรเดียว เพราะว่าน้ำตรงช่องจราจรด้านซ้ายสุดนะครับมันจะค่อนข้างสูงมันจะทำให้กลัวจะไปเข้าเครื่องยนต์อะไรได้นะครับ
1: ค่ะตอนนี้น้ำก็ยังสูงอยู่เรายังสามารถสูบออกแล้วก็ระบายออกได้เรื่อยๆไหมคะ
2: ก็ตอนนี้ก็ไอตัวอ่างเก็บน้ำที่เรามีไว้ก็ยังรองรับน้ำได้อยู่
1: ค
2: ่ะแต่ว่าก็ต้องดูสภาพของว่าปริมาณน้ำมันจะลดหรือเปล่า
1: แล้วมีสถานการณ์ของฝนที่อาจจะตกใกล้ๆนี้ไหมคะดูแล้วมีเมฆไหม
2: ตอนนี้ก็ต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุเรื่อยๆครับเพราะว่าทางหมดก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีฝนลงมาอีกหรือเปล่า
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแต่ว่าตรงจุดนี้ก็คือยังต้องมีทั้งการซ่อมด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เดินรถได้ไม่สะดวกเนื่องจากก็ยังมีน้ำอยู่ด้วยนะคะเหลือแค่1ช่องทางการจราจรนะ
2: ก็ที่ปลอดภัยครับ
1: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราอัปเดตกันอีกทีนึงขอบคุณคุณวิทวัฒน์นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: สำหรับเส้นทางนี้นะคะเราก็มาย้ำเตือนนะคะให้กับทุกๆคนที่อาจจะจำเป็นจะต้องเดินทางไปนะคะว่ามันยังต้องมีการทำงานอยู่แล้วก็บวกกับนี่แหละเส้นทางนะคะมันประสบปัญหาเรื่องของน้ำที่ท่วมก่อนหน้านี้ด้วยเลยอาจจะทำให้เป็นปัญหาเรื่องของการจราจรที่อาจจะติดสะสมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะย้ำเตือนให้หลายๆคนอีกครั้งนึงด้วยค่ะส่วนนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราเองเนี่ยก็ติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะคะในเส้นทางต่างๆนะคะอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะมีรับแจ้งนะคะเข้ามาเป็นข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะเพลิงพักซอยเสนาคริน6เขตสวนหลวงค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากนะคะตอนนี้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเพลิงก็สงบไปเป็นที่เรียบร้อยลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเพลิงพักอยู่บนต้นไม้นะคะก็เกิดเพลิงไหม้บ่ายดีที่เพลิงสงบแล้วแล้วก็ไม่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อมูลว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเคสนี้แต่ว่าก็อัปเดตให้นะคะเผื่อใครผ่านทางไปแถวๆนั้นนะคะเห็นเหตุก็อาจจะรู้สึกตกใจได้เช่นเดียวกันแต่ว่าด้านตอนนี้เองเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อนะคะกับข้อมูลในด้านอื่นๆนะคะยังต้องติดตามกันอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นนะคะตอนนี้เองเนี่ยหลายๆจุดเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหานะคะกันอยู่ก็ยังต้องตามกันนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเรื่องของข้อมูลนี้สักนิดนึงนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหัวหมากนะที่เดินทางไปในที่เกิดเหตุนะคะจากเคสเมื่อสักครู่คุณกิติศักดิ์พงกมลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเรารับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้ใช่ไหมคะเราเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้เห็นว่าเพลิงสงบแล้ว
2: พอสงบแล้วครับเป็นเพลิงพักชั่วคราวที่เขาเอาขึ้นไปซ่อนไว้บนต้นไม้อะครับมันมีน้ำอะไรสักอย่างเลยครับแล้วเขาก็ไปอยู่บนต้นไม้เลย
1: คือมีคนอยู่ไหมคะเจอคนไหมคะตอนที่ไป
2: มีครับเจอคนที่อยู่แล้วครับก
1: ็หรอคะ
2: เหมือนลักษณะคล้ายๆกับคนเร่ร่อนนะครับ
1: ค่ะโอ้คือแล้วตอนเราไปเจอคือเขายังอยู่ในนั้นแล้วมันไหม้หรือเหรอคะไอตัวบ้าน
2: เขาอยู่ข้างล่างครับเขาอยู่ข้างล่างครับมันก็ใช้น้ำฉีดรถดับเข้าไปธรรมดาครับ
1: โอ้ดีนะคะที่เขาลงมาแล้วมีกี่คนนะคะที่อยู
2: ่เป็นคนเดียวครับเห็นผู้ชายคนเดียวครับ
1: อุ้ยจากที่เห็นมีแบบเหมือนมีจักรยานมีอะไรห้อยลงมาด้วยเหรอคะตรงเพิงตรงนั้น
2: ใช่ครับเขาขึ้นไปแขวนหนีน้ำไว้ข้างบนหมดเลยครับ
1: โอ้โหสูงมากไหมคะจากจุดที่เขาเอาไปแขวนไว้เนี่ย
2: ก็ประมาณ4เมตรครับ 3-4 เมตรครับ
1: โอ้แล้วเอาขึ้นไปได้ยังไงเนาะของเยอะเยอะของเยอะเลยนะคะเนี่ยจากที่เห็นในคลิป
2: ครับก็เหมือนกับคนเก็บของเก่าเร่ร่อนอะไรเนี่ยครับเขาก็ไปเก็บไว้อะไรที่แขวนได้เขาก็แขวนไว้ตามใต้ต้นไม
1: ้โอ้โหค่ะโอเคแต่ตอนนี้ก็คือเพลิงสงบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่ครับเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วคร
1: ับ ค่ะแล้วบริเวณโดยรอบยังมีน้ำท่วมอยู่ไหมคะในพื้นที
2: ่ตรงนิดหน่อยครับมีขังอยู่นิดหน่อยครับตรงบริเวณถนนหน้าซอยแล้วก็แผงก็พัฒนาการซอย6ถึงซอย8มีขังเล็กน้อยตรงในทางโค้งอะครับ
1: ค่ะโอเค
2: มีขังอยู่เล็กน้อย
1: โอ้ตอนนี้ยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเคสเนาะที่เกิดเพลิงไหม้คือพอทราบไหมคะว่าทำไมมันไหม้ได
2: ้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจุดอะไรไว้หรือเปล่าอยากจะยุงจุดอะไรไว้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยตอบอะครับเขาไม่ค่อยพูดเขาเดินหนีอย่างเดียว
1: เออเฮ้ยนะคะแล้วอย่างนี้ตอนนี้เองนอกจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วทางเขตหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาเข้ามาดูหรือว่าจะดำเนินการยังไงต่อไหมคะพอทราบไหมคะ
2: ตอนผมถอนมายังไม่มีหน่วยงานอื่นเข้าไปครับ
1: ค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยเราก็เข้าไปดูเหตุแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะ
2: ไม่มีครับ
1: ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณกิติศักดิ์นะคะพงกมลรัตน์นะคะหัวหน้าชุดด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะคะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เอาละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่ได้อัปเดตกันไปนะสำหรับในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะมีแจ้งจากคุณชรินนะคะบอกว่าพหลโยธินขาเข้าทางขึ้นมอเตอร์เวย์หมายเลข9มีน้ำท่วมนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็เลยปาดรถนะให้เลยมาอีกประมาณ200เมตรนะคะเพื่อที่จะได้มาขึ้นทางขึ้นเดิมของมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะอันนี้เป็นจุดที่น้ำมันยังอยู่นะคะในพื้นที่นะคะทุกคนตอนนี้นะตอนนี้ลองไปดูที่เรดาร์นะคะกันสักนิดหนึ่งนะคะเรดาร์ตรวจจับฝนนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะมีนะคะมันจะมีกลุ่มฝนนะคะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครบ้างแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะเท่าที่ดูอยู่นะคะก็น่าจะมีปริมาณของฝนแถวลำลูกกานี่ลาดสวายนะคะลาดสวายเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ำยังขังอยู่ในบางพื้นที่ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแถวลาดพร้าวห้วยขวางโอ้โหนะคะน่าจะมีฝนลงมาบ้างนิดหน่อยๆละนะคะดูจากเรดาร์ฝนนะคะไม่เป็นไรเราค่อยๆตามกันต่อเพราะว่ากลุ่มฝนนะคะตอนแรกที่คาดว่าน่าจะมาจากนครนายกแต่ฝั่งที่มาจากสมุทรสาครสงครามน่าจะเป็นตัวก่อฝนได้มากกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วมีความชื้นสูงกว่าก็อาจจะทำให้เกิดฝนนะคะในช่วงเร็วๆนี้นะคะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะนะมีความใกล้เคียงกับการคาดการณ์ว่าภายใน2ชั่วโมงจะเกิดฝนนะคะทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามเรดาร์กันต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เองนะคะมีข้อมูลนะคะมาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางฝั่งของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ผ่านด่านลาดกระบังขาเข้าแล้วก็ขาออกจุดนี้นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีน้ำท่วมขังทั้งขาเข้าแล้วก็น้ำท่วมขังบริเวณนะคะขาออกที่ท่วมขังในช่องทางซ้ายติดขัดนะฝั่งละประมาณ1กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะ1กิโลเมตรนะอันนี้เป็น1จุดนะคะที่มีปัญหาฉะนั้นเนี่ยฝากจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามในข้อมูลกันต่อไปว่าจะเกิดปัญหาในจุดไหนทุกคนสามารถแจ้งกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็เดี๋ยวตามกันต่อนะคะในเส้นทางที่มันอาจจะมีปัญหายิ่งช่วงนี้จริงๆเนี่ยทางฝั่งของลาดกระบังเองนะคะยังประสบปัญหาอยู่นะอาจจะมีบางจุดที่น้ำเนี่ยก็ยังมีปัญหาทำให้ในเส้นทางหลายสายนะคะอาจจะมีน้ำนะคะเกิดขึ้นแบบน้ำรอระบายนะคะมันเอ่อขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกความน่ากังวลใจนะคะในตอนนี้ก็คือความที่ฝนเนี่ยมันกำลังจัดนะตอนนี้แถวพระรามสี่มาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วครึมครึมมาเลยแต่เดี๋ยวเราไปสอบถามกันก่อนเส้นมอเตอร์เวย์ที่น้ำขังหน้าด่านลาดกระบังเพิ่มเติมจากพันตำรวจโทสมบูรณ์เอื้อสมานไมตรีสารวัตรใหญ่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสารวัตรค่ะตอนนี้เห็นว่ามันมีน้ำขังตรงจุดไหนยังไงบ้างคะ
2: มันจะมีน้ำขังอยู่บริเวณช่องทางด้านซ้าย1ช่องทางตรงด่านเก็บเงินครับด่านเก็บเงินลาดกระบังครับ
1: ค่ะ
2: ครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางครับ
1: ค่ะมันไม่สูงใช่ไหมคะน้ำขังไม่สูงใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้สูงครับไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าก็จะทำให้เสียพื้นผิวการจราจรเป็นหนึ่งช่องทางแต่ว่าบริเวณนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นบริเวณหน้าด่านแล้วช่องทางถนนมันเยอ
1: ะ
2: นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบเล็กน้อยที่รถต้องเบี่ยงจากเลนที่หนึ่งช่องซ้ายสุดครับ
1: ค่ะ
2: แต่ยืนยันครับว่าเดินทางได้ตามปกติครับไม่มีผลกระทบครับ
1: ค่ะก็คือรถเล็กจริงๆก็ยังสามารถผ่านตรงนั้นได้อยู่ด้วยถูกไหมคะ
2: ได้ครับผ่านได้ครับผ่านได้ครับ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราติดตามกันต่อนะสำหรับในตอนนี้ในพื้นที่มีโอกาสเห็นฝนมีตั้งเขามาไหมคะในพื้นที่
2: ครับผมใช่ครับฟ้าท้องฟ้ามืดคืนมาแล้วนิดนึงครับแต่ยังไม่มีตกครับ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราติดตามข้อมูลกันอีกทีนึงนะ
2: ค
1: ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสารวัตร
2: ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เดี๋ยวยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าตามกันต่อแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของฝนที่ก็มาละนะคะแล้วก็เส้นทางต่างๆเช่นเดียวกันนะคะที่เราต้องตามกันต่อเพิ่มเติมแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin
1: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 16:47 โดยประมาณนะคะก็กลับมาเดินทางในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้กันนะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่ท้ายสุดเนาะเพราะว่าเรากำลังติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนเอ่ยนะคะรถเอ่ยแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะไปด้วยกันกันเลยแล้วก็จส100นะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็อัปเดตกันไปหลายจุดเลยทีเดียวนะคะยังไงฝากทุกคนแจ้งอัปเดตกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะในทุกช่องทางของเราหมายเลขเราจะ1808แล้วก็1137หรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะคะใน Twitter นะคะในFacebook นะคะหรือว่าใน YouTube นะได้หมดเลยนะทุกคนเผื่อใครสะดวกปรับช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็อาจจะติด Hashtag หรือแอดนะคะมาที่เราหรือแท็กมาที่เราก็ได้นะคะเราก็จะได้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลต่างๆด้วยนะแต่ทีนี้นะคะในช่วงนี้ก่อนจะไปติดตามข้อมูลต่างๆนะคะที่ว่ามาตอนนี้เรามาดูถึงข้อมูลนะคะเพิ่มเติมในช่วงนี้กันเกี่ยวกับงานนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีๆนะคะในช่วงนี้ดีกว่าสำหรับใครที่ใช้นะคะ Easy Pass อยู่ค่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะสำหรับคนใช้ Easy Pass ค่ะทางกนพ.ปรับลดวงเงินการเติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำให้เริ่มต้นที่100บาทแล้วผ่านแอปExact Portal นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะโดยทางการทำพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.นะคะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าพัฒนาการให้บริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการ Easy Pass โดยปรับลดวงเงินการเติมเงินขั้นต่ำจากเดิมที่300บาทเหลือเริ่มต้นเพียง100บาทรวมถึงผู้ใช้บริการที่ผูกกับบัญชีเติมเงินอัตโนมัติ Easy Pass Auto Top Up ก็สามารถกำหนดยอดเงินนะคะที่จะเติมขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทได้เช่นกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Exact Portal นะคะโดยเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะการปรับลดวงเงินเติมขั้นต่ำดังกล่าวนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการเติมเงิน Easy Pass พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้กตพ.นะคะยังเพิ่มความคุ้มค่าในทุกการเดินทางผ่าน Exact Reward บนแอปพลิเคชัน Exact Portal นะคะโดยผู้ใช้ Easy Pass สามารถเชื่อมต่อบัญชี Easy Pass เข้ากับแอปพลิเคชันเพื่อสะสมคะแนนจากการใช้บริการทางพิเศษโดยทุกยอดชำระค่าผ่านทาง5บาทรับ1 Exact Point และสามารถนำคะแนนสะสมไปแลกรับสิทธิประโยชน์และของรางวัลตามรายการที่กำหนดได้ผู้ใช้บริการที่ต้องการเติมเงิน Easy Pass และใช้บริการต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal นะคะโปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะคะเวอร์ชันปัจจุบันตัวนี้ก็คือเป็นเวอร์ชัน 3.7.5 รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนั่นเองนะคะยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้ Easy Pass อยู่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะที่ช่วยแล้วก็ทำให้หลายๆคนนะคะเข้าใจนะคะได้มากขึ้นว่าโอ้นี่แหละนะมันเติมได้มันแบบสบายมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เอามาฝากเป็นข้อมูลให้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังนะคะเรียกว่าติดตามข้อมูลนะคะแล้วก็อัปเดตในจุดต่างๆอยู่แล้วเหมือนกันว่ามันมีจุดไหนนะคะที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่นะคะเราก็คาดหวังนะคะให้มันไม่เป็นปัญหานั่นแหละแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดที่เขามีการแจ้งมานะคะก่อนหน้านี้ว่ามันมีน้ำท่วมขังนะคะในพื้นที่ของทางฝั่งนะคะสภ.บางบ่อจากร้อยตำรวจโทมงคลศรีสุภารองสารวัตรจราจรสภ.บางบ่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างการจราจรในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังจุดไหนอยู่บ้างไหมคะ
1: ตอนนี้ถนนหลักสายหลักของเราคือถนนบางนาตราดซึ่งมีปัญหา
0: ค่ะ
1: นะครับปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนบางนาตราด
0: ค่ะ
1: คู่ขนานนะครับคู่ขนานขาออกบริเวณกม29นะครับผมจากปกติที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับผมมันแห้งอยู่แล้วแต่เมื่อคืนเราได้ฝนมีฝนตกลงมาก็ได้รับผลกระทบนะครับผมแต่ว่าสายทางแขวงการทางสมุทรปราการได้มาปิดเครื่องสูบน้ำแล้วก็สูบออกตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผม
0: ค่ะโอ้ตอนนี้กลับมาใช้ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับต เราน่าจะใช้งานตามปกติได้ประมาณสักสิบเอ็ดโมงครับประมาณ11โมงเช้าหัวเมื่อเช้าแต่ช่วงเช้าช่วง6โมงเช้าอ่ะยังมีปัญหาอยู่ครับผมเพราะว่าต้องขอใช้เวลานิดนึงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในการสูบออกถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่ขังครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์เมฆคลึ้มไหมคะในพื้นที
1: ่ฟ้าโปร่งครับตอนนี้ฟ้าโปร่งครับ
0: โอเคได้เลยนะคะถือว่าสถานการณ์ดีนะคะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอลุ้นกันอีกทีนึง
1: ครับผมในทางที่ดีครับผม
0: ได้เลยยังพอสูบน้ำออกไปได้อยู่ใช่ไหมคะในพื้นที
1: ่พื้นที่ได้ครับผมพื้นที่น้ำโดยรวมภาพรวมของพื้นที่ของบางบ่อน้ำลดลงครับ
0: ค่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราติดตามกันก่อนในเบื้องต้นแล้วมารอดูกันว่าจะมีฝนมาเพิ่มมีน้ำมาเติมหรือเปล่ากันอีกครั้งนึงนะคะ
1: ครับภาวนาว่าอย่ามาเลยครับ
0: ไม่ใช่เลยนะตอนนี้แถวบ้านจอสอตกแล้ว
1: นะครับฝั่งนี้ยังฟ้าโปร่งอยู่ครับผม
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสารวัตร
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ตอนนี้นะคะเราติดตามแล้วก็แอบมองอยู่อย่างที่บอกนะคะว่าดูเหมือนจะนะดูเหมือนจะเห็นมีเหมือนฝนลงมาแต่ไม่มันมีลมแถวๆบ้านจอสอตอนนี้ลมอยู่นะคะแต่ว่ามองไปสุดสายตาตอนนี้เห็นเหมือนมีฝนลงมาน่าจะเป็นแถวพญาไทนะคะแล้วก็โซนทางฝั่งนู้นหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นแบบประมาณนั้นดินแดนมักกะสันวัฒน์พอมองไปไกลๆอ่ะมันเห็นละว่ามันตกลงมาเพราะว่าเริ่มมองไม่เห็นอาคารฝั่งนู้นแล้วนะคะเพราะฝนตกนะคะส่วนตอนนี้ผู้ใช้ทางค่ะรถติดเลยทางด่วนบางคล้อไปพญาไททางด่วนศรีรัตน์นะคะเริ่มและเพิ่มเติมมีปริมาณรถค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะตอนนี้นะมีฝนเล็กน้อยที่เขตห้วยขวางนะคะดินแดงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะใช่ฝนลงมาละนะคะฝนลงมาแล้วในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอาจจะยังไม่แรงนะคะเป็นฝนแบบเม็ดแบบเห็นชัดอะแล้วก็ตัวเนี้ยจากบ้านจอสอที่นั่งเล็งอยู่นะคะทุกคนคือมันเห็นอะแต่ว่าเราอะยังมีลมยังเป็นลมอยู่ยังไม่เห็นเป็นเม็ดฝนนะคะชัดเจนแต่ว่าก็มีนะก็มีกลุ่มฝนที่คาดว่านะคะคาดว่าจะลงมานะคะอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมนะสำหรับในตอนนี้ส่วนเรื่องเส้นทางนะคะก็มีเนี่ยแหละค่ะอัปเดตกันมาเรื่อยๆว่าแต่ละจุดเนี่ยมีปัญหานะคะในจุดไหนยังไงบ้างนะคะยังไงช่วยกันแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณทิปนะคะคุณทิปจี๊ด7453นะคะบอกว่าแยกฟอร์จูนจู่ๆก็ฝนตกระดับปานกลางค่ะใช่รัชดาห้วยขวางนะคะอะไรแถบนั้นนะคะจอสอตกแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะค่อนข้างจะเม็ดละเอียดแล้วก็ตกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะรู้สึกดีใจที่เตรียมตัวมาเพื่อที่รู้สึกว่ายังไงเจอแน่ๆแหละฝนนะคะทุกคนตอนแรกหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้เห็นแดดเปรี้ยงเลยอาจจะไม่เจอฝนหรือเปล่าแต่ว่าเราแบบไม่ชะล่าใจนะคะเพราะยังไงก็ยังอยู่ในช่วงที่คาดการจะมีฝนตกทุกวันอาจจะประมาณ 50-60% ฉะนั้นเนี่ยเกินถ้ามันเกิน 50% แล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวเอาไว้เลยว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุนะคะก็ได้เช่นเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแจ้งข้อมูลแล้วล่าสุดนะคะว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนะคะช่วงเลิกงานเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางนะคะนี่นะคะไม่รู้เขาใช้คำนี้หรือเปล่าอันนี้เราเติมเองเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะการแจ้งเตือนของกรมอุตุนะก็มีความใช้คำที่น่ารักขึ้นชัดเจนนะคะคมมากขึ้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะคะซึ่งณตอนนี้นะจากรายงานของกรมอุตุนะคะก็คือว่าพบมีฝนตกหนักบริเวณกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครกลุ่มฝนเนี่ยก็จะยังปกคลุมนะคะมากกว่า1ชั่วโมงกลุ่มฝนเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้หรือไปทางสมุทรสาครสมุทรสงครามฝั่งอ่าวไทยตอนบนแนวโน้มฝนเนี่ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะช่วงเลิกงานเช็คเรดาร์ก่อนแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยระวังพื้นที่น้ำท่วมขังนั่นเองนะคะอันนี้สำคัญมากนะทุกคนเรื่องของการระวังพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนะคะเช็คจุดที่ฝนตกก่อนแล้วเราก็อาจจะต้องเรียกว่ายังไงดีอะคือมันจะมีอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยอยากจะให้ทุกคนถ้าใครใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วเป็นไปได้อย่างเราเนี่ยทำงานอยู่กับจอสร้อยนะคะเราจะมีแมปอยู่ในหัวโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งมันก็ผ่านการที่เรามองแล้วก็ดูแมปอยู่ในหัวมาใช่ไหมว่าเอ้ยแมปประมาณนี้ในกรุงเทพตรงไหนเส้นไหนแบบยังไงประมาณนึงนะคะทุกคนจำได้คร่าวๆแล้วก็ไปจำอีกทีนึงคือว่าตรงจุดไหนที่เราไปแล้วเราเคยประสบว่าน้ำมันอาจจะท่วมถ้าเกิดมีฝนตกนะคะไม่นานเพราะว่าแต่ละจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องบอกอย่างนี้ว่ารับน้ำได้ไม่เท่ากันนะคะและระบายน้ำได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะถ้าหลายๆท่านทราบแล้วก็ติดตามกันมาอยู่ตลอดมีการอธิบายการอยู่เรื่อยๆว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันมีระดับสูงต่ำไม่เท่ากันการระบายน้ำก็ไม่เท่ากันระบายน้ำในแต่ละจุดใช้อะไรในการระบายก็ไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องจำก็คือจุดไหนที่มันมีฝนตกแล้วแบบน้ำมันท่วมเร็วอะค่ะทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องวางแผนยังไงนะคะในระหว่างนี้ที่เดี๋ยวเราจะพักกันแต่ว่าหลายๆคนสามารถแจ้งข้อมูลกันอัปเดตเข้ามาได้เลยนะคะว่าแต่ละจุดที่เจอฝนเป็นยังไงแรงมากน้อยแค่ไหนการจราจรด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: ฟังที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกอนุทินสั่งฟันในอำเภอบ้านสร้างชี้ไร้ความรับผิดชอบแก้วิกฤตน้ำท่วมลั่นหน้าอับอายไม่ควรอยู่ในระบบราชการเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ยืนยันทำเต็มที่แล้วไม่กังวลถูกสอบปมช่วยน้ำท่วมกรมชลประทานเตือนลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มเขื่อนแม่กลองระบาย 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจต้องปรับเพิ่มมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตือน4จังหวัดท้ายน้ำเฝ้าระวังขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบาย500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรปภ.โอนเงินน้ำท่วม 1,453 ครัวเรือน9ตุลาคมนี้วงเงินกว่า94ล้านบาทย้ำเตือนบัญชีต้องผูกพร้อมเพรพร้อมแจงผู้เช่าบ้านไม่รู้รหัสบ้านกรอกเลขที่บ้านเช่าได้ปภ.ยังเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มใช้จริงแล้วลำพูนประเดิมที่แรกหลังน้ำป่าท่วม4หมู่บ้านกระทบ225ครัวเรือนผ่านระบบออนไลน์ Walk-inเจเศษขออภัยหน่วยงานสื่อสารคลาดเคลื่อนยันชาวแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำท่วม7วันได้เงินเยียวยาทุกคนนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งยันมีงบประมาณอยู่แล้วชัดชาติจางปมบึงรับน้ำคูบอนบางชันไม่ใช่โครงการพระราชดำริแนวคิดพื้นที่แก้มลิงชี้งบ 1.1 หมื่นล้านไม่คุ้มค่าประสิทธิภาพระบายน้ำไม่ตอบโจทย์ย้ำไม่มีเอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้องลุยดันบึงหนองบอนแทนเตือนฝน 8-14 ตุลาคมนี้ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่ 12-18 ตุลาคมนี้พร้อมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินกกร.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569เหลือขยายตัว 2.1-2.5% พร้อมเตือนน้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างกระทบทั้งครัวเรือน SME ภาคเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมซัพพลายเชนและการท่องเที่ยวรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่าปล่อยสิทธิ์หลุดรีบกดรับก่อนหมดเขต15ตุลาคมนี้หากไม่สะดวกสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศผบ.ตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกน้อย3ศพในบ้านเอื้ออาทรพบผู้ตายแจ้งความไว้แล้วพนักงานสอบสวนเตรียมนัดสอบก่อนเกิดเหตุเศร้าสั่งปิดโสธรชัยเนอร์สิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ด้านในหากพบให้บริการรักษาดูแลผู้ป่วยโดยพลการอาจเข้าข่ายโรงพยาบาลเถื่อนด้วยไอเดียเผยติดประชุมอื่นไม่ได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาโยงเว็บพนันออนไลน์ด้านรังสิมันย้ำจะมาหรือไม่ก็ต้องตามถึงที่สุดขณะที่โรมจี้ไอเดียพิสูจน์ปมร่ำรวยผิดปกติซัดรัดปิดเว็บพนันอื้อยกเว้นเว็บที่เป็นข่าวกรรมธิการกฎหมายวุ่นสุประชัยนำทีมสสภูมิใจไทยขวางสอบไอเดียสามีซัดโรมหยุดใช้อำนาจตามอำเภอใจชี้ผิดข้อบังคับยังไม่ขอมติที่ประชุมปิดท้ายกันที่ปรเมศไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปเรียนกฎหมายใหม่ชี้ความผิดอาญาในต่างแดนไทยมีอำนาจฟันปมเว็บพนันนอกประเทศ
8: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะ
6: เป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลื

0: ทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:16 น.โดยประมาณนะคะเรากลับมาเดินทางด้วยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้กับเหน่งนะแต่ว่าก็ยังต้องตามกันต่อนะคะกับเรื่องของทั้งการเดินทางนะเรื่องของฝนจากที่มองนะคะออกไปตอนนี้แถวบ้านจอสออ่ะคือเหมือนฝนมันอาจจะไม่ได้ตกแล้วหรืออาจจะตกก็อาจจะเม็ดแบบเล็กมากๆหรือมันอาจจะแทบไม่ตกเลยนะคะทุกคนส่วนมองไปแบบปลายทางทางฝั่งนู้นก็ไม่เห็นว่ามันจะมีฝนแบบว่าเยอะเหมือนกับตอนช่วงก่อนหน้านี้แต่ลักษณะแบบนี้นะคะต้องฝากเอาไว้เลยคือมันจะทำให้ถนนลื่นนะคะถนนน่าจะลื่นทีเนี้ยระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะสักนิดหนึ่งขับขี่ให้ระมัดระวังเพิ่มเติมเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้ถนนเนี่ยลื่นมากๆนะคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะทุกคนยังไงฝากด้วยนะในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะกันเป็นพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยแหละนะคะถนนค่อนข้างจะลื่นเลยทีเดียวนะคะส่วนวันในเรื่องของกลุ่มฝนนะเท่าที่ดูนะตอนนี้นะคะฝนน่ะก็อาจจะอย่างที่บอกค่ะเริ่มซาลงไปในบางพื้นที่ละแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกเพิ่มนะคะยังไงก็แจ้งกันนะคะแล้วก็บอกกันเข้ามาได้เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะคะสำหรับในแต่ละจุดนะแล้วก็มีเคสนะคะช่วงก่อนหน้านี้ที่เราสอบถามนะคะแล้วก็พูดคุยกันว่ามีคุณพีรพงษ์ใช่ไหมคะแจ้งมาโดยบอกว่าในพื้นที่หมู่บ้านนะคะของเขาเนี่ยน้ำหน้ามันจะแบบยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะคะก็เลยแจ้งมาที่เราแล้วก็ประสานนะคะในพื้นที่แล้วก็ทางฝ่ายโยธาของเขตสะพานสูงนะคะโดยคุณสุทธศักดิ์วิพัฒน์บวรวงศ์หัวหน้าฝ่ายโยธาเขตสะพานสูงนะคะก็ให้ข้อมูลนะคะกับเราโดยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาได้มีการซ่อมเครื่องสูบน้ำหน้าหมู่บ้านสิรินเทพ9ที่ซอยมิสทีนเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยที่คุณพีรพงษ์อาศัยอยู่แล้วนะคะทางเขตก็รับแจ้งมาเพิ่มจากทางทรัฟฟี่ฟองดูเพราะว่าคุณพีรพงษ์น่าจะแจ้งไปอีกหนึ่งช่องทางด้วยซึ่งดีมากนะคะคือแจ้งไปก่อนน่ะมันช่วยกันได้นะคะหลังจากนี้ระดับน้ำในหมู่บ้านก็น่าจะลดลงไปบ้างแต่ว่าคลองใกล้ๆน้ำมันยังไม่ค่อยลดมากนะคะแล้วก็มีความคาดการนะคะการคาดการเอาไว้แล้วว่าฝนมันอาจจะตกลงมาอีกได้นะคะแต่ก็ถือว่ารับเรื่องแล้วก็ดำเนินการอยู่นะคะเนี่ยบ้านของนะคะน้องรุ่นน้องดิฉันก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนหมู่บ้านนี้เลยคืออยู่ลาดสวายทุกคนแล้วมันก็ยังท่วมอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะมันไม่เข้าบ้านแล้วแต่มันลดแต่มันก็ยังไม่สามารถสัญจรได้แบบสบายใจรถเข้าออกก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะคะเป็นลักษณะเดียวกันหลายพื้นที่ยังเป็นแบบนี้จริงๆนะคะยังไงก็แจ้งกันเข้ามาจะได้แบบดำเนินการประสานต่อไปให้นะคะกับในพื้นที่ก็น่าจะพอช่วยกันได้ค่ะส่วนนะคะในตอนนี้เราจะกลับมาดูนะคะพื้นที่ที่เราตามกันนะคะเกี่ยวกับเส้นทางเพิ่มเติมนะคะรังสิตนครนายกองครักษ์กันบ้างว่าตอนนี้น้ำท่วมนะคะเป็นยังไงบ้างในพื้นที่นะคะเพิ่มเติมจากพันตำรวจตรีพิษณุชลาไสสารวัตรปราบปรามช่วยดูแลงานจราจรสภ.องครักษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมพิษณุชลาไสครับ
1: ค่ะสารวัตรค่ะตอนนี้สถานการณ์นะเส้นทางรังสิตนครนายกองครักษ์นะไปจนถึงบางน้ำเปรี้ยวองครักษ์เป็นยังไงบ้างคะน้ำยังท่วมอยู่เยอะไหมคะ
2: ครับครับขอเอาเส้นทางรังสิตนครนายกก่อนนะครับ
1: ได้
2: เอาจุดที่กำลังวิกฤตแล้วก็อยู่ที่หน้ามอทอนะครับหลักกิโลเมตรที่4142นะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เราใช้ช่องทางพิเศษนะครับในการเดินรถเพราะว่าสาเหตุเนื่องจากน้ำอยู่ประมาณ30ประมาณคงที่ประมาณน้ำยังคงที่ครับรถเล็กคือรถเก๋งเนี่ยยังเคลื่อนตัวค่อนข้างจะลำบากนะครับส่วนรถใหญ่คือรถ6ล้อไปถึง10ล้อยังสามารถที่สัญจรผ่านไปมาได้ครับผมจากนั้นเราใช้ช่องทางพิเศษคือเส้นทางที่มาจากรังสิตนครนายกเราจะใช้ช่องทางพิเศษปัดเข้าทางสาธิตวกกลับมาออกศูนย์แพทย์นะครับก็ทางเดียวกันถ้ามาจากนคร นครนายกเพื่อจะไปรังสิตเราก็จะปัดซ้ายเพื่อเข้าศูนย์แพทย์แล้ววกกลับเป็นเข้าสาธิตมศวแล้วก็ตรงไปเชื่อม 3.5 ครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้1เส้นนะคะอีกเส้นทางนึงเป็นยังไงบ้างคะ
2: อีกเส้นนึงคือเส้นที่กำลังวิกฤตคือเส้นบางน้ำบางน้ำเปรี้ยวครับบางน้ำเปรี้ยวไปองค์รักบางน้ำเปรี้ยวบริเวณชวดงูเห่าครับถ้าประชาชนทั่วไปที่สัญจรจะเข้าใจง่ายคือบริเวณวัดสุนทรนะครับตรงสะพานวัดสุนทรนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ขณะนี้ได้กำแพงกั้นดินของที่การทางได้ปั้นไว้ได้พังทลายลงมวลน้ำจำนวนมากได้ไหลบ่าเข้ามาน้ำค่อนข้างจะอยู่ประมาณ40ครับ40คือรถเล็กผ่านไม่ได้ครับตอนนี้ผ่านได้คือรถใหญ่เท่านั้นครับหรือรถ6ล้อสูงเท่านั้นครับรถเล็กควรเลี่ยงเส้นทางนี้ครับแนะนำควรเลี่ยงเส้นทางนี้ครับผม
1: โอ้โหดูจากสถานการณ์เนาะอีกฝั่งหนึ่งคือหรือว่าโดยรอบนี่จริงๆน้ำยังท่วมอยู่จริงๆนะคะตอนนี้ก็ยังระบายยังพอระบายได้บ้างไหมคะ
2: ยังพอระบายได้บ้างไหมขณะนี้ทางที่เราได้สอบถามผ่านกับทางกรมชลนะครับทางกรมชลได้ให้ข้อมูลกับทางเราว่าเพื่อจะอธิบายพี่น้องประชาชนผู้สัญจรครับทางกรมชลได้ชะลอการระบายน้ำลงแล้วก็เล็กน้อยครับเหลือประมาณไม่เกิน 20% ครับเพื่อให้น้ำปลายทางได้รับการรองรับที่ดีขึ้นครับประมาณนี้ครับ
1: ตอนนี้ก็แสดงว่าระดับน้ำก็จะยังอยู่ประมาณนี้จะยังอยู่ประมาณนี้ยกเว้นว่ามีฝนใช่ไหมคะมาเพิ่ม
2: ครับครับก็ค่อยจากกรมชลประทานอธิบายว่าน้ำจะค่อยๆทยอยลงครับก็ทยอยลดปริมาณลงครับ
1: ค่ะได้นะคะในเบื้องต้นก็ถือว่าแจ้งประชาชนแล้วกันว่าตอนนี้โดยหลักๆถ้าเป็นรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะในพื้นที่ทั้งฝั่งของบางน้ำเปรี้ยวเนาะองครักษ์เป็นหลักเลยที่ไปไม่ได
2: ้ครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าอีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะใช้สัญจรที่จะมาเส้นทางเลี่ยงเช่นจากรถเล็กนะครับจากนครนายกหรือถ้ามาจากเส้นทางอื่นที่จะเลี่ยงมศวก็จะไปทางวิหารแดงหินกองเพื่อขึ้นมอเตอร์เวย์ครับได้ครับเพื่อจะเข้ากรุงเทพเส้นนั้นใช้ได้อยู่ครับไม่มีน้ำท่วมขังครับ
1: ก็แนะนำเป็นเส้นทางนั้นก่อนนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถไปได้นะในตอนนี้นะคะหลักๆก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะติดตามกันเรื่อยๆนะคะสารวัตรเพราะว่าก็อยากจะทราบสถานการณ์นะว่าเป็นยังไงช่วงนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ยังต้องนะคะตามกันต่อนะคะในแต่ละเส้นทางนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะมีนะคะหลายจุดที่อาจจะเป็นปัญหาก็เป็นไปได้นะคะอย่างเส้นทางที่ผ่านมาสักครู่นี้ยังแนะนำว่าไม่ควรผ่านแต่ยกเว้นว่าทางเข้ากรุงเทพอาจใช้ไปอีกทางนึงก็อาจจะยังพอไปได้อยู่นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวมาติดตามกับคุณชาตรีเพิ่มเติมที่ถนนวิภาวดีกันหน่อยสวัสดีค่ะอาจจะไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามกับคุณชาตรีต่อนะคะไม่เป็นไรสำหรับในตอนนี้นะคะอย่างที่ได้มีการนะคะแจ้งข้อมูลนะคะให้กับนะคะทางท่านผู้ฟังนะที่ติดตามฟังกันอยู่นะคะณตอนนี้เองเดี๋ยวยังไงจะทยอยนะคะติดตามอัปเดตในแต่ละจุดนะคะเพิ่มเติมกันด้วยนะคะว่ามีจุดไหนนะคะเป็นยังไงกันบ้างในแต่ละเส้นทางนะคะเดี๋ยวยังได้บอกค่ะว่าเราจะทยอยติดตามกันอีกด้วยนะคะในแต่ละเส้นทางที่มันอาจจะเริ่มมีรถติดสะสมนะคะเป็นจำนวนมากยังไงเนี่ยสามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะคะจากเท่าที่ดูตอนนี้หลายจุดเลยนะคะรถเริ่มมีระยะทางสะสมค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษต่างๆรถก็เริ่มแน่นด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนคือโดยปกตินะเวลาที่อาจจะไม่ได้ดูแมปใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะนึกภาพแมปใกล้ๆนะคะคือพอจำระยะได้นะคะในส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงจุดนี้นะคะขยายไปอีกสักระยะหนึ่งเราจะเชื่อมกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังพอเห็นภาพอยู่ว่ารถเยอะนะคะคุณชาตรีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณชาตรี
2: ครับสวัสดีครับคุณภาดาราครับ
1: ค่ะคุณชาตรีค่ะเป็นยังไงบ้างฝั่งวิภาถูกต้องถูกต้องค่ะน่ารักมากขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ต้องอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้แซวเล่นๆนะคือผมรายงานสภาพจราจรกับคุณพรพันธ์มุ่งหลังไม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้าง
2: ใช้ถนนคลองหลวงคลองหลวงขาเข้าจากคลองสี่มุ่งหน้ามาแยกบางขันน่ะคือตรงธรรมศาสตร
1: ์ค่ะ
2: ก็คือขาเข้าเนี่ยรถน้อยคล่องตัวดีแต่ขณะเดียวขาออกก็มันก็จะมีรถชะลอตัวเนื่องจากงานขุดท่อเดิมซึ่งยาวนานมากเลย2ปีละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นั่นก็เหตุการณ์เดิมๆครับแล้วพอผมมาถึงตรงบางขันเข้าพหลโยธินเพื่อเข้ามากรุงเทพเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยเข้าผลโยธินที่แยกบางขันมาเนี่ยมันจะชะลอตัวอยู่แถวมหาลัยกรุงเทพอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: จนกว่าผมจะได้ขึ้นโทย
1: อ๋อ
2: ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไม่มีชะลอตัวโรคมาตลอดฝั่งกลับกันก็ดีซ
1: ึ่
2: งปกติแล้วฝั่งกลับกันเนี่ยเขาก็ชะลอตัวเนื่องจากเขาจะเข้าไปข้างธรรมศาสตร์ก็ชะลอตัวเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ชะลอตัวโล่งๆกันเลยทั้งสองฝั่งพอเลยขึ้นมาโทเวได้ผมไม่เห็นข้างล่างแล้วผมมาลงที่บน .6 การลงบน .6 เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าถ้ารถที่ลงบน .6 แล้วเนี่ยไปกลับรถมันจะมีรถส่วนหนึ่งที่กลับรถลงหน้าบน .6 เนี่ยมันก็จะดึงตัวยาวไปจนถึงรถที่ลงมาจากโทเวชะลอตัวไปด้วยมันก็จะมีผมเนี่ยคือผมก็ไม่ได้รีบร้อนละภารกิจมันจบแล้วก็คือกลับมาเรื่อยๆมันมีรถส่วนหนึ่งที่เขาจะเบี่ยงเข้ามาในทางด่วน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จากเดิมซึ่งมันจะมีไอ้แท่งสีส้มเนี่ยเรียงเพื่อป้องกันแม่รถเบี่ยงเข้ามาในทางด่วน
1: ค่ะ
2: ตรงนั้นมันจะมี3เส้นคือแนวหนึ่งเลนเนี่ยก็คือตรงมาเพื่อมาหน้าปอดอง6
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เป็นเส้นทางปกติอีกเส้นนึงก็คือขึ้นไปบนโทเวต่
1: อ
2: ปรากฏว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ขึ้นโทเวแล้วก็ไม่ยอมในเส้นปกติก็ตัดเข้าในทางด่วน
1: ค่ะ
2: อันนั้นคือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติก็คือเดิมเจ้าหน้าที่เขาจะมีไอ้แท่งๆมากันไว
1: ้ค่ะ
2: แต่ตอนนี้แท่งๆน่าจะไปพร้อมกับน้ำท่วมพอเลยจุดนี้มาได้หน้าดอนเมืองก็คล่องตัวโดยตลอดต้องใช้คำว่าโดยตลอดจนกระทั่งหลักสี่หลักสี่ซึ่งเดิมมีชะลอตัวก็ไม่มีครับแล้วจะมาชะลอตัวอยู่ที่ก่อนถึงแยกเกษตรนิดหน่อยแล้ววันนี้ผมเลี้ยวซ้ายที่แยกเกษตรเข้ามาเพื่อจะไปประเสริฐมนุกิจรถน้อยเบาบางกว่าปกติซึ่งมันต้องเรียกว่าฝั่งที่ผมวิ่งอยู่วันนี้ค่อนข้างดีกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาก็เลยจับเวลาปกติผมใช้เวลาจากคลองหลวงมาถึงประมาณซอยเสนานิคมใช้เวลา1ชั่วโมง ตอนนี้ผมใช้เวลา30กว่านาทีผมถึงแยกลาดประเขาแล้ว
1: อ๋อ
2: ก็เลย
1: รู้ว่าม
2: ันผิดปกติมากมันไม่ได้ใจว่าถึงไหนขึ้นก็เลยมองว่าผ่านแยกผ่านตรงงามวงวานตรงเกษตรที่จะไปลงอุโมง
1: ค่ะ
2: ก็มันดีกว่าปกตินะปกติเย็นๆนี่มันแบบอัดแน่นเลยไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้เลยเนี่ยวันนี้มันเปลี่ยนเลนสบายๆไม่แน่ใจผู้ใช้รถใช้ถนนเขาไปอยู่ไหนกัน
1: อาจจะติดฝั่งตรงข้ามกันวันนี
2: ้ไม่ครับขาออกก็ยังดีนะ
1: อ๋อเหรอเออแปลกนะ
2: ครับขาออกของวิภาวดีวันนี้เรียกว่าดีกว่าปกติเหมือนกันเพราะผมขับรถผมจะสังเกตสองฝั่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่วันนี้มันขาออกเขาเรียกว่ามันคล่องตัวกว่าปกติเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีเพิร์กฟองโฮมมีอะไรหรือเปล่าโรงเรียนปิดให้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้น
1: อาจจะโรงเรียนปิด
2: มันน่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโรงเรียนปิดบวกกับส่วนหนึ่งเขายังฟองโฮมอยู
1: ่ก็มีบ้างเป็นไปได้
2: ก็เป็นไปได้นี่ก็รายงานบอกว่าวันนี้ใครที่ต้องใช้ถนนก็มาใช้กันเถอะ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่ฝนจะมาเพราะว่าข้างหน้าจะดูมืดๆอยู่
1: ตอนบ้านจสตกไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วแต่อาจจะมีเม็ดเล็กๆลงมา
2: ได้ครับ
1: ค่ะ
2: หวังว่าไม่ตกมาตามคำพยากรณ์นะครับให้คุณเทพเขาได้หายใจแหกคอบ้างเถอะ
1: ถูกได้เลยค่ะคุณชาตรี
2: ครับ
1: ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัย
2: ขอให้คนที่เขายังอยู่ในน้ำยังอะไรนะยังลดลงไม่หมดแช่กันมา10วัน7วันเนี่ยขอให้มันลดเร็วๆเถอะ
1: จริงค่ะ
2: ความลำบากเขาอยู
1: ่จริงค่ะขอบคุณนะค่ะ
2: 54ผมอยู่กับน้ำ2เดือน
1: ค่ะ
2: อยู่ทางหลังธรรมศาสตร
1: ์โอ้
2: น้ำประมาณเมตรหนึ่งทั้งขาขึ้นขาลงเราจนกว่าจะลงรวมเบ็ดเสร็จแล้วขึ้นกับลง2เดือน
1: ค่ะ
2: นึกภาพมันออกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เราไม่โดนเราก็ภาวนาให้คนที่เขาโดนเขาไม่ยาวมากเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกคนก็ได้กลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาทำมาหากินกัน
1: ได้เลย
2: จะได้ผ่านความยากๆออกไป
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณชาตรี
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่วันนี้ดูแล้วเนี่ยเส้นทางการเดินทางที่ทางฝั่งนะคะของคนชตรีบอกเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะดีนะคะแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับในตอนนี้เองเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็ดูถึงข้อมูลกันต่อไปนะคะในแต่ละจุดนะว่ามีปัญหาเพิ่มเติมยังไงกันบ้างนะคะจากเท่าที่ดูนะคะในเส้นทางนะคะนะตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่านะคะอาจจะไม่ได้เจอปัญหานะคะมากนักแล้วแหละสำหรับในบางจุดนะคะแต่ว่าในบางเส้นทางวันนี้ปรากฏว่ารถเนี่ยไม่ติดนะคะแต่บางจุดก็ยังติดอยู่นะคะบนเส้นทางที่เท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะในแมปก็มีการเตือนว่าปริมาณนะคะของรถในหลายจุดเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะเลยทีเดียวอย่างทางฝั่งถนนพหลโยธินนะคะจาก5แยกลาดพร้าวนะต่อเนื่องไปจนถึงแยกเกษตรในปริมาณรถเยอะนะคะงามวงวานนี่รถแน่นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านะคะยังไงเนี่ยก็ต้องนะคะอย่างที่บอกค่อยๆนะคะติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับในแต่ละจุดนะคะในบางช่วงนะคะแล้วก็ในบางจุดที่เจอปัญหายังไงเนี่ยก็ต้องฝากนะคะก็ฝากสำหรับหลายๆคนที่อยากจะแจ้งรายงานนะหมายเลขโทรศัพท์1808137นะคะให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะตอนนี้นะคะที่ยังเห็นอยู่ว่ามีปัญหาเยอะๆนะคะทางฝั่งรัชโยธินนะต่อเนื่องไปราชวิภาปริมาณรถนี่เยอะนะคะเยอะเลยทีเดียวฝั่งขาออกแหละนะคะก็เป็นหลักนะคะที่ปริมาณรถนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนกันสำหรับในตอนนี้แต่ว่านะสำหรับในแต่ละจุดเองนะคะถ้ามันมีปัญหาเพิ่มเติมยังไงนะคะก็ฝากทุกคนเนี่ยแจ้งกันเข้ามาแล้วกันนะคะทีนี้นะคะเรามาดูการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ถนนราชพฤกษ์นะคะจากคุณเด็กวัดป่าหน่อยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอุบัติเหตุ
2: พบเห็นอุบัติเหตุเลยอุโมงค์พระราม5มาประมาณ2กิโล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เลยต่างระดับวัดบทดังดอนพรมมาหน่อยนึง อยู่ในช่องทางหลักเลนขวา
1: ค่ะ
2: รู้สึกว่ามีผู้ชายอ่ะนั่งอยู่เจ็บมาแล้วครับนั่งอยู่เลนขวาในช่องทางหลัก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่รู้สึกจะเสียช่องจราจรอย่างน้อย1เลนอาจจะถึง2เลนเพราะว่ารถติดยาวแล้วเมื่อกี้มีรถพยาบาลมาแล้วผมไม่แน่ใจว่ารถพยาบาลเนี่ยจะมารับคนเจ็บหรือเปล่าแต่รถพยาบาลเขาอยู่ช่องทางคู่ขนานคนเจ็บอยู่ช่องทางหลัก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาจุดนี้หรือเปล่าพอพ้นมาก็ใช้ความเร็วได้แต่ไม่ต้องเร็วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุฝนยังไม่ตกอากาศเย็นสบาย
1: ค่ะ
2: จะรอคุณเสมาเพื่อนผมแล้วมั้ง คิดถึง
1: ใช่ไหมคะอดทนหน่อยนะอดทนนิดหนึ่ง
2: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ถือว่านะคะเป็นจุดที่ไม่ค่อยประสบปัญหาแต่ตอนนี้มองออกไปข้างนอกเหมือนฝนตกอีกละไปมาอยู่เงี้ยนะคะแต่นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่หลายคนพูดกันตรงๆมันเป็นเหมือนกับอาการเขาเรียกว่าแพนิคเล็กๆนะคะอาจจะมีทั้งแพนิคมากแล้วก็แพนิคน้อยซึ่งมันเป็นความกังวลใจที่มันเกิดขึ้นได้เพราะเราก็ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ว่ามันแบบโอ้โหนะคะตกกันจนแบบทำให้เราแบบอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้อย่างที่บอกหลายคนหลายบ้านตอนนี้ยังติดอยู่ในบ้านยังออกมาไม่ได้นะคะเป็นระยะเวลาสักพักนึงแล้วเหมือนกันเราก็เลยแบบอย่างที่บอกค่ะเข้าใจเลยแหละในความรู้สึกของหลายๆคนเพราะว่าก็เคยประสบอยู่ในห้วงเวลาหลากหลายอย่างเนาะเจนเรามันเจออะไรมาเยอะนะคะเจอทุกสถานการณ์เลยแปลกๆอยู่เหมือนกันนะว่าโอ้โหเราเจออะไรกันขนาดนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามเราก็จะต้องค่อยๆดูนะคะแล้วก็ประเมินนะคะกันต่อไปแล้วก็อะไรที่เราพอทำได้ก็น่าจะพอช่วยนะคะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะทีนี้นะคะมีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมช่วงทางเข้าวัดอรุณรังสีตำบลบางลูกเสือองครักษ์นครนายกนะคะถึงทางหลวง3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะอย่างที่บอกตรงช่วงทางวัดอรุณรังสีนะคะเข้าไปประมาณ40ถึง60เซนติเมตรนะคะภายในบริเวณวัดเนี่ยจะมีน้ำสูงอยู่ประมาณ20เซนติเมตรอันนี้นะทางเข้าก็จะประมาณ40ถึง60ส่วนถ้าไปในวัดเนี่ยจะสูงประมาณสัก20เซนติเมตรตอนนี้พบว่าปริมาณน้ำสูงเลยทีเดียวก็ขอให้ประชาชนที่จะใช้นะคะเส้นทางในบริเวณดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางแนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าเส้นทางที่น้ำมันสูงขนาดนี้คือเนี่ยรถกระบะครึ่งล้อก็คือมันเกือบเมตรแล้วอ่ะทุกคนถ้ารถกระบะครึ่งล้อนี่คือเกือบเมตรแล้วแหละนะคะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะในเส้นทางนี้ก็จะดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะยังไงนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางนี้นะคะส่วนเมื่อช่วง 17:30 นาทีนะคะรายงานนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางสาทรค่ะยานาวาบางคอแหลมราชบูรณะจอมทองทุ่งครุบางขุนเทียนตอนนี้ฝนก็ยังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝนรวมที่บางแคอยู่ที่11มิลลิเมตรนะคะทุกคนคือก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตกเยอะหรอกมันยังไม่ได้ตกเยอะมากอะแต่ว่าปริมาณของฝนมันก็ทำให้ใจเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ต้องไปตกตรงอื่นเยอะมากเอามันมาแบบเล็กๆน้อยๆพอตกได้อันเนี้ยพอเข้าใจเมื่อสักครู่เห็นทางฝั่งพี่ปักขีอินนะคะบอกว่าคิดถึงการรายงานสภาพอากาศนะแล้วก็การประเมินใช่ไหมอันนี้ก็จริงนะคะแบบว่าในช่วงนั้นเนาะมันเราเคยแบบว่าประเมินกันแบบรายชั่วโมงเลยด้วยซ้ำว่าฝนจะมาหรือไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้นะตรงช่วงยูเทิร์นกลับรถจากโลตัสมาหน้าฟิวเจอร์นะคะที่มีน้ำขังทางด้านซ้ายรถทุกชนิดเนี่ยก็เลยต้องปัดชิดขวาฝั่งซ้ายน้ำลึกนะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้ทางแหละว่าอาจจะแนะนำนะคะอยู่ฝั่งทางขวาเอาไว้นะคะทางฝั่งขวาเอาไว้เพราะว่าน้ำนะคะค่อนข้างจะสูงหนีตรงช่วงนี้นะคะตรงยูเทิร์นกลับรถหน้าจากโลตัสนะคะทุกคนถ้าใครอยู่ใน YouTube ก็จะเห็นนะคะว่ามันอยู่ช่วงไหนนะคะน่าจะพอมองออกคือคู่ขนานไม่เป็นไรนะทุกคนใช้ได้อาจจะปัดออกไปคู่ขนานก็ได้แต่ว่าบางคนจะเข้าบ้านเนี่ยจะเลี้ยวตรงฝั่งเลยโลตัสมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้เขายังจะต้องอยู่เลนประมาณแบบกลางๆนะคะหรือว่าเลนขวาสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าซ้ายไม่ได้นะคะซ้ายไม่ได้รถใหญ่ผ่านได้อย่างเดียวรถใหญ่เลยนะคะแต่ก็คือถามว่ามันแบบเฮ้ยมันผ่านไม่ได้สักทีเดียวไหมช้าๆไปได้ช้าๆอยู่นะคะก็ยังพอไปได้นะคะคุณต้นรักนะคะบอกว่าตอนนี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝนตกแล้วใช่ตอนนี้จะยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะเหมือนกันในหลายจุดเลยทีเดียวยังไงก็แนะนำนะคะแจ้งกันเข้ามานะคะไม่เล่นหรอจะ1881137หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเราก็สามารถแจ้งมาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: กลับเข้ามานะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเดินทางกันต่อนะในช่วงท้ายโอ้โหฝนกระหน่ำมากเลยนะคะด้านนอกของจอสอแต่ว่าตอนนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะคะเรื่องของเส้นทางนี่แหละที่มันยังมีน้ำท่วมนะคะช่วงต่างระดับรังสิตบริเวณสะพานแก้วกันหน่อยกับคุณชัยยงบุญสนองรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณชัยยงขาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงน้ำยังท่วมอยู่มากน้อยแค่ไหนบ้างคะ
1: ครับคือบริเวณสะพานแก้วก็นะรถเล็กแล้วก็มอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งได้ก็ท่วมอยู่ประมาณ10เซน
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ไปถอยหลังไปตรงแถวหน้าโรงพยาบาลเปาโลก็ยังมีอยู่บ้างแล้วก็แถวทางทางหน้าฟิวเจอร์ก็มีตรงไหนที่มันเป็นแอ่งกระทะอยู่มีน้ำขังอยู่ถ้าวิ่งเลนขวาก็วิ่งได
0: ้ค่ะ
1: ครับก็จุดอื่นๆก็ไม่มีอะไรเพราะว่าน้ำในคลองรังสิตมันสูงแล้วเราส่งออกได้ไม่เต็มที
0: ่
1: มันเหมือนกับว่าน้ำมันจะวนอยู่แล้วมันดันเข้าท่อ
0: ค่ะ
1: ก็อุดท่อไว้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังมีเล่นรอดเข้ามาเนื่องจากว่าน้ำในคลองรังสิตมันสูงทางเทศบาลเขาก็สูบออกด้วยก็ช่วยกันอยู
0: ่
1: ครับผม
0: ค่ะก็ตอนนี้ยังเหลือแค่จริงๆอาจจะประมาณ1ช่องทางเนาะที่ยังท่วมสูงอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วถ้านับจากนี้เองเนี่ยค่ะคาดว่าจะมีโอกาสในการระบายน้ำออกไปได้อีกไหมคะหรือว่าสถานการณ์ยังไม่สามารถทำได้
1: คือถ้าไม่มีฝนลงมาเติมเนี่ยคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าก็แห้งเพราะว่าเราสูบน้ำตลอดบริเวณสะพานแก้วเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วไว้ตั้งอยู
0: ่
1: ครับแล้วก็มีของปอพอด้วยของเทศบาลด้วยก็ร่วมกัน
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเราติดตามกันเรื่อยๆนะคะสำหรับในจุดนี้นะคะตอนนี้มีเขาฝนมาอีกเพิ่มเติมไหมคะในพื้นที
1: ่ตอนนี้ในพื้นที่ยังท้องฟ้าโปร่งอยู
0: ่โอเค
1: ยังโล่งอยู
0: ่ดีเลยค่ะถือว่านะคะได้มีโอกาสในการระบายน้ำกันต่อเนื่องนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณชัยยงมากเลยค่ะ
1: ครับครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้นะคะด้านนอกของบ้านจสนะพระรามสี่ของเตยฝนตกหนักนะคะถือว่าหนักเลยแหละเพราะว่าจากที่ดูถ้าเดินโดยมีร่มก็เปียกนะคะ มันตกหนักอะต่อให้มีร่มก็เปียกนะคะก็เปียกอยู่ดีแล้วเลยไปอีกนิดนึงน่าจะตกแรงกว่านะคะก็คือแถวโซนน่าจะเป็นช่วงบางกะปินะบางกะปิคลองจันนะคะแล้วก็บึงกลุ่มคลองเจ้าคุณสิงห์วังทงหลางพระพาโซนๆนั้นนะคะน่าจะมีปริมาณของฝนที่ตกเยอะกว่าแล้วก็แรงกว่าแถวๆนี้แล้วก็อาจจะตกครอบคลุมเป็นฝนบางๆนะทุกคนไปช่วงลาดพร้าวนะคะมีเหมือนกันนะแล้วทีนี้นะคะจะตกอีกทีนึงที่แรงพอสมควรเลยก็จะเป็นบางมดจมทองดาวคะนองนะคะโซนนั้นตกเยอะนะตกค่อนข้างแรงเพราะเนี่ยที่บ้านจสอยู่ในระดับสีเหลืองแต่โซนนู้นเหลืองแกมส้มและเหลืองแกมส้มละนะคะส่วนอีกโซนนะคะทางฝั่งพัพพาทางฝั่งลาดพร้าวอะไรใช่ไหมเหลืองแกมส้มเหมือนกันแล้วก็ขอบเขียวนะคะทุกคนฝนตกเป็นระยะอยู่นะคะในช่วงนี้ที่เห็นว่าตกก็จะเป็นโซนกรุงเทพโซนนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะเราก็จะคอยดูว่าเขาจะขยายตัวหรือเปล่าแต่ว่าจากทิศทางลมน่าจะลงไปทางใต้แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะขยายตัวนะคะได้เหมือนกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกเส้นทางนะคะทางกาฬประพฤกษ์หน่อยนะคะแถวเมโทรพาร์คนะคะเป็นยังไงจากคุณชุมพรค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างรถติดมากแค่ไหนคะ
2: มากเลยขยับได้ทีละนิดผมวิ่งมาจากราชพฤกษ
1: ์ค่ะ
2: แล้วผมก็กำลังจะเลี้ยวมาเข้ากันละประพฤกษ์แบบโอ้โหแน่นเลยครับ
1: โอ้ปกติมันติดไหมปกติก่อนหน้า
2: ผมยังไม่รู้เลยข้างหน้ามันมีอะไร
1: โอเคเดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะเผื่อว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือโดยปกติเรามาจากราชพฤกษ์มันไม่ติดขนาดนี้ถูกไหมในเส้นทาง
2: ไม่เคยครับผมมาทุกวันต้องกลับบ้านทุกวันเนี่ยมันจะไม่คิดว่ามันจะอะไรเยอะขนาดนี้วันนี้
1: เนาะใช่ไหมได้เดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าเริ่มมีจังหวะของท้ายแบบสะสมอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรแจ้งมาเพิ่มเติมว่าติดหรือยังไงนะคะแต่เดี๋ยวเราติดตามให้อีกทีนึงนะ
2: ขอบคุณมากคร
1: ับ เลยขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้ข้อมูลจากคุณชุมพรนะคะแต่ทีนี้เมื่อ17:38 นะคะคุณเด็กวัดป่าเนาะก็แจ้งข้อมูลกับเราเอาไว้นะคะว่าช่วงแยกบางขุนกองอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองถึงแยกบางกรวยไซน้อยนะคะกลางต่างระดับวัดบทดอนพรมบอกมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบชนกับอะไรมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักจุดเนี้ยชะลอตัวนะคะจุดนี้ชะลอตัวแต่ว่าเป็นฝั่งนะคะราชพฤกษ์ขาออกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่นะคะอาจจะไม่ใช่จุดนี้แต่ว่าก็อาจจะมีเหตุอื่นหรือไม่นะคะเนี่ยก็ติดตามกันนะคะซึ่งมีอีกหนึ่งจุดแต่ว่าเป็นฝั่งขาเข้าเป็นราชพฤกษ์ขาเข้านะคะจากคุณศิลป์อู่ทองบอกว่าซอยจรัญสนิทวงศ์13บางแวกนะถึงแยกถนนเพชรเกษมสะพานนะคะช่วงสะพานแบบกลางสะพานข้ามถนนเพชรเกษมเลยมีรถ SUV กับรถจักรยานยนต์เขาชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ที่แนกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาแต่อันนี้แจ้งมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะคะเราไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะส่งผลนะคะให้เกิดปัญหาเรื่องของการจราจรด้วยหรือไม่กับทางเส้นทางนะคะราชพฤกษ์ขาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยาวนะคะไปจนถึงเส้นทางช่วงเมื่อสักครู่ที่แจ้งเข้ามานะคะก็อาจจะนะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่เดี๋ยวตรวจสอบนะคะถึงข้อมูลเนี่ยให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นจุดนี้หรือเปล่านะคะที่ส่งผลทำให้การจราจรเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะส่วนในช่วงก่อนหน้าเนาะเราอัปเดตกันไปในหลายจุดเลยทีเดียวว่ามันยังมีจุดไหนที่น้ำยังขังอยู่บนเส้นทางหลักนะคะซึ่งเป็นเส้นทางถนนใหญ่ส่วนซอยเล็กๆถนนเล็กๆจุดอื่นๆเนี่ยมันอาจจะยังมีนะคะบางจุดที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะอยู่บ้างแหละเราก็คิดว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะกันไปเรื่อยๆว่าในแต่ละจุดนะคะจะ คลี่คลายนะคะไปยังไงบ้างแต่ว่าจากภาพรวมนะคะในตอนนี้ที่เห็นอยู่สถานการณ์นะคะของการจราจรเองค่ะก็ยังคงมีปริมาณรถเนี่ยเยอะนะคะในหลายๆจุดด้วยเหมือนกันนะคะใช่ใกล้แล้วเนาะสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนเขายังไม่ตรุษจีนกันใช่ไหมคะแต่ว่าต้องมาดูนะว่าตรุษจีนปีนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นหนึ่งอย่างเลยด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้าวของนะคะมันมีการปรับราคาช่วงเจเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นผักใช่ไหมผักแล้วก็บรรดาสิ่งที่แทนเนื้อสัตว์อาจจะเป็นเต้าหู้นะคะหรือโปรตีนเกษตรอะไรเยอะก็ดีที่เขาจะใช้นะคะในการเอามาแทนเนื้อสัตว์ในช่วงเจต้องมารอดูว่าราคาจะปรับขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าโดยปกตินะคะราคาของผักต่างๆที่ใช้นะคะในช่วงเทศกาลเจเนี่ยจะมีราคาที่ปรับอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าปรับมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ถือว่านะคะแต่ก็ถือว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าจะเข้าหน้าหนาวได้หรือยังเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้มีการคาดการเอาไว้ว่าถ้าไม่มีฝนไม่มีฝนในช่วงนี้อาจจะเข้าสู่หน้าหนาวไปได้แล้วด้วยซ้ำนะคะแต่พอมีฝนก็ยังต้องรอนะคะระยะเวลากันอีกนะเพราะว่าตามลักษณะการติดตามการประกาศว่าจะเข้าสู่หน้าฝนได้อย่างน้อยนะคะต้องมีการทิ้งช่วงของสภาพอากาศนั้นนะคะอย่างน้อย1สัปดาห์นะคะซึ่งตอนนี้เรายังแทบจะไม่เจอฝนเลยอะคือเหมือนกับว่าเราเจอฝนกันตลอดอาจจะมีฝนไม่ตกบ้างแต่ในหลายพื้นที่มันก็ยังตกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอกาสในการที่เราจะการประกาศเข้าสู่ระว่าหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะยังยากอาจจะยังยากอยู่นะคะใกล้ฤดูหนาวไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็สังเกตว่าฟ้ามันมืดแบบไหนคือมันมืดเพราะฝนจะตกหรือมันมืดเพราะว่ามันใกล้จะหนาวอันนี้เป็น2โซลูชันนะคะที่1ก็ติดตามดูอยู่ทุกวันในเวลาที่เราแบบเดินทางกลับอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกก็เราชอบดูสภาพอากาศนะแล้วก็ดูว่าเอ้ยเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะเข้าน่าจะยังไม่เข้านะคะสำหรับในช่วงใกล้ๆนี้อย่างแน่นอนนะคะเราก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่แวะเข้ามาทักทายนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่มาทักจะมีพี่พักกี้อินนะคะคุณกระบุกแดงน้องอุ่นใจนะคะรวมไปถึงคนอื่นๆคุณรับพี่หรือว่าคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆนะที่แวะมาทักทายกันนะคะทักทายไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งข้อมูลกันรวมไปถึงทุกคนด้วยนะคะที่อัปเดตข้อมูลนะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาส่งต่อชั่วโมงต่อไปกันค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
4: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
6: นำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
16: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
17: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
16: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
18: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
16: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
17: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
19: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินต รวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
20: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา11นาทีแล้วนะคะวันนี้เอ้าเมื่อกี้ถามชื่อดิฉัน
2: ใช่ค่ะแล้วดิฉันไม่ๆเพราะว่าเรามัวแต่เรียกชื่อเล่นกันเลยงงค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วตอนนี้ก็ลืมชื่อจริง
2: รัศมีมานมาค่ะวันนี้
1: คุณรัศมีมาน
2: เช็คชื่อ
1: เช็คชื่อนะคะเหมือนไม่ได้เจอกันนานนะคะมากเหมือนกันอาจจะมีทักทายแบบว่านานๆทีบ้าง
2: แต่ว่าไม่ได้มานั่งต่อเวรกันตรงนี้
1: ใช่นะคะวันนี้อยู่กับคุณรัศมีมานต่อนะคะทีนี้มาฝากเรื่องไว้กับคุณรัศมีมานหน่อยคือจริงๆเมื่อตอนช่วงกลางวันนะคะมีท่านหนึ่งแจ้งมานะคะชื่อท่านจะไม่ผิดน่าจะชื่อคุณพิษคุณอะไรนะหรือคุณพีรพงศ์บอกว่าบ้านคุณพีรพงศ์เนี่ยเขาน้ำท่วมมานานนะคะคือเหมือนกับว่าในหมู่บ้านน้ำไม่ค่อยถูกสูบออกไปมีแบบนี้หลายที่นะถูกไหมคุณรัศมีมาน
2: ค
1: ืออย่างบ้านของน้องสาวดิฉันก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าในหมู่บ้านเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันคือน้ำแบบอยู่ริมถนนอยู่ตรงหน้าบ้านตัวเองอะแต่มันลดไม่เยอะทีนี้เขาก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือว่าเอ้ยเราช่วยประสานให้หน่อยได้ไหมทางเขตก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปซ่อมเครื่องให้ละตอนนี้นะคะแล้วก็ดีมากคือคุณพีรพงศ์เนี่ยแจ้งทั้งเราทัฟฟี่ฟองดูไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แบบติดตามนะว่าเอ้ยมันจะสามารถซ่อมเครื่องได้ไหมน้ำลดได้ยังไงบ้างแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยคือน้ำอาจจะลดไม่เยอะบวกกับคลองเองก็อาจจะมีปริมาณน้ำที่ยังสูงอยู่นะคะก็เกรงว่าฝนเนี่ยมันจะตกลงไปอีกเท่าที่ดูมันก็เหมือนจะตกในละแวกแถวๆนั้นอยู่เหมือนกันนะคะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้มาฝนตก
2: โอ้โหคุณหนักมากนี่ดิฉันเปียกไปหมดเลย
1: ใช่ไหมล่ะ
2: จากข้างหน้าเนี่ย
1: ใช่ไหมล่ะ
2: แต่ตกแป๊บเดียวนะคะตอนนี้น่าจะซาลงละ
1: น่าจะซาแต่ว่ามันหนักมาไป
2: ใช่
1: ไปมาอยู่เนี่ยค่ะนั่งดูอยู่ก็รู้สึกว่ามันไปมาไปคุณรัศมีมานก็เลยแบบว่าโอเครอลุ้นกันต่อนะคะสำหรับฝนในค่ำคืนนี้คาดว่านะฝนน่าจะไปทางฝั่งด้านใต้ลงไปทางด้านใต้ตอนตกเฉียงใต้นะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีช่วงบ่อโยธินวังน้อยนะคะขาเข้ามอเตอร์เวย์มันยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะช่องทางซ้ายสุดเลยนะคะยังท่วมอยู่นะก็อาจจะยังเป็นปัญหานะคะอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าเส้นทางนะคะทางฝั่งของวงแหวนตะวันออกชลบุรีตอนนี้เนี่ยเขาก็เร่งในเรื่องของการสูบน้ำคือฝั่งนู้นอ่ะฝนไม่ตกไงยังพอเร่งในเรื่องของการสูบน้ำได้อยู่แต่ปริมาณของน้ำที่จะสูบออกไปมันก็ยังไม่ได้ลดมากขนาดนั้นนะคะอาจจะยังเรียกว่าไม่ค่อยเห็นผลนะคะสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เยอะมากหรอกค่ะน้ำก็ยังพอแบบไปกันได้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้มันจะมีจุดนะคะที่น่าห่วงอยู่พอสมควรนะอย่างจุดนี้นะคะช่วงทางเข้าวัดอรุณอรังสีตำบลบางลูกเสือองค์ครักนะคะบางน้ำเปรี้ยวจริงๆเนี่ยถามว่าพอไปได้ไหมนะคะจุดนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามกันน่ะไปได้แหละแต่ว่าถ้าเข้าไปช่วงวัดเนี่ยโอ้โห

0: สูงเลยครึ่งล้อรถกระบะนะ40-60เซนติเมตรนะคะภายในวัดเนี่ย20เซนติเมตรนะคะแนะนำว่าประชาชนเลี่ยงไปดีกว่านะคะถ้าเป็นไปได้นะสำหรับในจุดนี้ก็ได้มีการประสานพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปแล้วนะคะว่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะก็จะดีกว่าสำหรับในเส้นทางนี้นะคะแล้วเส้นทางอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงทางฝั่งของมอเตอร์เวย์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรับแจ้งเข้ามาว่ามันมีน้ำท่วมอาจจะยังไม่เยอะสอบถามกันแล้วไม่เยอะมากนะคะยังพอไปได้แต่ว่าเลนซ้ายก็จะชะลอตัวสักนิดนึงนะคะสำหรับในเส้นทางนี้แล้วก็มีนะคะอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่เรารับแจ้งเข้ามาจะเป็นช่วงเส้นทางเหรอนะขอดูอีกทีนึงมันจะเป็นทางโค้งขึ้นมันจะเป็นทางโค้งช่วงหน้าโลตัสรังสิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนั้นนะคะน้ำเนี่ยถ้าเลนซ้ายสุดรถเล็กก็คือผ่านได้แต่ว่าก็จะชะลอตัวเลยแนะนำให้วิ่งขวาสุดแล้วก็คู่ขนานเอาไว้ก่อนดีกว่าในช่วงนี้ยังไม่มีฝนเหมือนกันนะคะในจุดนั้นก็เลยคิดว่านะคะคาดการว่าน่าจะไม่เป็นปัญหานะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำน้ำก็น่าจะยังลดลงไปได้เรื่อยๆแล้ววันนี้นะคะถ้าไม่มีฝนตกอีกเช่นเดียวกันเส้นวิภาวดีรังสิตจะแจ้งปิดสะพานกลับรถสโมสรตำรวจชั่วคราวเพราะว่าเขาจะติดตั้งรั้วกันตกนะช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มค่ะจนถึง4นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เลยนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าฝนเนี่ยไม่ตกระดับ2ก็ยังทำงานได้อยู่นะก็ยังทำงานได้อยู่แต่ถ้าตกระดับ2ทำไม่ได้เพราะเมื่อวานเนี้ยเขาก็จะทำแล้วแต่สุดท้ายฝนตกก็เลยต้องยกเลิกไปนะคะทำให้ต้องมาทำวันนี้อีกครั้งนึงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ถือว่าต้องติดตามกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงค่ำคืนนี้แล้ววันนี้เนี่ยจริงมีเรื่องราวน่ารักนะมีแท็กซี่นะคะที่เขาเก็บโทรศัพท์นะคะของผู้ที่เขาไปโรงพยาบาลได้นะคะเอาไปเช็คแท็กซี่ขอไปเคสใหม่เอาใหม่ไปมีเคสรถแท็กซี่เขาเก็บโทรศัพท์เอาไว้นะคะไว้ได้เพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาลืมไว้บนรถแล้วเขาก็เดินทางไปโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แล้วทีเนี้ยทางเจ้าของเขาก็โทรกลับไปนะคะคุณแท็กซี่เนี่ยเขาก็เลยแบบเอ้ยยังอยู่พอดีเลยนะคะแล้วก็เอากลับไปคืนให้นะคะน่ารักมากนะไม่แบบว่าไม่อิดออดเลยไม่เก็บเงินค่ารถที่แบบกลับไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักมากๆส่วนอีกเคสหนึ่งเป็นเคสน่ารักคือมีคนเขาเห็นว่ามีคนนะคะลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่ป้ายรถเมล์หน้าโรงพยาบาลตำรวจแล้วเขาก็เลยเนี่ยกลับนะคะเข้าไปเพราะว่าดูไม่ใช่โทรศัพท์มือถือขออภัยเป็นกระเป๋าพอเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยกลับไปนะคะที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็แจ้งนะคะเพราะว่าเห็นเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนแบบมีข้อมูลอะไรอย่างนี้ค่ะก็กลับไปแจ้งไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งนะคะให้มารับนะคะเป็นผู้ที่เขามาหาหมอนี่แหละแล้วเขาก็อุ๊ยพอดีเลยกลับมาคือในวันที่เราป่วยอะแล้วเราเจอคนใจดีอะรู้สึกได้เลยว่าเขาแบบโอ้โหดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณคนที่เก็บให้มากๆเลยทีเดียวนะคะก็คือคุณปรีดีเขาเดินผ่านไปแถวนั้นพอดีนะเห็นกระเป๋าเงินเนี่ยหล่นอยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าวัดประทุมวนารามถนนพระราม1นะคะขออภัยข้อมูลอาจจะสับสนนิดนึงเรื่องมันเยอะนะคะ
1: ค
0: ่ะแต่ว่าโอเคนะคะก็ประสานไปที่โรงพยาบาลคือเหมือนเขาไปเจอตรงนี้แต่เขาก็กลับไปที่โรงพยาบาลตำรวจให้นะคะซึ่งอยู่ในเวลาทำงานด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็น่ารักมากๆนะคะในการที่แบบกลับไปคืนให้แล้วทางเจ้าของก็มารับนะคะเรียบร้อยนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ขอบคุณกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่อคุณต่วนทิพย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเคสนะคะที่ติดตามกันมานะคะตลอดทั้งวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะนะคะ อยู่พอสมควรนะคะโดย คิดว่าวันนี้อาจจะแบบเอ้ยสบายๆเพราะตอนแรกที่มาแดดออกปรากฏตอนกลับฝนตก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฝากนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อกับคุณรัศมีมานนะคะในค่ำคืนนี้นะคะยาวๆกันไปเลยเนาะยังต้องตามอีกหลายเรื่องอยู่นะคะอันแล้วก็น้ำท่วมนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจคิดว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มีแบบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเยอะ
1: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้ฝนซาๆเร็วๆนะเพราะของเก่าก็ยังบอบช้ำกันอยู่เลยเนี่ย
0: จริงจริงนะคะเราก็เป็นห่วงทุกท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝ่ายนิดนึงเมื่อกี้เขาบอกว่าทางเส้นแยกราชพฤกษ์น่าจะมีรถเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารถมันติด น่าจะใช่น่าจะใช่แต่เดี๋ยวให้ติดตามนะคะแล้วก็ดูกันอีกทีนึงเนาะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับในจุดนี้นะคะเพราะว่าเราก็เห็นว่าเออมันติดจริงๆแหละนะคะเพราะโดยปกติเขาบอกว่าไม่ติดแล้วนะคะแต่ว่ามันวันนี้มันรู้สึกค่อนข้างมีรถเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวฝากคุณรัศมีมาเดินทางต่อไปกับทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณพาดาราค่ะ
0: ค่ะคุณค่ะ

0: ช่วงค่ำวันนี้นะคะเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการจราจรการเดินทางแล้วก็ข่าวคราวต่างๆนะคะมาติดตามไปด้วยกันกับทางจสร้อยวันนี้เรียกว่ามีหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของฝนนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่เราลุ้นกันนะติดตามกันอยู่ว่าโอ้วันนี้นี่ฝนจะตกหนักกันหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างในช่วงเวลาเย็นของกรุงเทพมหานครตอนนี้หลายคนเดินทางกลับบ้านกันมีรายงานเรื่องของสภาพการจราจรนะคะมีคุณแจ็คนะคะให้ข้อมูลรายงานเป็นถนนหลวง3001ช่วงของบางน้ำเปรี้ยวที่จะมุ่งหน้าไปทางองครักษ์นะคะสภาพการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ตรงแยกบึงพระอาจารย์มีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะมาติดตามพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะตรงนี้มีรายงานในพื้นที่ของทางสภ.ปากเกร็ดมีรายงานการจราจรจากทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ครับสภาพการจราจรนะครับตอนนี้ในพื้นที่ของปากเกร็ดก็ยังมีที่ยังหนาแน่นก็ยังมีแค่เดียวคือแจ้งวัฒนะนะครับตรงนี้แจ้งวัฒนะขาออกนะครับรถยังมีปริมาณมากอยู่นะครับก็ชะลอตัวนะครับบริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็เจอเด็กขี่ขับรถเลี่ยงเมืองนะครับก็เลยขี่ขับรถเลี่ยงเมืองก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับตอนนี้ท้ายแถวในถนนแจ้งวัฒนะก็ยังอยู่ในส่วนของปากเกร็ดเองก็ยังอยู่ในเขตของห้องนะครับยังข้ามคอปากก็ยังทยอยเข้ามาข้ามเขตเข้ามาเข้าเขตของปากเกร็ดอยู่นะครับก็แต่โดยรวมแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับในส่วนของแจ้งวัฒนะขาออกนะครับกับการในส่วนของเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะครับในส่วนของถนนที่วันนนท์สีสมานก็ตอนนี้การจราจรตัดรถปานกลางเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะฝนเป็นยังไงบ้างอะคะวันนี้สารวัตร
1: วันนี้มีเมื่อช่วงบ่ายตกลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังท้องฟ้ายังปลอดโปร่งอยู่
0: โอ้เรียกว่าดีเลยนะคะวันนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตร
1: ค่ะยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของเส้นทางการปิดสะพานยกเรือผันน้ำค่ะจะเป็นการปิดสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากทมชั่วคราวเพื่อยกเรือผันน้ำจำนวน10ลำนะคะแล้วก็เร่งผลักดันน้ำออกปากอ่าวด้วยสำหรับแจ้งผู้ที่ใช้เส้นทางได้ทราบเป็นข้อมูลแล้วก็วางแผนการเดินทางด้วยอันนี้จะเป็นข่าวจากทางเพจคนข่าวบางปะกงนะคะแจ้งปิดสะพานยกเรือผันน้ำปิดสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงถนนเลียบมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะจะชั่วคราวนะคะเพื่อยกเรือผันน้ำจำนวน10ลำเร่งผลักดันน้ำออกทางปากอ่าวด้วยมีภาพมาให้ดูด้วยเป็นเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการกันอยู่นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข้อมูลการเดินทางกันมีสายคุณเด็กวัดป่านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคนดีเจและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
1: ค่ะอยู่ตรงไหนคะเด็กวัดป่า
2: ตอนนี้ผมเข้ามาในหมู่บ้านอยู่ประดับดาเมื่อกี้ผมมาจากบางรักน้อยท่าอิฐขึ้นต่างระดับบางรักน้อยท่าอิฐ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้ราชพฤกษ์ขาออกกับรถใต้สะพานทั้งไปทั้งกลับปัจจุบันคล่องตัวไม่มีฝน
1: โอ้ดีจังค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: นะเส้นนี
2: ้แล้วก็แจ้งไว้ด้านหลังด้วยให้รถที่เกิดอุบัติเหตุตอนเช้าอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่
1: ะ
2: ตรงสถานีบางรักน้อยท่าอิฐอ่ะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีคนเอาไปเดี๋ยวรถมันหายนะ
1: อ๋อยังอยู่ตรงจุด
2: ยังอยู่ตรงจุด
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งประสาน
2: แจ้งบางสีเมืองด้วยแล้วกัน
1: ได้
2: ไม่แน่ใจว่าบางสีเมืองจะมาหรือเปล่าตอนเช้า
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้นะคะถ้าดูในเรื่องของฝนนะการเดินทางใครที่ยังไม่ได้ออกจากออฟฟิศหรือว่าเตรียมที่จะกลับบ้านมีฝนบางพื้นที่นะในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะฝนเล็กน้อยจากข้อมูลเรดาร์ในช่วง 18:15 นนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะที่เขตยานนาวาบางคอแหลมจอมทองทุ่งครุบางขุนเทียนฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีแนวโน้มคงที่นะคะฝนรวมสูงสุดจะอยู่ที่เขต เดี๋ยวนะคะเขตน่าจะเป็นราษเขตราษเหรอเดี๋ยวขออภัยนะคะ 35.5 มิลลิเมตรนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นฝนที่ยังตกอยู่กระจายตัวอยู่นะในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวติดตามกลุ่มฝนตรงนี้เพราะว่าฝนกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆอ่ะแต่ว่าบางจุดนะคะน่าจะเป็นราชบูรณะนะที่เป็นฝนเป็นกลุ่มเห็นเป็นสีแดงนะคะเป็นฝน 35.5 นะคะเป็นเขตที่ฝนตกมากที่สุดนะคะในช่วงกลุ่มที่ตกลงมาเมื่อช่วงเย็นเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ก็มีตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกลงมาอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในบางพื้นที่นะบางคนขับรถไปว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่มีฝนเลยแต่บางจุดนี่คือถนนเรียกว่าเปียกลื่นแล้วก็อาจจะมีน้ำขังอยู่เล็กๆด้วยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นน้ำเจิ่งนองแล้วกันไม่ได้ถึงกับท่วมนะคะเป็นน้ำเจิ่งนองเพราะงั้นก็ขับรถกันก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีจักรยานยนต์นะคะเป็นเพื่อนร่วมทางของเราแล้วก็มีคนที่เดินสัญจรไปมาอยู่บนฟุตบาทด้วยนะก็ต้องระวังแล้วก็ตอนนี้มืดแล้วด้วยนะคะในช่วงค่ำๆในช่วงเย็นแบบนี้กับการเดินทางก็ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังด้วยในสภาวะอากาศแบบนี้ด้วยในเส้นทางของกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะติดตามจอสอร้อยกันอยู่ตอนนี้มีคุณกระปุกแดงนะคะคุณการแก้วนะคะก็มาทักแวะมาทักทายกันเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอไปอัปเดตที่พื้นที่สน.มักกะสันกันนะคะว่าการจราจรเป็นยังไงกันบ้างมีสายของทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพ์พัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงกันบ้างคะในพื้นที
2: ่ช่วงเวลานี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่รถเคลื่อนตัวได้ตลอดครับจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าทางพร้อมบกอโศกเพชรนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ออกพระราม9อโศกเพชรออกพระราม9ก็ยังรถมีปริมาณมากอยู่ครับแต่ก็พอเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับไม่หยุดนิ่งเพชรบุรีขาออกจากแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรพร้อมคงสื่อวิจัยรถหนาแน่นช่วงจากความคงไปหาแยกสื่อวิจัยหล่อเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
2: พระรามเก้าขาออกไปแยกรามยังเคลื่อนตัวได้ครับมีชะลอตัวทางขึ้นสะพานรามสูนเล็กน้อยครับ
1: ค่ะ
2: แต่ก็พอไหลได้รถยังมีปริมาณอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: พระรามเก้าขาเข้าจากแยกพระรามเก้าสองมุ่งหน้ามาทางเป็นตัวทิศถังเมืองยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยแล้วก็ถนนยังเปียกลื่นอยู่ครับรถก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะยังฝนยังตกอยู่เนาะตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ยังตกเล็กน้อยคร
1: ับ แต่เบาๆ
2: ไม่หยุดนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าถนนเปียกลื่นนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เลยรถก็เลยขับ
1: ชะลอกัน
2: ได้ความเร็วคร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตร
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบเส้นทางบนทางพิเศษกันบ้างนะคะไปติดตามรายงานจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณสันทัศน์เวชโชค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดีค่ะคุณสันทัศน
3: ์สวัสดีครับคุณรัศมีมาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบนทางด่วนเย็นนี้
3: ครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปลายลงนะครับก็หลายเส้นทางอยู่เช่นเดียวกันนะครับคุณรัศมีมานครับ
1: ค่ะแต่ละเส้นทางเป็นไงบ้างเชิญเลยค่ะ
3: ขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้ามาทางด้านท่าเรือนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามคันได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงฝั่งระดับท่าเรือนะครับส่วนฝั่งกลับกันราบบอนไก่นะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับลงดินแดงก็ยังลงกันได้ช้าอยู่ครับทางด้านท่าเรือออกไปทางบางนาครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องไปจนถึงทางลงอ่านนรงค์นะครับผ่านพ้นทางลงอ่านนรงค์ไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับในฝั่งกลับกันนะครับจากทางด้านบางนาเข้ามาก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับเป็นพื้นที่ทุกช่องทางนะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือกันเลยทีเดียวนะครับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับท่าเรือออกไปทางด้านดาวคะนองช่วงเวลานี้ก็ชะลอตัวอยู่บริเวณราบพระราม3นะครับขึ้นสะพานพระราม9ออกไปทางด้านดาวคะนองนี่ก็ยังไปกันได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับฝั่งกลับกันนี่ก็ชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านเลียบแม่น้ำนะครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับคุณจำมีมาครับในทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากทางด้านพญาไทออกไปทางแจ้งวัฒนะนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ก็ถือว่ายังใช้การได้ดีอยู่นะครับต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านศรีนครินทร์จุดนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับประกอบกับมีฝนตกลงมาด้วยครับต่อเนื่องไปจนถึงด่านอโศก4นะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องไปจนถึงเหนือคลองแสนแสบนะครับผ่านพ้นคลองแสนแสบไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านศรีนครินทร์เข้ามานะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศก3แล้วก็มีท้ายชะลอตัวนะครับต่างน้ำมากระสันแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับพญาไทครับคุณปัสมิมานครับต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านบางโคร่นะครับช่วงนี้ก็ชะลอตัวอยู่บริเวณทางลงหัวลำโพงนะครับก็มีปริมาณรถมากขึ้นตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงต่างระดับบางโคร่กันเลยทีเดียวนะครับจุดนี้ก็ยังไปกันได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากต่างระดับบางโคร่มุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงเวลานี้ชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นหัวลำโพงนะครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับคุณรัศมีหมันครับในฝั่งทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากอานรงมุ่งหน้ามาทางด้านจตุโชตนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับเหนือผ่านพ้นเหนือเซนทรัลอีวิวไปแล้วนะครับถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่ก่อนลงจตุโชตสักประมาณ3ปมนะครับจุดนี้ก็ยังลงกันได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันก็ถือว่ายังใช้การได้ดีอยู่ครับคุณรัศมีมานครับด่วนบุรพาวิถีจากทางด้านบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกลับกันที่จะเข้าเชื่อมกับด่วนกาญจนาพิเศษนะครับช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่เวณเหนือด่านบางพี2นะครับก็ยังไปกันได้ช้าอยู่จุดนี้นะครับส่วนกาญจนาพิเศษจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาตอนนี้ท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณทางลงปากน้ำนะครับมีปริมาณรถมากต่อเนื่องมาจนถึงสะพานกาญจนาผ่านพ้นสะพานกาญจนาไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับเข้า PM82 ช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับก็มีฝนตกด้วยนะครับจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาสะพานเกนาท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณกลางสะพานนะครับต่อเนื่องไปจุดเชื่อมปู่เจ้านะครับผ่านพ้นจุดเชื่อมปู่เจ้าไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านปากน้ำไปเทพรัตน์มุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่ครับคุณรัศมีมานครับในทางพิเศษประจิมรัตยานะครับจากจตุจักรบางซื่อออกไปทางด้านฉิมพลีช่วงเวลานี้ก็คล่องตัวนะครับสายทางนี้ไม่มีฝนตกนะครับแล้วก็ในทางพิเศษอุดรรัตยานะครับจากทางด้านแจ้งวัฒนะออกไปบางปะอินนะครับก็ถือว่าไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งครับคุณรัศมีมานครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังที่พบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุหรือรถจักรยานยนต์พลัดหลงขึ้นบนทางพิเศษสามารถแจ้งเหตุได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณรัศมีมานครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเย็นของวันนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสันทัศน์ค่ะ
3: ครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะช่วยตรวจสอบข้อมูลให้บนเส้นทางต่างๆก็เรียกว่าวันนี้ก็ยังคงหนาแน่นกันอยู่นะคะบนทางพิเศษในหลายๆจุดเราจะได้วางแผนการเดินทางกันว่าจะใช้เส้นทางไหนดีนะคะในช่วงเวลานี้มีคุณพันธ์นะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาทางยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของบริษัทโอสถสภาที่จะมุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะเหนือมหาวิทยาลัยรามคำแหงจุดนี้มีน้ำขังอยู่ที่ช่องทางซ้ายนะใครเดินทางกันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราตรวจสอบกับทางสน.มักกะสันก็ยังมีในพื้นที่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะที่บอกว่าที่จากพระราม9มุ่งหน้าไปทางแยกตัดรามเนี่ยก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะคะแล้วก็โซนฝั่งของรามคำแหงเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะฝนตกลงมาก็น่าจะแรงพอสมควรเลยล่ะนะคะทำให้มีน้ำขังด้วยใครใช้เส้นทางของยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาเข้าเหนือมหาวิทยาลัยรามคำแหงจุดนี้มีน้ำขังอยู่ที่ช่องทางซ้ายนะคะใช้ความระมัดระวังกันด้วยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพันธ์ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: เดินทางกับจอสอร้อยกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบการจราจรกันเป็นพื้นที่ของทางสภ.เมืองนนทบุรีนะคะมีรายงานจากทางร้อยตำรวจเอกวิทวัฒน์อัครเมธากิจรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพื้นที่เย็นนี้
1: ตรงนี้ช่วงเย็นนี้มีพิบูลสงครามขาออกอย่างหนาแน่นนะครับท้ายแถวยังอยู่ตรงโค้งเขมาเพราะมีงานประจำปีเดือนสิบศาสตร์เดือนสิบของวัดเขมา
0: ค่ะค่ะ
1: จะมีการชะลอตัวนิดนึงจากเส้นงามวงเส้นกรุงเทพนนท์ขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีเขาใหญ่ได้ดีครับยังไม่อยู่หนาการจราจร
0: ค่ะ
1: ยังฝั่งทางเกษตรบดินยังขึ้นสะพานได้ดียังไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
0: ค่ะฝนเป็นไงบ้างอะคะ
1: อะไรนะครับ
0: วันนี้ฝนตกไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ช่วงนี้ยังไม่มีฝนตกนะคร
0: ับอ๋อค่ะแล้วก็คือโซนนู้นแห้งเลยนะ
1: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะอย่างงานวัดเขมานี่เขาจะเลิกกันประมาณกี่โมงอะคะ
1: คืนนี้มันคือสุดท้ายคร
0: ับ อ๋อค่ะได้สักกี่โมงอะคะดึกไหม
1: มันประมาณ3ทุ่มก
0: ็
1: โล
0: ่งก็หมดแล้วนะคะตรงนี้ได้ค่ะได้ขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: พื้นที่ของทางสภ.เมืองนนทบุรีนะคะก็เรียกว่ามีปริมาณรถบางจุดยังเยอะอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหานะแล้วก็ฝนค่อนข้างดีนะคะว่าโซนนั้นนี่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะแห้งสนิทเลยจริงๆนะเผื่อใครจะเดินทางกันไปตรงนี้นะคะก็ขอบคุณทางสภ.เมืองนนทบุรีด้วยที่ช่วยตรวจสอบให้เดี๋ยวขอมาอีกหนึ่งงานดีๆตรงนี้ดีกว่านะคะซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะเรียกว่าเป็นรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนโลกค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คือช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า The 2000 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้ร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นค่ะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลก ได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand อีกหนึ่งงานสำคัญนะคะที่เราจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวขอมาที่เรื่องของข้อมูลการเดินทางกันต่อนะคะในช่วงนี้มีแจ้งรายงานพื้นที่การจราจรนะคะเดี๋ยวขอไปที่สน.พญาไทกันติดตามรายงานจากทางพันตำรวจตรีอดีศักดิ์จันทราสารวัตรจราจรสน.พญาไทค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอ้สวัสดีครับ
0: ค่ะพื้นที่เป็นไงบ้างคะสารวัตร
3: พื้นที่การจราจรในพื้นที่ไทยตอนนี้มีฝนตกลงมาเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วนะครับถนนราชปารภขาออกมุ่งหน้าแยกดินแดงแยกมักกะสันนะครับปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับถนนเพชรบุรีนะครับเนื่องจากมีแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับปริมาณรถมากขึ้นตัวได้ช้าครับถนนพญาไทขาออกมุ่งหน้าแยกพญาไทอนุสาวรีย์ชัยยังเคลื่อนตัวได้ดีครับในพื้นที่ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะก็วันนี้รถหมดเร็วนะคะค่ะ
3: ยังไม่หมดครับเส้นรับรู้ยังหนาแน่นอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะแต่ก็ถือว่าไม่เรียกว่าไม่เป็นอุปสรรคนะฮะก็คือเป็นเหมือนปกติ
3: ค่ะปกติครับปกติครับ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงสัปดาห์นี้เห็นบอกหลายคนบอกว่าเอ๊ะยังรถเนี่ยไม่ได้แบบว่าติดขัดแบบหนาแน่นมากๆนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการ work from home ด้วยนะเห็นหลายๆที่หลายบริษัทนะคะที่บอกว่ายังสามารถให้ยืดหยุ่นนะคะให้ทำงานที่บ้านกันอยู่เพราะว่าพยากรณ์อากาศในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะยังมีข้อมูลของฝนนะคะที่จะลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ที่น้ำท่วมขังก็ยังไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นหลายๆโรงเรียนก็เริ่มสอบแล้วก็เริ่มปิดเทอมกันบ้างแล้วด้วยในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยก็ยังเห็นว่าปริมาณรถก็ยังดูไม่หนาแน่นเหมือนกับบางวันที่พอฝนตกลงมาแล้วนี่โอ้โหแทบจะขยับตัวไปไหนกันไม่ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวในสภาพแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เรื่องของการจราจรอีกจุดหนึ่งมีคุณธนพัฒน์แจ้งมานะคะสุวรรณภูมิ2ตรงเนี้ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะแต่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะจุดของสนามบินสุวรรณภูมิที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับร่มเกล้านะคะใครอยู่ข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าตรงนี้อุบัติเหตุไหมหรือยังไงเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะที่คุณธนพัฒน์แจ้งมาเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเส้นถนนสุวรรณภูมิ2ตรงสนามบินที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับร่มเกล้าค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะมีแจ้งอุบัติเหตุที่ตรงบนทางด่วนศรีรัตน์ทางด่วน2นะคะศรีรัตน์ตรงจุดเกิดเหตุจะเป็นก่อนถึงด่านอโศก3ประมาณ1กิโลเมตรนะคะช่วงต่างระดับมักกะสันที่จะมุ่งหน้าไปทางขึ้นอโศกนะคะมีอุบัติเหตุเป็นเก๋ง2คันชนท้ายกันค่ะขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะใครใช้ทางพิเศษกันอยู่ช่วงทางด่วน2ศรีรัตน์ตรงต่างระดับมักกะสันที่จะมุ่งหน้าไปทางขึ้นอโศกนะคะก่อนถึงด่านอโศกประมาณ1กิโลเมตรเป็นเก๋ง2คันชนท้ายกันอยู่ขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็จะมีคุณชุมพรนะคะแจ้งว่าถนนกัลยาณประพฤกษ์ในฝั่งขาออกเยื้องกับเมโทรปาร์คจะมีอุบัติเหตุอยู่เป็นเก๋งกับรถปิกอัพขวางอยู่ที่ช่องทางขวานะคะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าตรงนี้จสร.ประสานแจ้งไปที่สน.บางขุนเทียนให้แล้วนะคะสำหรับที่คุณชุมพรแจ้งมาค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเดินทางอัปเดตน้ำนะคะน้ำยังคงสูงเท่าเดิมที่ลาดกระบังนะคะอ๋อนี่เป็นข้อมูลที่แจ้งเข้ามานะ12วันผ่านไปนะคะก็ตรงช่วงของร่มกล้าวน้ำยังสูงนะคะถนนฉลองกรุงแล้วก็น้ำจะอยู่ระดับเสมอฟุตบาทนะคะในเส้นของโซนลาดกระบังตรงนี้ก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เรียกว่ายังไม่คลี่คลายนะคะก็ส่งกำลังใจให้หลายๆคนที่จะต้องเรียกว่าใช้ชีวิตกันค่อนข้างยากลำบากเลยทีเดียวเนาะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็หลายวันผ่านมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีข้อมูลของฝนอีกที่เรายังต้องเฝ้าระวังนะคะว่าจะมีฝนตกลงมาอีกเหมือนกันนะคะตรงนะคะมีแจ้งมาว่าอ๋อตรงแถวตรงข้ามโรบินสันพาซิโอนะคะน้ำก็ยังเยอะอยู่นะที่โรบินสันลาดกระบังนะคะตรงนี้มีภาพมาให้ด้วยนะก็ยังมีน้ำอยู่นะคะก็ยังมีน้ำขังอยู่เหมือนกันนะในเส้นทางตรงนี้แต่ก็เรียกว่าดูจากภาพที่ส่งมาหน้าโรบินสันลาดกระบังเนี่ยคือรถก็ยังจำเป็นนะต้องสัญจรกันอยู่นะคะเพราะว่าก็เป็นอีกจุดนึงที่เป็นเส้นทางหลักในละแวกนี้เหมือนกันที่ผู้คนยังต้องใช้สัญจรผ่านไปผ่านมานะคะแต่ก็ยังมีน้ำขังอยู่บนพื้นถนนเหมือนกันก็ใช้ความระมัดระวังกับการเดินทางกันด้วยนะในเส้นทางต่างๆที่ยังมีรายงานน้ำขังกันอยู่นะคะวางแผนการเดินทางกันดีๆแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกันด้วยเปิดจสร้อยเอาไว้นะคะแล้วก็หรือว่าอย่างเพจของจสร้อยก็ได้นะคะก็อัปเดตสถานการณ์กันในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีข้อมูลจาก เพื่อนๆผู้ใช้เส้นทางนี่แหละช่วยกันอัปเดตแล้วก็ส่งข่าวกันเข้ามาด้วยนะคะมาดูฝนให้อีกนิดนึงนะคะฝนกรุงเทพยังมีฝนอยู่นะข้อมูลจากเรดาร์นะคะยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ในเขตทุ่งครุจอมทองบางขุนเทียนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีแนวโน้มคงที่ฝนรวมก็ยังเป็นเขตราชบูรณะนะคะอยู่ที่36.5 มิลลิเมตรนะคะตอนนี้ยังมีอยู่หลายเขตอยู่เหมือนกันนะในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าลมพัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ก็เดี๋ยวคงจะเคลื่อนตัวไปแถวแถวบางขุนเทียนสมุทรสาครนี่แหละนะคะที่จะมีฝนตกกันอยู่มีอัปเดตเรื่องของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะที่ซอยรามคำแหง26/2นะคะถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากกรุงเทพจุดนี้เป็นใช้เป็นที่พักอาศัยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวคอนกรีต2ชั้นต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นล่างภายในห้องนอนเพลิงลุกไหม้เครื่องปรับอากาศไมโครเวฟแล้วก็เครื่องซักผ้าค่ะหม้อต้มไฟฟ้าฝ้าเพดานแล้วก็ลุกลามไปที่ฝาผนังพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ20ตารางเมตรนะคะรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยน่าจะเกิดมาจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศที่ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะพื้นที่รับผิดชอบของทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากนะคะอันนี้อัปเดตล่าสุดที่ก่อนหน้านี้มีรายงานไฟไหม้เป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรามคำแหง26/2นะคะอัปเดตเข้ามาก็ความเสียหายประมาณ20ตารางเมตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นภายในห้องนะที่ดูภาพไปด้วยกันตรงนี้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ผนังนะคะเพดานนะตรงนี้เสียหายหมดแต่ก็ไม่ได้ลุกลามไปที่บ้านเรือนอื่นนะคะก็จะเป็นภายในห้องนี้แล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะอันนี้ข้อมูลล่าสุดที่แจ้งเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มาติดตามข้อมูลการเดินทางกันต่อนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สน.บุพพารามกันนะคะมีรายงานจากทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพพารามนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สภาพในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
1: สภาพในพื้นที่ในช่วงเวลานี้ก็มีลงจากสะพานคุดสะพานพระปกเกล้านะครับปริมาณรถปานกลางยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับก็ชะลอตัวจากแนวบริเวณการก่อสร้างนะครับแล้วก็ช่องทางลงจากสะพานคุดนะครับมาบรรจบลงกับสะพานพระปกเกล้าตรงถนนประชาธิปกก่อนที่จะเข้าวงเวียนเล็กนะครับแล้วก็ไปถึงบ้านแขกแยกบ้านแขกก็จะมีแนวบริเวณการก่อสร้างอีกแล้วก็ช่องทางหรือ2ช่องทางนะครับทำให้รถอาจจะชะลอตัวนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบสัญญาณไฟนะครับซึ่งต้องสัมพันธ์กับจุดวงเวียนใหญ่ด้วยนะครับเนื่องจากจุดวงเวียนใหญ่ตรงนั้นเปิดช่องทางพิเศษนะครับที่มาจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่นะครับก็จะเปิด2ช่องทางนะครับและเมื่อถึงซอยสารพี2นะครับก็จะเปิดช่องทางพิเศษย้อนทางให้ไปเข้าย้อนทางฝั่งถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ทำให้ชะลอตัวตรงขาออกนิดนึงนะครับขาที่จะเข้าวงเวียนใหญ่นะครับก็ต้องใช้สัญญาณไฟเข้าช่วยในเรื่องของรถที่อยู่ที่มาจากวงเวียนมาจากแยกบ้านแขก
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งก็จะชะลอตัวอยู่เหมือนกันนะครับถ้ารถทางตรงเขาจัดไปอัดจะไปรวมกันเข้าตรงแยกบ้านแขกไปเข้าวงเวียนใหญ่นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีท่านผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงน้อยนะครับอาจจะบางท่านอาจจะคิดว่าโรงเรียนปิดเทอมไม่ค่อยมีรถนะครับก็เลยใช้เส้นทางหลักนะครับลงจากสะพานพระปกเกล้ามาแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่นะครับก็เลยทำให้รถก็จะปริมาณค่อนข้าง
0: เยอะ
1: มากปรับเป็นบางวันใช่ครับใช่ก็ยังประชาสัมพันธ์ให้เลี่ยงเส้นทางกว่าแต่สะดวกกว่านะครับถ้าไปทางถนนลงจากสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายเข้าสมเด็จเจ้าพระยา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงไฟแดงตรงท่าดินแดง
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ไปออกถนนลาดย่าไปเข้าวงเวียนใหญ่ไปอินทรพิทักษ์ไปถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินบุคโล
0: ค่ะ
1: ถนนทางนั้นจะสะดวกกว่านะครับจะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกแล้วก็มาเข้าวงเวียนใหญ่โดยตรงนะครับส่วนถนนฝั่งขาเข้านะครับถนนประชาธิ

0: ถนนอิสรภาพถนนลาดย่าอรุณอมรินทร์เปิดมารถน้อยคล่องตัวนะครับก็จะมีลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับตามที่ได้นำเรียนไว้นะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่มสัญญาณไฟให้ในด้านดังกล่าวนะครับแต่ก็ยังคำนึงถึงในถนนด้านอื่นๆทั้งอิสรภาพแล้วก็รอบวงเวียนใหญ่นะครับผม
1: ค่ะนะคะเหลืออยู่จุดเดียวเนาะเพราะว่าคนจะคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องกลัวจะอ้อมแต่จริงๆใช้เวลาน้อยกว่านะคะเดี๋ยวสายอ
0: ่ะน้อยกว่ามากเกินครึ่งเลยครับจากปกติถ้า25นาทีก็จะใช้เพียงแค่8นาทีเองคร
1: ับ ค่ะดีกว่านะ
0: ดีกว่ามากครับและอย่างแนวการก่อสร้างก็จะเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งแล้วก็บางจุดก็พื้นที่ในการก่อสร้างอาจจะยังไม่สะดวกในการสัญจรเข้าที่ควรนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนทำให้รถชะลอตัวได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากทางจสร้อยนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเลี่ยงเส้นทางนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทางเพจของจสร้อย
1: ค่ะ
0: ขากับของทางขนอีกทีนึง
1: ได้จะได้แชร์มาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยดีกว่าไปอัดกันอยู่ตรงนั้นค่ะ
0: ครับครับเพิ่มตอนเช้านะครับในตอนเช้าก็ยังสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางไปออกลาดย่าซ
1: ึ่
0: งจะคล่องตัวมากกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานพุทธแต่ช่วงนี้เรียกได้ว่ารถโรงเรียนนะครับโรงเรียนปิดเทอมก็เลยทำให้การจราจรคล่องตัวบ้างนะครับแต่ก็ยังจะลดตัวตรงแยกบ้านแขกนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางเหมือนเดิมอ่ะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ฝนเป็นไงบ้างคะสารวัตร
0: ฝนตอนนี้เมื่อสักครู่ตอนเย็นผมไปตรวจน้ำที่สะพานพุทธเพิ่มเติม
1: ค่ะ
0: ระดับน้ำที่สะพานพุทธนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในระดับสีเหลืองนะครับยังไม่ถึงสีแดงนะครับก็ยังมีระดับเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ทางสำนักระบายน้ำและกรมเจ้าท่านะครับยังควบคุ
1: ม
0: ระดับน้ำได้ในส่วนของในเรื่องการระบายน้ำซึ่งในพื้นที่ก็จะมีท่อขนาดใหญ่นะครับตั้งไว้ที่วัดกัลยาแล้วก็ตลอดแนวตั้งแต่วัดกัลยาจนไปถึงท่าดินแดงนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีเป็นผลดีทำให้เมื่อมีน้ำเข้ามานะครับระบบก็จะทำการดูดออกนะครับทำให้ในพื้นที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับก็ฝนเมื่อสักครู่ก็เมฝนคึ้มนะครับก็ทำท่าจะตกแต่ยังไม่ตกนะครับแต่ก็มีแนวโน้มอาจจะตกนะครับเพราะว่าเมฆฝนมากนะครับท้องฟ้าเมฆฝนมากครับผม
1: ค่ะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็การจราจรก็น่าจะคลี่คลายแล้วนะฝนก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหา
0: ประมาณไม่เกิน2ทุ่มครับประมาณทุ่ม40นะครับการจราจรก็จะคลี่คลายนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตร
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางสารวัตรจราจรสน.บุพพารามด้วยนะคะอย่างที่ประชาสัมพันธ์ตลอดเลยนะคะที่ทางสารวัตรแนะนำว่าเราน่าจะใช้เส้นทางก็คือถ้าข้ามตรงสะพานพระปกเกล้ามาแล้วจะเข้าวงเวียนใหญ่เนี่ยอยากให้เลี้ยวซ้ายไปนะคะไปใช้เส้นถนนสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็มาเลี้ยวเข้าลาดย่าอีกทีนึงเข้าวงเวียนใหญ่เนี่ยดูเหมือนเส้นทางจะอ้อมกว่าแต่ว่าเวลาที่จะใช้เนี่ยต่างกันแบบครึ่งๆเลยนะบางทีตรงมาจากสะพานพระปกเกล้าจะเข้าวงเวียนใหญ่เนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงเนี้ยใช้เวลาแค่8นาทีเท่านั้นเองนะคะอาจจะเหมือนระยะทางเยอะกว่าแต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่าแล้วบางทีคือตรงเข้ามาเนี่ยอย่างที่สารวัตรบอกก็คือมาติดกันแล้วก็มาจอดกันนิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าแนวก่อสร้างด้วยเหมือนกันนะคะยังไงก็อยากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางแต่ว่าช่วงนี้ก็คลี่คลายกันไปได้เยอะเลยเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมนะคะน่าจะได้โล่งๆกันอีกสัก2อาทิตย์เนาะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะจะได้เดินทางกันก่อนที่เด็กๆจะกลับมาเปิดเทอมกันอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในพื้นที่ของทางสน.บุพพารามมาที่ เรื่องของกรมชลประทานนะคะแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในวันที่7ตุลาคม2569ค่ะลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงเวลา18นาฬิกาทยอยจากอัตรา 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,350 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันที่7ตุลาคมเวลา23นาฬิกานะคะก็คือชั่วโมงละ10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยประมาณนะก็จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์น้ำพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดค่ะหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปนะคะก็ปรับลดอัตราการระบายน้ำลงนะคะ50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือก่อนหน้าเนี้ยเป็น 2,400 ตอนนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะก็จะเป็น 2,350 นะคะสถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนาะแล้วก็การอัตราการปล่อยน้ำนะคะจากเขื่อนหรือว่าในจุดต่างๆเนี่ยก็คงต้องติดตามเพราะว่าเราจะได้คาดการสถานการณ์ในพื้นที่ท้ายน้ำได้นะคะก่อนหน้านั้นถ้าด้านบนฝนตกทางเหนือเนี่ยก็ดูแล้วฝนลดลงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หมดไปนะคะเพราะงั้นก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวไปที่คุณพันธ์นะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรัชมีมานครับเม
1: ื่อ
2: 15 นาทีที่ผ่านมาวิ่งมาจากห้วยขวางไม่มีฝนนะครับแต่ห้วยขวาง
1: อ๋อค่ะ
2: ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญไม่มีฝนครับพอดีวิ่งมาเข้าอนุสาวรีย
1: ์ค่ะ
2: ผ่านสามเหลี่ยมดินแดงมาเข้าอนุสาวรีย์เลี้ยวเข้าพญาไท
1: ค่ะ
2: ไม่มีรถครับ
1: โล่งๆเลยเหรอ
2: เข้ามาแยกรถน้อยมากครับเลี้ยวเข้าพญาไทปุ๊บสี่แยกพญาไทมาสี่อุทยามีฝนตก
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันแห้งไปแล้วครับผมแห้งไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ยังเปียกแฉะอยู่นิดหน่อย
1: อืมค่ะ
2: แต่ว่ารถเยอะครับขามุ่งหน้ามาทางทางรถไฟอะครับรถเสียยาครับ
1: ค่ะ
2: ขาออกรถน้อยครับผม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงอะไรถนนสวรรคโลก
1: ค่ะ
2: ขาเต่าไม่มีฝนครับตรงเนี้ย
1: อืมถนนแห้งเลยเหรอคะ
2: แห้งเลยครับถนนแห้งหมดเลยครับ
1: อืม
2: เขายังทำฟุตบาทใหม่ยังไม่เสร็จครับผม
1: อ๋อค่ะ
2: ครับอยู่บนทำฟุตบาทใหม่ปูพื้นใหม่ครับยังไม่เสร็จ
1: อืม
2: การจราจรก็ถือว่าโอเคครับผมแต่เมื่อกี้ที่แจ้งไปที่แรกๆครับนะหน้ารามอะครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: มันฝนมันตกตรงหน้าโอสถสบายครับตรงหน้าคลองตัน
1: ตกเหมือนเป็นหย่อมๆ
2: เนี่ยรถมันใช่ครับขาเข้ารถมันน้อยเขาวิ่งไวบนสะพาน
1: อ
2: ะ
1: อ๋อมัน
2: มีน้ำขังอยู
1: ่ค่ะ
2: อยู่เลนซ้ายอะคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะแล้วก็สาดกระเด็นเลยนะ
2: ใช่ผมกลัวมันกระเด็นลงไป
1: ข้างล่าง
2: อยู่ข้างล่างครับแล้วก็รถมันมาเร็วๆก็ไม่นี่ด้วยนะครับผม
1: ค่ะใช่
2: วิ่งมันเจอน้ำก็อันตรายครับ
1: อืมค่ะ
2: ตอนนี้ร้านหลวงครับร้านหลวงโกรธลีกเลี่ยงครับผม
1: ติดแล้ว
2: เพื่อนมาชี้เลี้ยวขวามาใช้สุโขทัยอะไรจะพิษณุโลกดีกว่าครับผม
1: ค่ะร้านหลวงติดหรอ
2: พิษณุโลกไม่มีรถร้านหลวงเต็มครับเต็มพื้นที
1: ่ค่ะ
2: ถ้าตลาดมหานาคมันมีแนวก่อสร้างครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ครับฝากมาใช้ถนนพิษณุโลกเลยครับแล้วก็สี่แยกทางเลี้ยงเลี้ยวซ้าย
1: ค่ะ
2: ผ่านเลนไปหนึ่งช่องกลางครับไปสะพานผ่านฟ้าได้ครับผม
1: อือฮึได้ค่ะ
2: ครับผมพุ่มหนีมาเนี่ยครับผมมาอยู่บัตรเลนแล้วครับผมไม่มีรถครับผมพิษณุโลก
1: ดีกว่าเบี่ยงขวาเข้าพิษณุโลกไปค่ะ
2: ใช่ครับเข้าพิษณุโลกแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกนางเลนผ่านถนนนครสวรรค์
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดหมดเลยครับเนี่ย
1: เนาะหลายจังหวัดเลยน่ะรวมกันอยู่ตรงนั้นหมดเลย
2: ใช่
1: ได้
2: พิษณุโลกนครสวรรค์อะไรเนี่ยครับสุโขทัยอะไรเนี่ยครับอยู่นี่แหละครับผม
1: ได้ค่ะ
2: คร
1: ับโอเคขอบคุณค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณพันธ์ช่วยรายงานให้ยาวเลยนะคะก่อนหน้านี้อยู่แถวรามคำแหงหัวหมากคือรถเอ้ยฝนขอโทษขออภัยฝนตกหนักมากนะคะขังกันอยู่บนสะพานน้ำนะคะแต่ว่าบางโซนเนี่ยเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆเนาะบางจุดเนี่ยแห้งเลยนะคะแบบไม่มีร่องรอยของฝนเลยแต่บางจุดก็มีเห็นถนนยังเปียกลื่นแฉะกันอยู่นะคะก็เรียกว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดยังไงก็เดี๋ยว ใครผ่านจุดไหนยังไงก็ช่วยรายงานได้เลยนะคะตอนนี้อ้าวเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของข่าวกันดีกว่านะคะวันนี้น่าจะมีหลายประเด็นหลายเรื่องราวให้เรามาอัปเดตกันช่วงเย็นนี้ไปที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณรัศมิมานค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
1: ค่ะ
4: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปสิงคโปร์ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุมนะคะ FOB Global CEO Conference ครั้งที่24นะคะซึ่งเป็นเวทีที่จะรวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนะคะนักลงทุนและก็ผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยนะคะสร้างความเชื่อมั่นและก็เปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างงานและก็รายได้ให้กับประชาชนหลังจากที่เดินทางไปถึงค่ะนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่ลอเรนซ์บ่องนะคะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนะคะที่แชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็การเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสนะคะทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นนะคะช่วงค่ำเนี่ยนะคะก็มีกำหนดจะพบหารือกับผู้นำของ FOB Media นะคะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม FOB Global CEO Conference ในช่วงค่ำวันนี้นะคะแล้วก็ร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับทางนายสตีฟฟอบด้วยเพื่อที่จะพูดคุยสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงกับผู้นำธุรกิจและก็นักลงทุนระดับโลกค่ะนะคะก็อยู่2วัน7 8นะคะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้นะคะมันมีเรื่องนี้ค่ะคุณรัศมิมานเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแฟลตคลองจันทน์นะคะที่มีข่าวมาบอกว่าเขาไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยกรณีน้ำล้อไม่ครบ7วันตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดนะคะโดยทางคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีน้ำล้อมนะคะแต่ว่าระยะเวลาไม่เข้าเกณฑ์คือไม่ครบ7วันบอกว่าขณะนี้กทมเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะรวมถึงหลักฐานต่างๆความเสียหายต่างๆอย่างละเอียดนะคะเขาบอกว่าเกณฑ์การช่วยเหลือนะคะที่ครม.ได้มีมติมาก็คือน้ำต้องล้อม7วันขึ้นไปนะคะซึ่งกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์นี้ได้นะคะแต่กำลังหารือกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่ากรณีที่ประชาชนยังมีน้ำล้อมในพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงเนี่ยแม้จะสามารถเข้าออกได้แล้วบางส่วนเนี่ยจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำหลักฐานต่างๆมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะคะก็บอกว่าขณะเดียวกันกทม.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลายระบบช่วยนะคะช่วยคือไม่ว่าจะเป็นแอปทางรัฐที่มีผู้ลงทะเบียนอยู่ประมาณ 558,000 รายแล้วก็ขณะที่เว็บไซต์นะคะเครมแบงคอกก็มีการแจ้งความเสียหายอยู่ประมาณ 57,000 รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถนำข้อมูลมาจับคู่แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของภาครัฐได้นะคะว่าจะช่วยได้หรือเปล่าซึ่งทางด้านของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องของแฟลตคลองจันทน์เนี่ยนะคะบอกว่าคือผู้สื่อข่าวไปถามค่ะถามบอกว่าแฟลตคลองจันทน์เนี่ยน้ำไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันเนี่ยทางอธิบดีปภ.ก็บอกว่าถามกลับบอกว่าที่ถามมาถูกต้องแล้วคือไม่เข้าเกณฑ
1: ์ค่ะ
4: ก็พูดชัดนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วจะมีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ประชาชนเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ถึงเกณฑ์7วันเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือหรือเปล่าคุณนิรัตน์ก็บอกว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติครม.ไม่ว่าจะเป็น 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะคะเงินก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นก็ยังมีแนวทางอื่นที่ให้ความช่วยเหลือนะก็มีการจ่ายเงินได้ตามระเบียบของกทม.แล้วก็ปภ. จะเป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จะจ่ายตามหลักเกณฑ์นั้นนะคะตรงไปตรงมามีหลักยึดค่ะแล้วก็ส่วนกรณีที่บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองเนี่ยนะคะคุณนิรัตน์ก็บอกว่าก็มีเกณฑ์การให้การช่วยเหลือทั้งผู้เช่าและเจ้าบ้านต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรหลักเกณฑ์ไหนนะคะโดยลงทะเบียนก็จะมีช่องให้ระบุแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาร้านอาหารผู้เช่าสถานที่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์นั้นนะคะตอนนี้ใช่เฉพาะผู้ที่เรื่องของที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองนะคะ
1: ค่ะ
4: ทางด้านของคุณเจเศษไทยเศษนะคะมท.3เนี่ยก็พูดถึงเรื่องเดียวกันนี้ค่ะบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้หากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยานะคะโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่จะได้รับเนี่ยก็ต้องไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะส่วนกรณีชาวเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันนั้นนะคะมท.3ก็บอกว่าก็ต้องขออภัยประชาชนหากสื่อสารก่อนหน้านี้เนี่ยของหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะคะโดยผู้เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่ว่าจำนวนเงินก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์คือถ้าดิฉันแปลก็คือได้แต่อาจจะไม่ได้ 9,000 ถ้าไม่ถึง7วันใช่นะคะส่วนเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยถูกประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์เนี่ยมีความชัดเจนและก็พื้นที่ที่เข้าข่ายที่มีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันก็มีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์นี้นะคะอย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาก็ขอให้สื่อเนี่ยมาถามโดยตรงกับทางมท.3เองนะคะเพื่อที่ให้เกิดความชัดเจนนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่จ่ายเงินให้กับผู้ที่เข้าเกณฑ์นะคะทั้งที่มีหลักเกณฑ์รองรับอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการร้องเรียนหรือการดำเนินคดีภายหลังได้ทางมท.3ก็ยังบอกว่ากรณีที่ชาวเคหะคลองจันทน์เนี่ยนะคะลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยแล้วก็ระบบบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากว่าน้ำร้อนไม่ถึง7วันเนี่ยก็จะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตรวจสอบระบบนะคะซึ่งกรณีนี้อาจจะเกิดการขั้นตอนการกรอกข้อมูลหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะให้ไปช่วยดูว่าเป็นเพราะอะไรนะคะถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วอยู่ในพื้นที่และเข้าเกณฑ์ก็ต้องได้รับเงินเยียวยาค่ะเงินเยียวยานี้เป็นเงินภาษีของประชาชน 100% แล้วก็เป็นสิทธิ์ของประชาชน 100% ที่จะได้รับเงินก้อนนี้นะคะขอให้ประชาชนสบายใจได้นะคะในส่วนของเงินเยียวยาเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะได้รับเงินจะถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ นะคะ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคดีพระอดีตต้องบอกอดีตพระอลงกฎวัดพระบาทน้ำพุนะคะวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็อ่านคำพิพากษาคดีนะคะที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถนะคะหรือนายอลงกฎภูนมุกนะคะจำเลยที่1แล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีจำเลยที่2ค่ะในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา157แล้วก็ข้อหาฟอกเงินนะคะศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1นะคะเป็นความผิดนะคะหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปลงโทษจำเลยที่1ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตนะคะยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสียนะคะจำคุกกระทงละ6ปีและฐานร่วมกันฟอกเงินจำคุก3ปีนะคะแต่คำให้การของจำเลยที่1เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละ1ใน3ค่ะแต่ว่ายังคงจำคุกกระทงละปีนะคะรวมเป็น185กระทงรวมเป็นจำคุก740ปีนะคะฐานร่วมกันฟอกเงินคงจำคุก2ปีเมื่อรวมโทษทั้ง2ฐานความผิดนะคะก็เป็นจำเลยที่1เนี่ยโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2นะคะหมอบีฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือว่ารักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียนะคะโทษจำคุกกระทงละ4ปีฐานฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะคะจำคุกกระทงละ3ปี ทางได้มีการพิจารณาคำให้การของจำเลยที่2นะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษนะคะบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละ1ใน3นะคะก็สรุปว่าเนี่ยนะคะก็คงโทษคงจำคุกนะคะกระทงละ4ปีรวม185กระทงเป็นจำคุก370ปี 1,480 เดือนนะคะส่วนฐานฟอกเงินและวงการฟอกเงินนะคะคงจำคุกกระทงละ2ปีรวม8กระทงก็เป็นโทษจำคุก16ปีนะคะเมื่อรวมทั้ง2ฐานความผิดนะคะก็เป็นการจำคุก386ปี1,480เดือนแต่คงให้จำคุกจำเลยทั้ง2มีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3ให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินนะคะจำนวน306ล้าน 26,143.50 บาทแก่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะนะคะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณรัศมีมานค่ะวันนี้หุ้นไทยปิดที่ 1,584.63 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 2.41 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ 73,648.47 ล้านบาทค่ะการซื้อขายวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะในกรอบจำกัดค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,590.74 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,573.22 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวเคลื่อนไหวในแดนบวกโดยมีแรงหนุนจากหุ้น SCC ที่ปรับตัวขึ้นหนุนดัชนีรวมทั้งหุ้นในกลุ่มที่อิงกับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะตามที่ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวเพิ่มนะคะอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีปัจจัยใหม่ๆอื่นๆนะคะโดยตลาดก็ยังคงรอติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้เพื่อดูข้อมูลการประชุมประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนี่นะคะก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็เลยทำให้เป็นปัจจัยที่ยังจำกัดอัพไซด์ของตลาดหุ้นอยู่นะคะส่วนตลาดหุ้นจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ก็ยังคงเป็นยังปิดทำการต่อเนื่องเนื่องจากว่ายังคงอยู่ในช่วงของหยุดวันชาติจีนนะคะเขาหยุดยาวนะคะแล้วก็ส่วนหางเสงฮ่องกงค่ะวันนี้ปิดลบนะคะโดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นก่อให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยนักลงทุนจับตารายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อประเมินแนวโน้มเบี้ยของเฟดในปีนี้วันนี้หางเสงปิดที่ 24,130.50 จุดนะคะลดลง 150.06 จุดค่ะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดลดลงเช่นกันนะคะเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นที่เกี่ยวกับ AI แล้วก็หุ้นเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่ดัชนีพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจนทำให้นิเกอิทะยานถึงเหนือระดับ 70,000 จุดเลยนะคะวันนี้นิเกอิปิดระดับปิดตลาดที่ระดับ 70,035.71 จุดนะคะลดลง 648.27 จุดค่ะมาดูราคาทองคำในประเทศบ้างนะคะทองคำในประเทศวันนี้ปรับไปทั้งสิ้น11ครั้งค่ะคุณรัศมีมานโดยเป็นการปรับบวกนะคะ2ครั้งแล้วก็ปรับลบ8ครั้งแล้วก็อีก1ครั้งก็คือตอนเปิดตลาดก็คือปรับคงที่เท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะแต่วันนี้ปิดตลาดเนี่ยทองคำในประเทศลบอยู่350บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,550 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,750 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,232.92 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,550 บาทนะคะส่วนโกลด์สปอตนะคะราคาทองคำโลกอยู่ที่ 4,119 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.70 บาทค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.70 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าจากช่วงเช้าเปิดที่ 33.70 0.62 บาทต่อดอลลาร์ค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.62 ถึง 33.70 บาทต่อดอลลาร์นะคะโดยรวมเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยตามราคาทองคำในตลาดโลกที่ร่วงลงนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบค่ะคืนนี้ตลาดก็ยังคงรอติดตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะในช่วงการประชุมเมื่อวันที่15ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะขณะที่ปลายสัปดาห์ก็ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะขั้นต้นนะคะเดือนตุลาคมของสหรัฐนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.55 ถึง 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะเทมาเซกค่ะบริษัทลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็เตือนนะคะบอกว่ากระแสลงทุนในหุ้นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะหรือว่า AI เริ่มที่จะคลายตัวนะคะซึ่งนั่นก็จะหมายถึงความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดต่อตลาดการเงินในขณะนี้ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะโรฮิตซิมบาฮิมารานีนะคะประธานเจ้าที่ด้านการลงทุนของเทมาเซกนะคะก็กล่าวที่สิงคโปร์บอกว่าแม้ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณว่าการลงทุนใน AI จะชะลอตัวอย่างชัดเจนแต่ก็ตลาดอาจจะเผชิญกับความผันผวนได้ในปี70นะคะ AI ถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาดหุ้นสหรัฐโดยช่วยให้ดัชนี S&P 500ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ยังคงแข็งแกร่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของตลาดเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งไปทั่วทั้งกระดานค่ะโดยหุ้นประมาณครึ่งหนึ่งของดัชนีรุสเซล 3,000 ก็ร่วงลงอย่างน้อย 20% นะคะจากระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายนซึ่งก็เป็นการสะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดส่วนใหญ่เนี่ยได้แรงหนุนจากหุ้นเพียงไม่กี่ตัวนะคะเทมาเซกมองว่ากระแสลงทุนใน AI อาจจะสะดุดได้หลายปัจจัยอาจจะมาจากความกังวลด้านความปลอดภัยจนทำให้ภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องมีกฎออกกฎมาควบคุมที่เข้มงวดหรือว่าถ้าลูกค้าเริ่มมองเห็นว่าการลงทุนในเทคโนโลยี AI เนี่ยให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนก็อาจจะมีการสะดุดได้นะคะขณะเดียวกันเทมาเซกก็ยังมีมุมมองเชิงบวกกับ AI ในระยะยาวแล้วก็เดินหน้าเพิ่มการลงทุนในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของการลงทุนด้าน AI เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทต้องการเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวให้เป็นประมาณ 70-75% นะคะ AI เป็นอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายแล้วก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันนะคะทั้งนี้เทมาเซกก็ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโมเดล AI ที่เป็นธุรกิจของเอกชนเช่น OpenAI หรือว่า Anthropic นะคะแต่ว่าชิบาฮิมาริฮิมารานีก็ระบุว่าเทมาเซกก็จะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทเหล่านี้เนื่องจากว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ยากกว่าสินทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดค่ะเขาก็เตือนเรื่อง AI เขาตอนนี้ก็อย่างที่บอกหุ้น AI เนี่ยโหก็ทำให้นิกเกอิก็พุ่งไปเลยนะ 70,000 จุดเนี่ยนะคะก็ยังไงก็ต้องระวัง
5: ใช่เนาะ
4: ไว้ใจไม่ได้นะ
5: นั่นน่ะสิ
4: ค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
5: ขอบคุณคุณวัฒนาพรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
5: ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
0: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

19:49 นะคะเดินทางกับจสร้อยค่ะทั้งข้อมูลเรื่องของการจราจรแล้วก็ข่าวสารต่างๆอัปเดตกันเรียกว่าตลอดเวลากันเลยที่นี่นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะกับเรื่องของกิจกรรมนะคะเนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลกปีนี้มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างเกราะป้องกันสุขภาพในงาน World Stroke Day Thailand 2026ค่ะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลาเที่ยงตรงนะคะ12:00 นไปจนถึง17:00 นที่ชั้น3โซนอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กิจกรรมภายในงานจะมีบริการตรวจร่างกายฟรีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์การตรวจหลอดเลือดแขนขาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และการตรวจความดันโลหิตวัดดัชนีมวลกายนอกจากนี้ก็ยังมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมาร่วมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกรักษาหายได้ไหมทำอย่างไรให้ห่างไกลอัมพาตอัมพฤกษ์ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดสมองงานนี้ยังมีดาราศิลปินรับเชิญชื่อดังค่ะนำทีมโดยคุณจิ๊กนวรัตน์ยุคตนันที่จะมาร่วมสร้างสีสันและแชร์เรื่องราวดีๆภายในงานอีกด้วยแวะไปร่วมงานกันได้เลยนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึง5โมงเย็นอีก1กิจกรรมดีๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอมาดูข้อมูลการเดินทางกันต่อนะคะมีแจ้งรายงานอุบัติเหตุด้วยมีคุณธนพัฒน์นะคะแจ้งมาบอกว่าตรงเส้นทางของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าก่อนถึง Market Place เล็กน้อยมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยขวางอยู่ช่องทางขวาของทางขนานนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ค่ะอีกข้อมูลหนึ่งแจ้งมาเป็นคุณนัทนัยนะคะแจ้งมาทางช่อง YouTube นะบอกว่าพหลโยธินในฝั่งขาออกเนี่ยช่วงก่อนถึงพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศรถบัสจอดเสียค่ะทำให้การจราจรติดขัดนะคะในเส้นทางของถนนพหลโยธินด้วยแล้วก็จะมีคุณไก่ลำลูกกานะคะแจ้งว่าบนทางด่วน2ศรีรัตน์นะคะมีช่วงต่างระดับทางขึ้นพหลโยธินไปถึงต่างระดับพญาไทนะคะก่อนถึงต่างระดับพญาไทประมาณ1กิโลเมตรมีรถเก๋งจอดเสียค่ะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านขวานะคะใครใช้เส้นทางด่วน2มีเก๋งจอดเสียตรงต่างระดับพญาไทประมาณก่อนถึงนะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็เป็นเก๋งจอดเสียนะตรงนี้นะคะที่ได้รับแจ้งมาที่ข้อมูลอื่นๆของการเดินทางนะคะอ๋อรับแจ้งมามีเหตุเพลิงไหม้หญ้าด้วยนะตรงใกล้เคียงกับหมู่บ้านพนาสนการ์เด้นวิวที่ซอยไมตรีจิต9นะคะเป็นไฟไหม้หญ้านะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางชันกำลังออกไปที่ยังไปยังที่เกิดเหตุแล้วนะคะอันนี้อีกหนึ่งเคสนะคะไฟไหม้หญ้านี่ก็ถ้าเผื่อใครเห็นก็อันตรายเหมือนกันนะยิ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆโล่งๆเนี่ยเวลาลามเนี่ยค่อนข้างจะเร็วแล้วก็อาจจะไปถึงบ้านเรือนหรือว่าอาคารข้างเคียงได้นะคะถ้าพบเห็นก็แจ้งเข้ามาได้เราจะได้ประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันสำหรับเรื่องของการแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะ
มีเดี๋ยวขอมาดูฝนให้อีกนิดนึงน่าจะโล่งแล้วนะในช่วงนี้นะคะว่าพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างเรดาร์ฝนช่วง 19:30 นเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีฝนเล็กน้อยค่ะฝนจะอยู่ที่ทางเขตจอมทองทุ่งครุบางขุนเทียนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะคะฝนรวมสูงสุดยังอยู่ที่ราชบูรณะ 36.5 มิลลิเมตรนะคะก็ลดลงแล้วล่ะเกือบหมดละมีแถวๆบางขุนเทียนจอมทองนะคะแล้วก็พัดลงใต้ไปแล้วแล้วก็ท้องฟ้ากรุงเทพมหานครเดี๋ยวพอหมดฝนกลุ่มนี้ก็น่าจะปลอดโปร่งแล้วนะสำหรับในช่วงคืนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยว ดึกๆจะมีเพิ่มมาอีกหรือเปล่านะคะก็คงต้องติดตามข้อมูลกันในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวนะคะขอดูมีไม่มีรายงานอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะค่อนข้างดีเลยล่ะวันนี้นะคะก็จะมีแต่ในส่วนเรื่องของการจราจรนะคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตรงสะพานรัชวิภารถติดตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะจากแยกรัชโยธินมาตอนนี้ก็คือโล่งแล้วแต่ว่าพอขึ้นสะพานต่างระดับรัชวิภาเนี่ยมีปริมาณรถเยอะนะคะจนไปถึงตรงสะพานประชานุกูลเลยทีเดียวนะคะก็ปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะแล้วก็หนาแน่นกันอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเผื่อว่าเดินทางกันก็ใจเย็นๆนิดนึงแต่เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายกันไปได้เร็วขึ้นนะจากวันนี้นะคะมีคุณอัญญรินทร์นะคะแจ้งมาบอกว่าภายในอุโมงค์พลาศิลป์ตรงอุโมงค์ราบ11เนี่ยไฟส่องสว่างภายในอุโมงค์ดับมืดมากนะคะตรงจุดนี้ก็ถ้าใครใช้เส้นทางของอุโมงค์ราบ11ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยอันนี้แจ้งมาบอกว่าไฟภายในอุโมงค์ค่อนข้างมืดนะคะยังไงก็ชะลอหน่อยละกันสำหรับในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวใครอยู่จุดไหนเราเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะที่จะเดินทางกันในช่วงค่ำนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17 The 17 Asian Australasian Congress ofAnesthesiologist AACA 2026ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14และ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-18 ตุลาคม 2569 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโครงการศึกษาวิจัยและปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราเกิดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงนำสายพันธุ์มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันคุณภาพดีสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือพร้อมทั้งฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนน้ำมันเมล็ดคาเมเลียหรือน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกมีไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทรานช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและท่อพระเนตรผลิตภัณฑ์อโรมาใหม่คาเมเลียเบรนด์รวมทั้งร้านค้าภายในงานซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขที่นำเสนอสินค้าจากร้านพัดผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันและเมนูอาหารสุขภาพหลากหลายชนิดโดยประชาชนที่อุดหนุนสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน1คน
1: สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,996 คนตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
0: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักมีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุม7อำเภอปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหล

0: เพราะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าให้บริการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางแห่งเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
1: วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจจิตองคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1/2570และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่กาแฟและงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านจ่อคีถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการปรับปรุงดินทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นกาแฟโรบัสต้าสวรสและวางระบบป้องกันช้างบุกรุกนอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่มาตรฐาน Rainforest Alliance ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงตินตกและห้วยน้ำขุ่นช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง GAP จากปศุสัตว์เขต5ซึ่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการรับรอง7รายก่อนเริ่มการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและบูรณาการแผนงานปีงบประมาณ2570ในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศกิตติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจำนวน2รายจากผลงานปรับปรุงพันธุ์กุหลาบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบกรีนสุธิดาพร้อมมอบนโยบายให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาตำบลพลุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะจัดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เป็นเวลา2วันคือระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569ณโรงเรียนบ้านพรุดินนาโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวมจำนวน4

0: 437รายกลุ่มโรคที่พบมาก5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญดาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดต่างต่างในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดประยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการเวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครือ Aroma Groupและกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดปพิธพิมุขวัดฉัตรแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิลวิทคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่ พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลนแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและจากวัดจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคีขยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ค่ะ
1: สบาย
2: สบายด
1: ี
2: สบายด
1: ี
2: สบายดี
0: สบายมากบ้านวัดชอบพูดถึงด้าน
3: แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาลมาที่บ้านเป็นลูกคนที่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนของหนูค่ะขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: มาติดตามจอสองร้อยกันต่อนะคะในช่วงค่ำวันนี้เดินทางไปด้วยกัน20นาฬิกากับ31นาทีใครอยู่ตรงไหนกันบ้างรายงานตัวได้เลยนะคะแล้วก็เส้นทางต่างๆวันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแบบหนักสลับหยุดกันมาตลอดหลายช่วงเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ตกต่อเนื่องแบบยาวๆนะก็ยังเป็นสถานการณ์ฝนที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะพื้นที่ของกรุงเทพค่อนข้างจะดีนะคะกลุ่มฝนก็น่าจะจางซากันลงไปแล้วล่ะนะคะจะมีอยู่แค่บางจุดนะคะอาจจะเป็นแบบปล่อยๆอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะช่วงข้อมูลเรดาร์ในช่วง20นาฬิกาเนี่ยบอกว่ากทม.เนี่ยฝนหยุดตกแล้วนะทุกเขตนะคะอุณหภูมิที่สำนักระบายน้ำจะอยู่ที่28องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์80นะคะก็เรียกว่าน่าจะคลี่คลายละสำหรับสถานการณ์ฝนที่เราเฝ้าติดตามกันมาดูในเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าในจุดอื่นๆหรือว่าในจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างสถานการณ์น้ำเองในกรุงเทพก็ยังดูเหมือนจะคลี่คลายนะคะไปในทางที่ดีแล้วในช่วงเวลานี้นะคะแต่ก็ยังอย่างที่บอกแหละก็คงต้องติดตามกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะมีข้อมูลของทางกรมทางหลวงนะคะที่แจ้งประชาสัมพันธ์ในการใช้เส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนทางกรมทางหลวงได้เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปขากลับเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่6ถึง11ตุลาคม2569หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะการเปิดทดลองให้บริการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาของวันที่6ตุลาคม2569ถึงวันที่11ตุลาคม2569เวลา 24 นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนทั้งนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางค่ะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงและติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH Highway Radio นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะต้องขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยที่เปิดให้ใช้บริการนะคะเพื่อลดผลกระทบในเรื่องของการหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมก็สามารถไปใช้ M6 ได้นะคะซึ่งกรมทางหลวงกำหนดเอาไว้จนถึงวันที่11ตุลาคมหรือว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็ขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยค่ะเดี๋ยวขอมาดูในเรื่องของข้อมูลนะคะที่เป็นอย่างสถานการณ์น้ำเนาะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องติดตามมีข้อมูลจากทางจิสดานะคะที่เปิดเผยภาพดาวเทียมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบอกว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวในเหตุน้ำท่วมไหลบ่า านะคะก็สารพัดเลยรวมลงมาทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆลงเขื่อนนะคะสาหร่ายแพลงต้อนพืชแล้วก็ข้อมูลภาพจากทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานะคะเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ค่ะเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2C นะคะในวันที่19กรกฎาคมกับ Landsat 8ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของผิวน้ำอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะคะโดยกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพื้นที่ผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักนะคะแล้วก็หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอันนี้ก็อาจขึ้นภาพให้ดูด้วยถ้าเปรียบเทียบกันนะคะภาพทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกับภาพทางขวามือนะคะขวามือคือหลังสถานการณ์น้ำท่วมนะจากภาพก็แสดงถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็อยู่ในระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนแล้วด้วยค่ะจากภาพถ่ายดาวเทียม เดือนตุลาคม2569นะคะปรากฏสีน้ำในเขื่อนเนี่ยเป็นสีเขียวเลยเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักพอเกิดฝนตกลงมาน้ำฝนก็ไหลบ่าลงมานะคะแล้วก็จะชะล้างเอาสารอาหารของพืชเนี่ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆลงไปอยู่ในเขื่อนโดยถ้าหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงไปอยู่ในเขื่อนในปริมาณมากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้อนพืชเนี่ยจะสามารถเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วค่ะทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนะคะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพสีนะที่ถ่ายจากดาวเทียมนะคะเปรียบเทียบกัน2ฝั่งฝั่งที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือหลังน้ำท่วมหลังจากที่แบบน้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่ในเขื่อนแล้วก็จะเห็นภาพน้ำเนี่ยกลายเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเป็นอีก1เครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็การฟื้นฟูสถานการณ์ให้คลี่คลายนะคะโดยข้อมูลเชิงพื้นที่สำคัญเนี่ยก็จะช่วยให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็จัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็ใครดูภาพไปด้วยกันนะคะก็เห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยให้ภาพค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะคะบางทีเนี่ยซูมลงไปเห็นจนถึงแบบระยะที่แบบใกล้มากๆเลยแต่เนี่ยพอเป็นภาพถ่ายระยะไกลที่เราเห็นพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยของน้ำที่อยู่ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแต่ว่าสีที่สะดุดตานี่ก็คือสีเขียวสีเขียวจัดเลยตรงเนี้ยอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาจากทางจิสดานะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้ละกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะก็เป็นการเดินทางกันนะคะในคืนวันพุธนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วนะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวขอมาดูคำแนะนำนะคะของทาง MEA ค่ะที่บอกว่าข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟหลังน้ำลดนะคะมี5ข้อที่ควรปฏิบัติอย่างแรกก็คือการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสวมรองเท้ายางและถุงมือยางทุกครั้งเมื่อต้องเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วอย่างที่สองก็คือคงการตัดไฟเอาไว้ก่อนค่ะปลดเมนสวิตช์หรือว่าเบรกเกอร์ย่อยที่น้ำท่วมถึงไว้ตลอดเวลา3ก็คือไม่ควรใช้ปลั๊กไฟสวิตช์และเต้ารับที่อยู่ระดับต่ำกว่าน้ำท่วม 4. ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมหรือเปิดใช้งานทันทีและให้ช่างไฟฟ้าตรวจเช็คสภาพภายในและเป่าแห้งอย่างถูกวิธีก่อนใช้งานและข้อ 5. ก็คือควรให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบระบบสายไฟตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในบ้านให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นหลงเหลือก่อนจะเปิดไฟใช้งานอีกครั้งMEA ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคนนะคะอันนี้เป็น5ข้อจาก MEA ที่ให้คำแนะนำเอาไว้ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะขอบคุณทาง MEA ค่ะนอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่ยังต้องติดตามกันอยู่แล้วก็คำแนะนำต่างๆในการเฝ้าระวังแล้วนะคะในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการประกาศเตือนฝนฉบับที่2นะคะก็เป็นวันที่7ตุลาคมเวลา 17:00 น.นะคะที่ประกาศออกมาบอกว่าช่วงวันที่9จนถึง13ตุลาคมยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บและฝนหนักถึงหนักมากด้วย9ตุลาคมฝนเริ่มมานะคะในพื้นที่ฝนหนักก็อยู่ในภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อีสานเนี่ยจะมีจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้ก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลานะคะส่วนในวันที่10ตุลาคมค่ะที่จะต้องจับตากันเป็นพิเศษเนี่ยฝนหนักขยายวงกว้างขึ้นตั้งแต่เหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะฝนตกหนักมากเนี่ยให้เตือนเอาไว้นะคะต้องเฝ้าระวังกันที่จังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ที่ตราดค่ะส่วนในวันที่11ตุลาคมนะคะ11นี่เป็นวันอาทิตย์นะฝนยังไปต่อนะคะหลายพื้นที่เลยยังมีฝนหนักรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยฝนตกหนักมากนะคะในวันที่11ตุลาคมก็จะเป็นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนวันที่12แล้วก็13ตุลาคมก็จะตรงกับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะ12 13เนี่ยแนวฝนจะค่อยๆขยับลงใต้ค่ะยังมีฝนหนักในภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่13ตุลาคมพื้นที่ฝนหนักตามประกาศก็จะอยู่ในภาคใต้นะคะฝนรอบนี้ยังมีตกต่อเนื่องกันอีกหลายวันแล้วก็เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าใครช่วง 12-13 เนี่ยจะมีเป็นวันหยุดด้วยใครที่วางแผนในเรื่องของการเดินทางก็คงต้องตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะว่าใครจะเดินทางไปไหนตรงไหนแล้วก็จุดเส้นทางต่างๆที่จะมีน้ำหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นประกาศฉบับที่2นะคะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศฉบับต่อไปของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเป็นวันที่8ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้ในช่วง 17:00 นะคะยังไงเดี๋ยวคอยอัปเดตเพราะว่าในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของฝนฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งใกล้นะวันที่คือพยากรณ์ล่วงหน้ายาวๆเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนแต่ว่าถ้าพยากรณ์ล่วงหน้าในวันรุ่งขึ้นนะคะหรือว่า2วันคือวันถัดๆไปเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำละด้วยเครื่องหมายเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ย
ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเวลามีประกาศอัปเดตออกมาใหม่นะคะในช่วงฉบับถัดๆไปก็ติดตามทางจสร้อยเราก็จะอัปเดตแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ติดตามเนี่ยได้รับทราบกันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะก็รวมถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยที่แจ้งกันเอาไว้ก็เดี๋ยวยังไงยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันแต่ว่าฝนเนี่ยพอช่วงฤดูหนาวเขาก็จะเคลื่อนลงไปทางภาคใต้กันนะคะในช่วงที่แบบก็เหมือนกันไล่ลงมานะจนไปถึงโซนภาคใต้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ทุกปีแต่ว่าความหนักความแรงหรืออะไรยังไงก็คงต้องแล้วแต่ปีว่าปีไหนเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือและกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยล่าสุดปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระหว่างน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันเขื่อนแม่กลองเจาะเร่งระบายน้ำเพิ่มย้ายรถยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด่วนกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลรองโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11:43 เกิดเหตุเครื่องบินขับไล่แบบ F5 สังกัดกองบิน21เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินระหว่างการลงสนามณสนามบินอุบลราชธานีส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากรันเวย์ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนักบินปลอดภัยส่วนตัวอากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยทั้งนี้กองทัพอากาศได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายอากาศยานอย่างเป็นระบบทันทีเนื่องจากอากาศยานทางทหารมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อระบบและโครงสร้างของเครื่องบินการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่และการใช้งานสนามบินในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทางกองทัพอากาศขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้งานสนามบินอุบลราชธานีมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากกองทัพอากาศและทางราชการเป็นหลักธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: รองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือย้ำทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือประชาชนเต็มขีดความสามารถคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ตรวจเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่าที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลดลงตามลำดับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจภูมิประเทศจริงในเส้นทางพระนครศรีอยุธยาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำจุดเสี่ยงและระบบระบายน้ำสู่แก้มลิงและคลองสาขาปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแผนทยอยปรับลดลงให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำท่าทั้งนี้กองทัพบกได้เน้นย้ำให้หน่วยรับผิดชอบเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่กำชับดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนวลนภาสมัครสมานรายงาน
0: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์เลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงใน

ลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะเราเดินทางไปด้วยกันในคืนวันนี้21:14 น.นะคะเรดาร์ฝนตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วกรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีกลุ่มฝนด้วยแต่ว่าน้ำเจิ่งนองในหลายๆจุดนะคะก็อาจจะยังมีร่องรอยของฝนอยู่ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่กันด้วยสำหรับในคืนวันนี้สำหรับคนที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่บ้านน่าจะอากาศเย็นสบายนะด้านนอกนะคะเพราะว่าหลังฝนตกแบบนี้ก็จะชื้นๆเย็นๆนะคะแต่ว่าก็ส่งความห่วงใยให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่ยังต้องขับขี่กันอยู่บนท้องถนนด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเจอเหตุการณ์ผิดปกติยังไงแจ้งจสร้อยมาได้นะคะเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยมาอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะคะสำหรับโครงการดีๆที่ทางจสร้อยกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนก็ร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของวินัยจราจรแล้วก็การขับขี่รถยนต์กันอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุที่จะช่วยลดอุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยทำยังไงจะให้ผู้ที่ใช้รถมีจิตสำนึกในการขับขี่เคารพวินัยจราจรสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนขับขี่กันด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็จะเป็นการลดปัญหาการจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยแล้วก็เป็นการคืนกำไรให้กับสังคมเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวมค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็จะได้รับ

0: สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการถ้าสมาชิกนะคะนำรถเข้าร่วมโครงการในรูปแบบของการทำประกันภัยประเภทที่1กับทางโครงการนะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะหรือว่ากรณีมีสินไหมเป็นฝ่ายถูกก็สามารถยืมรถสำรองระหว่างซ่อมได้ไม่เกิน20วันด้วยรถที่จะเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยประเภทที่1นะคะจะต้องเป็นเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเอารถเข้าร่วมโครงการในรูปแบบของการทำประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยก็ยังสามารถผ่อน 0% ได้6เดือนด้วยแล้วก็ประเภทที่3นะคะก็เปิดรับรถเข้าร่วมโครงการด้วยเหมือนกันสำหรับใครที่รถอาจจะเกิน7ปีไปแล้วนะคะก็สามารถนำรถเข้ามา ร่วมโครงการแบบทำประกันภัยประเภทที่3ได้นะคะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลหรือว่าปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะประเภทที่3เนี่ยผ่อน 0% ได้3เดือนนะใครสนใจนำรถเข้าร่วมโครงการก็โทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะหมายเลขโทรศัพท์021500888นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยากเชิญชวนทุกคนที่เรียกว่าถ้ามั่นใจนะคะว่าในแต่ละปีที่เราทำประกันกันเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุเลยคุณก็มีโอกาสได้รับเงินคืนจากทางกองทุนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งรางวัลที่มอบให้กับคนที่ขับรถดีขับรถมีวินัยแล้วก็เคารพกฎกติกาจราจรโดยที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุนะคะโทรไปสอบถามได้ที่วิริยะประกันภัย021500888ค่ะมาที่ข้อมูลของการเดินทางนะคะก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมในเรื่องของการแจ้งปิดการจราจรนะคะจะมีการปิดการจราจรตรงถนนพระราม2ชั่วคราวค่ะแจ้งในวันที่8กับ9ตุลาคมนี้นะคะเป็นงานยกคานสะพานลอยหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82นะคะสายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตอน6นะแจ้งกำหนดปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อดำเนินการยกคานสะพานลอยคนเดิมข้ามบริเวณถนนพระราม2หลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะคะจุดนี้จะเป็นกม.ที่29+325การดำเนินการดังกล่าวนะคะจำเป็นต้องปิดการจราจรทั้งทางหลักแล้วก็ทางขนานค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางนะคะโดยกำหนดการดำเนินการตรงจุดนี้จะมี2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือในช่วงคืนวันที่8ต่อเนื่องไปจนถึงคืนวันที่9ตุลาคมนะ23:00 นถึง5:00 นจะปิดการจราจรทางหลักและทางขนานในฝั่งขาออกมุ่งหน้าสมุทรสงครามแล้วก็จะปิดเบี่ยงรถในขาออกให้ไปใช้ทางหลักในฝั่งขาเข้าแทนนะคะจากนั้นค่ะในคืนวันที่9ต่อเนื่อง10ตุลาคมนะคะช่วง21:00 นจนถึง5:00 นก็จะมีการปิดการจราจรในทางหลักแล้วก็ทางขนานในฝั่งขาเข้าโดยจะเบี่ยงจราจรขาเข้าให้ไปใช้ทางหลักในทางที่จัดให้ไว้แทนนะคะโครงการก็จะมีการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณให้เห็นอย่างชัดเจน จัดให้มีแสงสว่างรวมถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยตลอดช่วงของการทำงานด้วยนะคะตรงนี้ก็แจ้งประชาชนผู้ที่จะใช้เส้นทางของถนนพระราม2นะคะวางแผนการเดินทางจุดนี้จะอยู่หลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะคะก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้มีสายของคุณชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรัชวิมานสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
0: อยู่ตรงไหนคะคืนนี
1: ้เมื่อสักครู่ผมมาจากแถวมหิดลครับใช้พุทธมณฑลสาย5แล้วก็มาส่งน้องพยาบาลที่หอพักในโรงพยาบาลมหาชัย2นี่แหละครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ออกไปจากโรงพยาบาลออกมาทางเพชรเกษมนี่ก็เจออุบัติเหตุนะครับผม
0: อ๋อตรงไหนอะคะจุด
1: มาไม่ไกลฮะเลยมาประมาณนิดนึง
0: เลย
1: น่าจะเป็นเพชรเกษมระหว่างซอย128กับ126นะครับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: เลยปั๊ม LPG มานิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ช่องที่2จากซ้าย
0: ค่ะ
1: เป็นรถ SUV สีดำ
0: ค่ะ
1: แต่ยี่ห้อไม่ชัดเจนน่าจะเป็นMitsubishiหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: แต่ด้านหน้านี้มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่
0: ค่ะค่ะ
1: น่าจะเฉี่ยวชนกันแต่ว่ามีรถจอดมอเตอร์ไซค์จอดดูเยอะครับผม
0: มีเจ้าหน้าที่หรือยังอะคะ
1: ยังไม่มีครับ
0: เพิ่งเหมือนเพิ่งเกิดใช่ไหมค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นไงมั่งอะเห็นไหมคะพอเห็นไหมหรือ
1: บาดเจ็บก็บาดเจ็บ
0: ใช่ไหมค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ก็เพิ่งเกิดเลยนะ
1: เพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดอ
0: ยู่ช่วงระหว่างซอย28ถึง26นะคะ
1: ใช่ครับใช่
0: เกิดเหตุได้ค่ะค่ะการจราจรเป็นไงมั่งอะคะคุณชัยรัตน
1: ์ก็เคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะ
0: ค่ะได้เดี๋ยวไงประสานแจ้งให้น่าจะเพิ่งเกิดถนนเป็นไงลื่นไหมคะเปียกลื่นหรืออะไรแห้งหมดแล้วแถวนั้น
1: ไม่มีน้ำ
0: ไม่มีเลยนะคะปลอดโปร่งดีขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณชัยรัตน์
1: ครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีค่ะอุบัติเหตุนะคะอันนี้จะเป็นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะใครที่เดินทางกันอยู่ก็ฝากระวังด้วยบอกว่าน่าจะเพิ่งเกิดเลยแต่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดดูตรงจุดเกิดเหตุกันเยอะเหมือนกันนะคะเป็นรถ SUV สีดำชนกับรถจักรยานยนต์นะคะที่เห็นมีผู้บาดเจ็บด้วยจะอยู่ช่องทางกลางนะคะรถยังเคลื่อนตัวก็คือชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถนนโล่งๆนะคะฝากระมัดระวังด้วยกันเรื่องของความเร็วในการขับขี่จุดนี้ของคุณชัยรัตน์แจ้งมาจะเป็นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงอ้อมใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางอ้อมน้อยนะคะตรงอยู่ระหว่างซอยเพชรเกษม128 126เนี่ยจุดนี้นะคะเป็น SUV สีดำกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็มีรถจักรยานยนต์หลายคันจอดกันอยู่ตรงจุดเกิดเหตุด้วยฝากใช้ความระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงจุดนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวใครขับรถกันในช่วงดึกๆแบบนี้นะคะเจอเหตุตรงไหนที่จะต้องเรียกว่าระมัดระวังกันหรือคะหรือความผิดปกติอะไรตรงไหนยังไงก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาที่จสร้อยได้นะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของทางหอทาง กรมทางหลวงนะคะที่จะมีการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะก็คือตัวเส้น M6 นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดให้ใช้งานนะคะตรงสายบางปะอินนครราชสีมานะช่วงบางปะอินหินกองนะคะก็เปิดให้ใช้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยเพื่อเพิ่มทางเลือกนะคะในการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะตรงนี้ก็ไปสามารถที่จะไปใช้งานกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็มีการเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นนะคะตามกำหนดเนี่ยจะเปิดให้ใช้งานไปจนถึง11 ตุลาคมช่วงเวลา24 นาฬิกาหรือว่าอาจจะมีการขยายเวลานะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็ยังไงเดี๋ยวติดตามข่าวสารไปนะคะว่าจะอัปเดตให้ทางจสร.จะอัปเดตให้ว่าเขาจะขยายเวลาให้ไหมหรือยังไงแต่ตอนนี้ที่แจ้งมาก็คือจนถึง11 ตุลาคมก่อนนะคะ11 ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์นี้ในช่วงเที่ยงคืนนะคะเผื่อใครจะใช้เส้นทางเดินทางไปมานะคะระหว่างเส้นทางของกรุงเทพมหานครกับออกไปทางฝั่งของนครราชสีมาหรือว่าทางบางปะอินนะคะก็สามารถไปใช้งานได้แล้วก็ในช่วงของการเปิดให้ใช้งานตรงนี้เนี่ยจะยังเป็นช่วงของการทดลองใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือว่าคำแนะนำต่างๆในการใช้เส้นทางกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้เส้นทางกันอย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้เป็นทางเลี่ยงนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมของประชาชนนะคะตรงนี้ก็เปิดให้ใช้งานก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์นี้ถ้ามีใครลางานต่อนะคะก็จะเป็นวันหยุดยาวด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเรื่องของการ work from home นะคะสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนาะเนื่องจากจะมีงานใหญ่นะคะในการประชุมนะคะระดับชาติเลยที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยเหมือนกันนะคะก็ลองวางแผนการเดินทางถ้าเผื่อใครจะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะมาอีกเรื่องนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวมีข่าววันนี้ในเรื่องของเครื่องบินนะคะที่ล้อยางแตกอยู่บนรันเวย์นะคะตรงนี้นะคะเป็นเครื่องบินล้อยางแตกแล้วก็ไปจอดนิ่งอยู่กลางรันเวย์ของสนามบินอุบลราชธานีก็ทำให้เครื่องบินเนี่ยลงจอดไม่ได้แล้วก็จะต้องวนกลับมาที่ดอนเมืองด้วยนะคะรายงานเหตุการณ์เนี่ยช่วงประมาณเที่ยงวันที่ผ่านมานะคะเป็น12 นาฬิกาเกิดเหตุเป็นเครื่องบินขับไล่F5 ค่ะของฝูงบิน211นะคะกองบิน21ของอุบลราชธานีมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคบอกว่ายางล้อหลังแตกเราก็เลยไปจอดนิ่งอยู่กลางรันเวย์นะคะที่สนามบินอุบลราชธานีเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้เที่ยวบินพาณิชย์นะคะที่เดินทางจากสนามบินกรุงเทพนะคะก็จะมีหลายเที่ยวบินเลยนะคะก็ไม่สามารถลงจอดได้ต้องบินกลับไปยังสนามบินต้นทางด้วยแล้วก็มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ในท่าอากาศยานอุบลราชธานีเพื่อรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งระดมทีมช่างแก้ไขอย่างรวดเร็วแต่ว่าล่าสุดก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการจราจรเดี๋ยวมีสายคุณจงอางนะคะสวัสดีค่ะจงอาง15
2: สวัสดีครับคุณรัศมีมานครับ
0: ค่ะ
2: พร้อมผู้ฟังทุกคนครับ
0: ค่ะ
2: ผมจงอาง15ได้ตอนนี้ก็ยังวอลสีขับรถอยู
0: ่
2: ที่ถนนจรัญแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้ผู้โดยสารจากสนามบินดอนเมืองมาที่เรวดี
0: ค
2: ่ะ75ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาเพื่อจะกลับบ้าน
0: ค่ะ
2: ที่จรัญซอย35แต่ปรากฏว่าพอเลี้ยวออกมาที่ถนนประชาชื่น
0: ค่ะ
2: วิ่งมาเรื่อยๆไม่เรื่อยมาถึงสี่แยกประชานุกูลเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เห็นรถติดเริ่มติดแล้วที่ประชานุกูลแล้วก็จะตรงแยกวงสว่างนะครับ
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยเห็นรถติดผมก็เลยข้ามสะพานแยกวงสว่าง
0: ค่ะ
2: พอก่อนจะขึ้นพระราม7นะครับ
0: ค่ะ
2: ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะทำงานแล้วครับเปิดฝาท่านอยู่กลางถนนเลนซ้ายกับเลนกลางนะครับจะให้เหลือเลนเดียวนะครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้รถเริ่มสะสมแล้วนะครับคือเจ้าหน้าที่ทำงานเลนซ้ายกับเลนกลาง
0: ค่ะ
2: ก่อนขึ้นสะพานพระราม7นะครับ
0: ค่ะสาย
2: แต่ผมหลุด
0: สายกลาง
2: ครับผมสายกับกลางแล้วก็ทำให้รถสะสมแล้วครับตอนนี้
0: ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าผมหลุดมาแล้วเพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่กำลังเอากลวยลงมาพอดีผมหลุดมาที่จรัญสนิทวงศ์แล้วผมข้ามมาแล้วตอนนี้
0: ค่ะ
2: ระหว่างที่ผมกำลังจะข้ามมาเห็นเจ้าหน้าที่กำลังจะลงมือแล้ว
0: ค่ะ
2: เหมือนกับวันจันทร์ผมติดอยู่ที่ประชานุกูลนะครับท้ายแถว
0: อ๋
2: อเดิมครับที่เดิมครับ
0: อืมอืม
2: ถ้าขึ้นพระราม7นะครับก็เรียนเพื่อนสมาชิกหรือว่าคนใช้ถนนตรงนั้นไม่ต้องตกใจว่ารถติดอะไรมีอุบัติเหตุไหมไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่กำลังทำงานนะครับ
0: จะเหลือเลนเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเหลือเลนเดียวขวามือนะครับ
0: ขวาเนาะงั้นเราก็ต้องเตรียมวิ่งขวาไว้จะได้ไม่
2: เบียดวิ่งขวาไว้ก็
0: เบียดแทรกกัน
2: เลนกลางเลนซ้ายเขาก็จะเบียดขวามาเหมือนกันครับ
0: ค่ะ
2: เพื่อจะข้ามมาพระราม7มาทางฝั่งทนนะครับ
0: ค่ะค่ะได้
2: ตอนนี้ผมก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องหยุดทำการบวชฉี่แล้วครับวันน
0: ี้ได้ค่ะก็พักผ่อนแล้วนะวันนี้
2: พักผ่อนครับเข้าจรัญ35ครับตอนนี้อยู่ที่แยกบางพันแล้วครับคุณรัศมีมาครับ
0: ค่ะได้ได้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ช่วยแจ้งมาเผื่อใครฟังอยู่เตรียมเลยคือเส้นนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาถ้าจะผ่านนะค่ะ
2: ครับ
0: ได้ขอบคุณมากมากค่ะคุณจงอาง15
2: ครับผม
0: สว
2: ั
0: สด
2: ีคร
0: ับ สวัสดีค่ะจุดที่คุณจงอาง15รายงานมานะคะก็เป็นเส้นถนนพระราม7นะคะก็คือตรงวงสว่างขาออกอะที่จะมุ่งหน้าเป็นข้ามสะพานพระราม7นะคะจากยกระดับเนาะสะพานลอยวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7ก่อนถึงสะพานพระราม7จะมีเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อจะทำงานแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเริ่มกันช่วง4ทุ่มนะแต่ว่าตอนสัก3ทุ่มครึ่งเนี่ยแบบเนี้ยก็จะเริ่มลงพื้นที่ละเริ่มกั้นเอากลวยยางมาตั้งนะคะแล้วก็เริ่มเตรียมการกันตรงจุดนี้นะคะก็เป็นกลางกับซ้าย2เลนนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรแล้วก็วิ่งได้ขวาเลนเดียวเพราะงั้นเดี๋ยวใครเดินทางจะข้ามมาทางพระราม7ถ้ามาจากวงสว่างนะคะก็อาจจะมีการจราจรชะลอตัวเผื่อเวลาละกันนะคะหรือว่าวางแผนถ้าจะใช้เส้นทางอื่นนะคะตรงจุดนี้ที่คุณจงอาง15รายงานให้ข้อมูลมาให้เพื่อนๆที่ยังขับรถอยู่กันช่วงดึกๆตรงนี้ถ้าจะใช้วงสว่างนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมงานแนวก่อสร้างกันอยู่ปิดไป2เลนนะคะเบี่ยงไป2เลนก็จะเหลือวิ่งได้เลนเดียวก็เลยทำให้การจราจรชะลอตัวแล้วก็ติดขัดนะคะในช่วงเวลานี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้เพื่อนๆจะได้ลองวางแผนกันดูว่าจะทำยังไงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะรายงานเป็นข่าวในเรื่องของเครื่องบินใช่ไหม ที่เล่าค้างเอาไว้นะคะเมื่อกี้นี้ก็คือที่มีเครื่องบิน ไปลงจอดที่สนามบินอุบลราชธานีนะคะเป็นเครื่องขับไล่ F5 นะคะที่ไปจอดยางแตกอยู่ที่อุบลราชธานีแล้วก็ทำให้เครื่องบินของดอนเมืองอุบลเนี่ยเที่ยวบินต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงจอดได้มีผู้โดยสารตกค้างแต่ว่าสุดท้ายนะคะตรงสำหรับเที่ยวบินโดยสารเนี่ยดอนเมืองอุบลก็สามารถกลับมาเดินทางได้ในช่วง15นาฬิกานะคะทีนี้สำหรับเครื่องบินทหารตรงนี้เนี่ยก็เลยมีการชี้แจงนะคะข้อมูลว่าแล้ว F15 เนี่ยไปขัดข้องตรงรันเวย์ของสนามบินอุบลได้ยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากทางท่านพลอากาศตรีเจริญวัฒนะศรีมงคลค่ะรองโฆษกกองทัพอากาศนะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่าเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่แบบที่18คอหรือว่า F5 นะคะสังกัดฝูงบิน211กองบิน21เกิดขัดข้องฉุกเฉินระหว่างการลงสนามที่สนามบินอุบลราชธานีส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากรันเวย์ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะนักบินปลอดภัยส่วนตัวอากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยค่ะทั้งนี้ทางกองทัพอากาศก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายอากาศยานอย่างเป็นระบบทันทีเนื่องจากอากาศยานทางทหารมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงก็จึงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เพิ่มเติมนะคะจากระบบโครงสร้างของเครื่องบินค่ะการดำเนินการดังกล่าวก็มีความจำเป็นจะต้องปิด พื้นที่และการใช้งานสนามบินในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทางกองทัพอากาศก็ขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้งานสนามบินอุบลราชธานีมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักทั้งนี้ทางกองทัพอากาศยึดมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเป็นหนังสือจากทางกองทัพอากาศนะคะที่ชี้แจงในเรื่องของเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ที่ขัดข้องแล้วก็ต้องลงขณะลงจอดนะคะที่สนามบินอุบลราชธานีนักบินก็ปลอดภัยเครื่องก็มีการขนย้ายนะคะย้ายเคลื่อนย้ายตามมาตรการความปลอดภัยที่สูงสุดนะคะเนื่องจากว่าเนาะเครื่องบินประเภทแบบนี้เนี่ยก็มีความเรียกว่ามีทั้งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เรื่องความซับซ้อนทางวิศวกรรมเนี่ยค่อนข้างสูงก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเคลื่อนย้ายออกก็เลยต้องมีการใช้พื้นที่นะคะในการเคลื่อนย้ายนึกถึงคล้ายๆกับถนนเหมือนกันเนาะเวลาที่เราต้องเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยออกเราก็จะมีการปิดถนนอันนี้ก็เลยต้องปิดในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่ก็สามารถเครื่องบินพาณิชย์ก็ขึ้นลงจอดได้ตามปกติในช่วง15 นาฬิกานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมานี่เองค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวนะคะที่เราอัปเดตกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปที่อีกสายหนึ่งมีคุณหน่องนะคะอยู่สวนสยามคุณหน่องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับดีเจคุณรัศมีมา
0: ค่ะมีเหตุอะไรแถวนั้น
3: ไม่มีเหตุอะไรแต่พอดีมาส่งผู้โดยสารแล้วมาเข้าถนนสวนสยามจากรามินทาเข้ามาทางสวนสยามจะมุ่งหน้าออกไปทางเสรีไทยอ่
0: ะ
3: คือถนนเส้นเนี้ยฝั่งจากรามินทาจะมุ่งหน้าไปเสรีไทยถนนมันยังมีน้ำขังอยู่นะครับผม
0: ค่ะ
3: ผมก็เลยเพิ่มเติมมาให
0: ้ค่ะสูงไหมคะ
3: สูงประมาณครึ่งฟุตบาทนะครับผม
0: ครึ่งฟุตบาท
3: ซ้ายนะ
0: ซ้ายมันจะมีส่วนที่แห้งใช่ไหมแล้วก
3: ็ใช่แล้วก็มีส่วนที่แห้งอะไรเงี้ยมันไม่ได้ท่วมทั้งเส้น
0: ค่ะยาวไหมคะยาวไหมยัง
3: ช่วงแรกเข้ามาจากรามินทา
0: ค่ะ
3: เข้ามาทางสวนสยามประมาณสักไม่เกิน50 เมตรมั้งอยู่ประมาณเน
0: ี้
3: ย
0: ค่ะ
3: สั้น
0: ค่ะ
3: สั้นแต่ไม่ลึกก็ประมาณนักไม่เกิน10 เซน
0: ค่ะ
3: แล้วก็ขับมาเลยสวนสยามมาหน่อยก็จะเจออีกช่วงหนึ่งสั้น
0: ๆค่ะ
3: ประมาณครึ่งฟุตปาดสั้นกว่าช่วงสั้นกว่าช่วงแรกหมายถึงน้ำท่วมนะช่วงสั้นกว่าช่วงแรกครับผม
0: ค่ะ
3: หลุดมาทางแยกเจ้าเสรีไทยก็ไม่มีอะไรครับผม
0: จะเป็น2จุด2ช่วงที่เป็น
3: ใช่2ช่วง
0: มืดไหมคะแถวนั้นอ่ะเห็น
3: ก็สลัวแต่ก็มีไฟทางอยู
0: ่ค่ะ
3: แต่ไม่ถึงกับมืดตึ๊บมีร้านค้ามีอะไรเขาเริ่มเปิดขายของกันแล้วนะครับผม
0: ค่ะก็ยังก็ถือว่ายังสัญจรกันได้ละแต่ต้องระวังหน่อยเหมือนกัน
3: ใช่พอที่เพิ่มเติมให้เพราะว่ามันโค้งมาปุ๊บมันเจอน้ำเลย
0: ครับค่ะ
3: แต่นี่ว่าถ้าใครรู้แล้วก
0: ็ได้
3: เข้ามาทางรามินทามันจะมีโค้งนิดนึงแล้วเจอน้ำเลย
0: ได้เผื่อแบบใครไม่ค่อยคุ้นทางอะนะไปถึงแล้วแบบอุ้ยเจอน้ำนี่แบบตกใจเหมือนกันฮะ
3: ได้ครับกลัวตกใจแบบเฮ้ยข้างหน้าลึกกว่ามาข้างหน้ามีน้ำไหมอย่างเงี้ย
0: ค่ะได้ก็ไปสองช่วงแต่เดี๋ยวหน้าถ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะจากวันเนี้ย
3: ครับแต่เสรีไทยนี่ผมมุ่งหน้ามาจะไปทางรามินทาไม่ใช่โทษทีไม่ใช่รามจักรรามความแหงนี่ครับผม
0: ค่ะ
3: ไม่ถนนใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะปกติแล้ว
3: ไม่มีน้ำท่วมละใช่มาได้
0: น ได้ได้ได้เดี๋ยวเจออะไรอีกเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณนอง
3: ได้ได้ครับได้ครับนู่นแหละครับผมกลับไปทางพระราม2นะครับผม
0: โอ
3: ้ยาว
0: เลย
3: มีอะไรเพิ่มเติมให้คร
0: ับ ได้ได้ได้เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณนอง
3: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณหน่องนะคะเส้นทางตรงสวนสยามนะช่วงเสรีไทยที่ไปทางรามอินทราเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ดีแต่ว่าคือวิ่งเร็วๆนี้ระวังน้ำเหมือนกันนะคะมันจะมีช่วงโค้งเหมือนกันที่แบบไปแล้วใครไม่คุ้นชินเส้นทางก็ฝากระวังด้วยใครใช้เส้นนี้ชะลอหน่อยละกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบมืดสนิทนะก็ยังสลัวๆแต่ก็คือห่วงคนที่ไม่คุ้นชินเส้นทางนี่แหละนะคะน้ำยังก็ครึ่งฟุตบาทนี่ก็ลึกเหมือนกันนะสัก10เซนนะคะบางทีไปถึงก็แบบตกใจได้เหมือนกันอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่เพื่อนร่วมทางของเราแจ้งข้อมูลเข้ามาใครขับขี่กันอยู่ก็ลองวางแผนการเดินทางดูหรือว่าฝากใช้ความระมัดระวังด้วยถ้าจำเป็นต้องผ่านในเส้นทางตรงจุดนี้ขอบคุณคุณหน่องนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ่
6: ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: มาติดตามกันต่อช่วง 21:47 นะคะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำในกรุงเทพมหานครกันวันนี้นะคะที่บางกะปิเนี่ยมีคำเรียกว่าเป็นกล่าวถึงสถานการณ์เนี่ยของทางผู้ว่ากทม.นะคะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำที่บางกะปิเนี่ยให้คำแนะนำประชาชนบอกว่าอย่าเพิ่งยกของลงนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยใกล้กับคลองแสนแสบเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมเร็วแล้วก็มีน้ำมาเติมในสถานการณ์ที่เรียกว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่าน้ำยังอยู่เต็มในส่วนของทุ่งทางภาคตะวันออกนะคะวันนี้เนี่ยที่อาคารอัยาราวัดพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ก็บอกว่าสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วคลองสายหลักปริมาณน้ำเนี่ยยังเต็มอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนแล้วก็มีน้ำเติมเข้ามานะคะอย่างเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกนะคะแล้วก็มีน้ำเข้ามาเติมคลองแสนแสบเนี่ย60มิลลิเมตรนะคะก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าแถวแถวบางกะปิเนี่ยอย่าเพิ่งยกของลงนะคะเพราะว่าบางกะปิอยู่ใกล้กับคลองแสนแสบมีอิทธิพลจากคลองแสนแสบซึ่งมันอาจจะล้นขึ้นมาแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีน้ำมาเติมนะคะเพราะงั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังอยู่ใครที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวขอช่วงนี้นะคะมาเรื่องของการขอความช่วยเหลือมีสายของคุณน้ำค้างนะคะสวัสดีค่ะ
1: อากาศจอสร้อยสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณน้ำค้างเห็นบอกมีตามหาพี่สาวเหรอคะ
1: ตามหาพี่สาวค่ะพอดีวันนี้ไปหาคุณหมอไปทำเคมีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์แล้วเช็คกับโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลแจ้งว่าจำหน่ายพี่สาวออกจากห้องเวลาประมาณเที่ยงครึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่น่าจะเมื่อเช้านั่งรถเมย์514ไปค่ะ
0: 514นั่งไปแต่คือพี่สาวไปคนเดียวเหรอคะ
1: ไปคนเดียวค่ะ
0: ไปที่เลิศศิลป์ค่ะแล้วก็ล่าสุดที่เจอก็คืออยู่กับคุณหมอตอนเที่ยงครึ่งที่ออกมาม
1: ีข้อมูลว่าอย่างนั้นแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ทักคุยกันอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มไลน์บ้านน่ะประมาณ6โมงเขาบอกว่าเขาถึงที่โรงพยาบาลตอน6โมง20
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ตอน7โมงก็ยังส่งไลน์ในหมู่ในกลุ่มครอบครัวอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: คือตอนเนี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะนั่งรถมาแล้วมาไม่ถึงบ้าน
0: ปกติใช้เดินทางด้วยอะไรอะคะรถเมล์รถแท็กซ
1: ี่ปกติตั้งแต่ไปโรงพยาบาลเลิศศิลป์เนี่ยที่ไปโรงพยาบาลเลิศศิลป์บ้านเราอยู่มีนบุรีนะคะเนื่องจากว่าทำการรักษาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ใช้วิธีเดินทางยังไง
1: ก่อนหน้านั้นมูลนิธิเส้นได้ค่ะเรียกรถให
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปด้วยรถส่วนตัวบางทีก็ไปด้วยรถมีเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตัง
0: ค์ค่ะรอบเนี้ยค่ะรอบเนี้ยที่
1: รอบนี้พี่สาวเมื่อวานไปตรวจเลือดพี่ไปกับเขาด้วยแล้วเขาก็บอกทุกครั้งว่าพี่มาได้พี่ไปเองได้
0: ก็คือไปเอง
1: พี่จำได
0: ้ค่ะ
1: เสร็จแล้วเขาพูดประมาณว่าให้มั่นใจกับเขาไว้ใจเขาว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็เลยบอกเขาว่าพอถึงโรงพยาบาลแล้วให้แจ้งในรายกลุ่มบ้านนะ
0: ก็ไปถึง7โมงใช่มั้ยโอเคค่ะแล้วก็
1: ไปถึง 6:20
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปตรวจแล้วเราก็เช็คกับทางโรงพยาบาลว่าเขาเสร็จเขาก็ตรวจอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ไม่ได้เช็คกับโรงพยาบาลค่ะหมายความว่าหลังจากที่รู้ว่าแกยังไม่กลับบ้าน
0: ค่ะ
1: พอดีค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็เช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลแล้วว่าทางห้องให้เคมีแจ้งกลับมาว่าทางพี่สาวอ่ะจำหน่ายพี่สาวออกประมาณเที่ยงครึ่งเพราะว่าให้เคมีไม่มีการแอดมิน
0: ค่ะ
1: ไม่มีการแอดมิด
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากนั้น
1: ซึ่งมัน
0: แกก็น่าจะออกมา
1: หลังจากนั้นเราโทรติดต่อเขาไม่ได้อีกเลย
0: อืมค่ะแต่ว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้อยู่ใช่ไหมอาจจะแบบหรือไม่สบายเป็นลมหรืออะไรยังอยู่ที่โรงพยาบาลออกมาแล้วคือไม่ได้อยู่โรงพยาบาลแล้ว
1: ไม่มีนะคะ
0: อ
1: ันนี้ตอนนี้ก็พี่กำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปขอดูกล้องหรือว่าไปแจ้งความอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าพี่เองก็ทำตัวไม่ถูก
0: ค่ะก็เดี๋ยวกำลังจะไป
1: ไม่รู้จะทำยังไง
0: ไม่เราจะได้รู้ว่าคือหลังจากเที่ยงครึ่งเนี่ยค่ะก็จะได้คาดเดาว่าเผื่อใครจะเห็นว่าเขาจะเรียกแท็กซี่ไหมหรือว่าจะขึ้นรถเมล์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเผื่อใครมีเบาะแสหรือว่าคล้ายๆจะได้แจ้งกลับมาเนาะเขาน่าจะขึ้นรถเมล์หรือรถแท็กซี่ไหมคะหรือยังไง
1: เขาเป็นคนประหยัดเขาน่าจะนั่งรถเมล์อ
0: าจจะนั่งรถเมล์โอเคได้งั้นเดี๋ยวก็ถ้าบริเวณโรงพยาบาลเลิศศรีเนี่ยสักเที่ยงครึ่งเนาะวันนี้พี่สาวรูปประพันธ์สันฐานยังไงคะเผื่อใครฟังอยู่เขาจะได
1: ้รูปร่างสันทัดค่ะสูงประมาณ155
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใส่หมวกไหมพรมแกโกนผมนะคะผมร่วงก็เลยโกนผมให้ใส่หมวกไหมพรมลายขาวดำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: แต่งตัวยังไงเสื้อสีอะไร
1: ใส่เสื้อยืดแต่จำสีเสื้อไม่ได้ค่ะแค่จำสีเสื้อไม่ได้วันนี้
0: เสื้อยืดกางเกง
1: ปกติจะถ่ายรูปแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปไว
0: ้ค่ะ
1: ใส่นิดนึงแล้วก็แกถือกระเป๋าใบใหญ่หน่อยสีส้มไว้ใส่เอกสารของโรงพยาบาลใบนัดหมออะไรประมาณนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็คือน่าจะสังเกตคือหมวกไหมพรมกับขาวดำกับกระเป๋าสีส้มเนี่ยแหละนะคะถ้าเผื่อใครเห็น
1: รูปร่างสันทัดตาแกก็จะติ่ๆหน่อย
0: ตอนนี้คือถ้าใครดูช่อง YouTube อยู่ก็จะมีภาพขึ้นเอาไว้ให้เผื่อใครเห็นหรือว่าผ่านละแวกนั้นหรือยังไงอะไรช่วยแจ้งเข้ามาด้วยนะค่ะ
1: กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะญาติเป็นห่วงมากๆ
0: ใช่โทรศัพท์นี่คือโทรไปติดไหมคะ
1: โทรตอนแรกโทรติดแต่ไม่มีคนรับประมาณเที่ยงอ่ะนะคะเที่ยงบ่ายโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าพออีกสักประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยก็คือติดต่อไม่ได้ให้ฝากข้อความเสียง
0: เหมือนปิดโทรศัพท์แบตหมดหรืออะไรไปแล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแกมีอาการหลงลืมไหมคะ
1: มีค่ะมีหลงลืมบ้าง
0: ค่ะฮะก็คืออายุ54แล้วก็เริ่มมีหลงลืมแล้วด้วย
1: ค่ะกินยาด้วยค่ะแกกินยาประจำด้วย
0: อ๋อแต่แล้วพูดคุยรู้เรื่องไหมคะบอกได้
1: รู้เรื่องค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อยังรู้เรื่องอยู่แต่อาจจะมีหลงลืมบ้างอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อใครเห็นนะคะช่วยแจ้งเบาะแสมาหน่อยอันนี้ครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ไปโรงพยาบาลคนเดียว
1: ใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปโรงพยาบาลคนเดียว
0: ปกติญาติจะไปด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ขอให้ปลอดภัยอาจจะลืมหรือเดินหลงอยู่แถวแถวไหนยังไง
1: ตอนนี้หนูมีความหวังว่าหนูอยากจะทราบว่ารถมีสายอะไรบ้างที่อยู่หน้าบริเวณโรงพยาบาลเลิศศิล
0: ป์ไม่ปกติถ้าแกจะรู้สายรถเมย์ไหมเพราะว่าไปกับญาติพาไปตลอดอะถ้าไปคนเดียวไปเอง
1: แกรู้สายรถเมย์ก็จริงค่ะแต่แกหลงลืมแล้วแกมีความที่แบบว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหนูก็เลยกลัวว่าเขาจะก้าวผิด
0: รู้สายผิดอาจจะงั้นละแวกของการตามหาหรือที่จะฝากมองเผื่อพี่ๆที่ขับแท็กซี่อยู่หรืออะไรคืออาจจะไม่ใช่แค่ตรงเลิศศิลป์ที่จะไปมินบุรีละเพราะไม่รู้สมมติว่าแกขึ้นรถเมย์ผิดสายเนี่ยแกอาจจะไปลงตรงไหนแล้วหลงอยู่ตรงไหนแล้วก็
1: สังเกตคือหมวกไหมพรมสีขาวคาดดำ
0: ได้ฝากดูด้วย
1: แล้วก็กระเป๋าใบใหญ่สีส้ม
0: กระเป๋าใบใหญ่สีส้มใส่หมวกไหมพรมสีขาวดำนะคะพี่ๆเผื่อใครฟังอยู่ขับรถกันอยู่ย่านไหนแล้วเห็นลักษณะแบบนี้เดินอยู่ตรงไหนช่วยแจ้งกสร้อยเข้ามาได้เลย
1: แต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่ว่าหมวกมันก็สามารถมีความที่ว่าหลุดร่วงได้เนา
0: ะ
1: แกจะโกนผม
0: โกนผมแล้วนะตอนนี้
1: ศีรษะไม่มีผมแล้ว
0: ฝากมองด้วยละกันเผื่อใครฟังอยู่นะคะเพราะตอนนี้เชื่อว่าเพื่อนๆสมาชิกจสร้อยขับรถตะเวนกันอยู่ในหลายๆจุดเลยล่ะถ้าเห็นนะคะถ้าเห็นฝากช่วยแจ้งเข้ามาด้วยเนาะ
1: ขอบพระคุณมากมากค่ะญาติเป็นห่วงมาก
0: ได้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆละกันคุณน้ำค้างขอให้ปลอดภัยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันตามนะคะ
1: Okay. ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณน้ำค้างตามหาพี่สาวอยู่นะคะชื่อคุณสมบูรณ์นะคะอายุ54ปีเริ่มมีอาการหลงลืมละคือไปทำเคมีบำบัดที่เลิศศิลป์แต่ว่าครั้งเนี้ยเพิ่งจะไปคนเดียวเป็นครั้งแรกทุกทีไปกับญาตินะคะแล้วก็น่าจะเป็นคือทางโรงพยาบาลบอกว่าเสร็จตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วแต่ขากลับเนี่ยแกอาจจะขึ้นรถเมล์หรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็ขึ้นผิดสายไหมอันนี้คาดเดาเนาะอาจไปหลงอยู่แถวไหนหรือว่าเดินไปที่ไหนยังไงนะคะฝากใครฟังอยู่ช่วยๆมองด้วยละกันนะแกจะใส่หมวกไหมพรมนะคะสีขาวดำแต่ว่ามีโกนผมไว้แล้วแล้วก็ถือกระเป๋าใบใหญ่สีส้มนะคะสูงประมาณ156เซนติเมตรก็ยังไงขอให้หาเจอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะอีกหนึ่งเคสฝากไว้ด้วยละกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริสาวรัตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและกระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นคาดคลี่คลายปลายเดือนตุลาคมคุณณภาพรช่องกลรายงานค่ะ
4: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอาทิลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ที่ 106% ของความจุและขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังต้องติดตามน้ำไหลผ่านอ่างฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยยังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นไปอย่างล่าช้าอย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากวันที่13ตุลาคมระดับน้ำทะเลจะเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยจึงได้เตือนพื้นที่ริมแม่น้ำในเขตกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนแม่กลองอาจจำเป็นจะต้องระบายน้ำมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระยะต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพร่องน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานปัจจุบันน้ำในอ่างอยู่ที่727ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 102% ซึ่งเต็มความจุของอ่างส่วนเขื่อนเจ้าพระยาน้ำจากทางตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นร่วมกับปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเรือท้องแบนเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำจากสถานการณ์อุทกภัยประมาณ 2,000 ตัวขณะนี้มีซากสุกรคงเหลือประมาณ800ตัวเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการขนย้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภารกิจแล้วเสร็จโดยเร็วโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำที่อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานและสมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่หลังจากเมื่อวานได้ฟังนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไปดูว่าหากขอบข่ายที่ทำได้จะดำเนินการเพราะจะได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานมีแผนดำเนินการร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นรัฐบาลให้การสนับสนุนที่มีงบประมาณในการดำเนินการยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: มาติดตามจส.ร้อยกันต่อนะคะในช่วงดึกคืนนี้นะคะใครที่เดินทางกันอยู่ในเส้นทางต่างๆเปิดวิทยุเป็นเพื่อนนะแล้วก็มีจส.ร้อยเป็นเพื่อนนะคะอัปเดตกันในทุกเส้นทางเลยแล้วถ้าเจอเหตุการณ์ผิดปกติตรงไหนยังไงนะคะแจ้งเข้ามาได้เพื่อที่เพื่อนร่วมทางของเราจะได้วางแผนในส่วนของการเดินทางหรือว่ามีเหตุที่ผู้เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลนะคะก็จส.ร้อยก็จะประสานให้สวัสดีหลายๆคนที่ติดตามกันทางช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะทักทายคุณอภิชาติคุณกระปุกแดงด้วยยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะในช่วงดึกคืนนี้นะคะเพื่อนสมาชิกหลายคนเนี้ยส่งข้อมูลในเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเส้นทางของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะมีเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะอันนี้ได้รับแจ้งมาตรงเส้นทางเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปทางซอยจรัญสนิทวง13บางแวกนะคะรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรยังไงข้างหน้าหรือเปล่านะคะอีกจุดหนึ่งที่คุณหน่องแจ้งมานะคะตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่แล้วล่ะก็เป็นห่วงนะคะกลัวว่าคนที่ขับรถกันอยู่ในช่วงกลางคืนเส้นสวนสยามยังมีน้ำขังอยู่นะคะที่คุณหน่องใช้จากเสรีไทยมุ่งหน้าไปรามอินทราจะมีอยู่2จุดนะคะน้ำขังสูงประมาณ10เซนเป็นช่วงๆนะก็ฝากผู้ที่จะเดินทางกันก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับเส้นทางนี้อีกจุดหนึ่งที่ได้รับแจ้งมาเป็นการแนวก่อสร้างนะคะตรงช่วงของวงสว่างก่อนที่จะไปขึ้นไปบนสะพานพระราม7นะคะก่อนถึงสะพานพระราม7จะมีแนวก่อสร้างที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่จุดนี้ที่คุณจงอาง15แจ้งมานะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังปิดเป็นแนวก่อสร้างอยู่นะปิดเบี่ยงกันอยู่นะคะตอนนี้ยาวชะลอตัวเกือบ1กิโลเมตรแล้วนะคะก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณสัก600เมตรแต่ว่าตรงนี้นะจากต้นเรียกว่าต้นทางนะคะที่มีการปิดเบี่ยงเนี่ยแนวก่อสร้างตรงนี้รถชะลอตัวอยู่เกือบ1กิโลอยู่เหมือนกันนะใครที่จะเดินทางในเส้นทางคืนนี้นะคะตรงวงสว่างในฝั่งขาออกคือจากสะพานลอยวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7นะคะก่อนจะถึงสะพานพระราม7เนี่ยจะมีแนวก่อสร้างอยู่แล้วก็ปิดเบี่ยงจะเหลืออยู่แค่1ช่องจราจรนะคะเพราะงั้นก็เผื่อเวลากับการเดินทางด้วยตอนนี้มีรถติดสะสมแล้วด้วยเหมือนกันชะลอตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ฝากเป็นข้อมูลของผู้ที่จะเดินทางกันด้วยแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะคุณสมศักดิ์นะแจ้งเส้นทางลำลูกกาในฝั่งขาออกนะคะปากซอยลำลูกกา53มีเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก18ล้อขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายนะคะทำให้การจราจรชะลอตัวนะคะจส.ร้อยแจ้งไปที่สภ.คูคตให้แล้วนะสำหรับเส้นทางนี้ค่ะขอบคุณคุณสมศักดิ์ด้วยนะคะใครผ่านไปเส้นนี้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงปากซอยลำลูกกา53เป็นจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก18ล้อนะคะฝากอีก1เหตุนะอุบัติเหตุในช่วงดึกคืนวันนี้นะคะก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะในคืนนี้แล้วก็มีแจ้งเพิ่มเติมเนี่ยนะคะมูลนิธิร่มไทรลำลูกกาเพิ่มเติมคนขับรถจักรยานยนต์นะคะผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นชาย1คนนำส่งโรงพยาบาลสายไหมเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถเข้าข้างทางเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุตรงลำลูกกาฝั่งขาออกนะเพิ่มเติมข้อมูลมาตอนนี้เคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วนะคะเป็นตรงปากซอยลำลูกกา53ก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดช่วง4ทุ่มที่แจ้งเข้ามาในคืนนี้ค่ะแล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วที่ขอความช่วยเหลือนะคะฝากดูด้วยเรื่องของคนหายนะคะคุณสมบูรณ์นะคะที่หายไปนะคะคุณน้ำค้างเนี่ยเป็นน้องสาวแจ้งมานะคะพี่สาวคือคุณสมบูรณ์อายุ54ปีนะคะตอนนี้ขึ้นภาพให้ดูด้วยฝากดูด้วยละกันนะคะคุณ คุณสมบูรณ์เนี่ยมีอาการหลงลืมเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ต้องไปทำเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็คือไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าปกติเนี่ยญาติจะไปส่งแต่ว่าวันนี้นะคะก็ขอไปคนเดียวนะคะขอไปเองนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าแล้วก็คือเย็นเนี่ยก็ยังไม่กลับบ้านก็เลยทางบ้านเนี่ยครอบครัวก็เลยโทรไปเช็คที่โรงพยาบาลบอกว่าได้รักษาเสร็จตั้งแต่ช่วง12:30 น.ตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงบ้านก็เลยเป็นห่วงกันมากเลยว่าเอ๊ะตกลงไปอยู่ที่ไหนยังไงนะคะก็คาดว่าอาจจะขึ้นรถเมย์ก็ได้นะอาจจะขึ้นรถเมย์แล้วก็ไปลงผิดที่หรือไปตรงไหนหรือเปล่าเนื่องจากว่าบ้านอยู่มีนบุรีนะคะก็รูปพรรณสันฐานก็คือสูงประมาณ155ก็ที่ออกจากบ้านไปเนี่ยคือใส่เสื้อยืดแล้วก็สวมหมวกไหมพรมสีขาวดำนะคะแต่ว่าโกนศีรษะแล้วด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อไม่ได้ใส่หมวกก็จะเห็นเป็นแบบโกนไม่มีผมละโกนศีรษะแล้วนะคะแล้วก็จะสะพายกระเป๋าสีส้มนะคะฝากดูด้วยละกันถ้าใครเห็นลักษณะแบบนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวนะคุณน้ำค้างแจ้งมาล่าสุดเจอพี่สาวแล้วนะคะมีอู่รถแถวมีนบุรีบอกว่าเจอพี่สาวอยู่ที่อู่รถเมย์ค่ะตอนนี้กำลังเดินทางไปแต่ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกทีนึงอ่ะขอให้ใช่ขอให้เจอนะคะเพราะว่าเป็นห่วงมากอยู่เหมือนกันเนาะก็อาจจะขึ้นรถเมล์แล้วก็มีทางอู่รถเมล์ที่มีนบุรีแจ้งมานะคะว่าเจอคล้ายๆแบบนี้น่าจะใช่นะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณน้ำค้างที่โทรแจ้งจส.ร้อยมากำลังเดินทางไปอยู่นะคะก็ขอให้ใช่นะขอให้เจอนะคะก็ขอให้ปลอดภัยละกันเข้าใจเลยแหละเวลาตามหาผู้ป่วยหลงลืมหรือว่าญาตินะคะพี่น้องที่หายออกไปจากบ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ยคือแบบกระวนกระวายทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะคะเข้าใจแล้วก็ต้องหลายๆเคสนะคะขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกจส.100ที่พอได้ยินทางจส.100ประกาศหาหรือว่าครอบครัวไหนขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะช่วยกันมองหานะมองดูแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยที่เจอก็จากเพื่อนๆสมาชิกเรานี่แหละนะคะให้เบาะแสหรือว่าโทรเข้ามาถามว่าเอ๊ะน่าจะใช่ตรงอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปตามกลับบ้านกันมาได้จนเจอนะคะอันนี้ก็อีก1เคสแต่ว่าเดี๋ยวขอให้คุณน้ำค้างส่งข่าวมาก่อนว่าจะเจอหรือเปล่าตอนนี้กำลังเดินทางไปที่อู่รถที่มีนบุรีนะคะก็ขอให้ใช่แล้วก็เจอเดี๋ยวยังไงอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับเคสนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ขอความช่วยเหลือมานะคะในช่วงดึกคืนนี้เดี๋ยวขอมาดูในเรื่องอื่นๆกันต่อแล้วกันนะคะไปดูที่ข่าวนะคะเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็มีการเคลมประกันภัยพิบัตินะคะกรณีนี้นะคะเป็นการเคลมประกันภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตเคสแรกนะที่เชียงใหม่นะคะอันนี้จะเป็นผ่านระบบ Thainet Cat Claim นะคะที่เป็นเหตุที่คุณแม่จมน้ำเสียชีวิตหลังจากออกไปดูนาข้าวนะคะอันนี้ก็ในทางเมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะนายณัฐพลมณีวันอายุ29ปีแล้วก็นางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีซึ่งเป็นบุตรของนางเกษรินตานิตาสินีอายุ54ปีนะคะที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำไหลหลากที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปยังหอประชุมภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อทำการเคลมผ่านระบบแอปพลิเคชัน Thainet Cat Claim ซึ่งเป็นศูนย์แจ้งเคลมประกันภัยพิบัติสำหรับแจ้งเคลมความเสียหายภัยพิบัติแล้วก็ติดตามสถานะการเคลมนะคะก็เป็นการแจ้งเคลมค่าเสียหายสินไหมทดแทนเป็นรายแรกของประเทศไทยผ่านกรมธรรม์ภัยพิบัติแห่งชาติของรัฐบาลหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาค่ะโดยที่ประชุมนะคะที่มี นายเจเซต ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็อธิบดีปอพอวิดีโอคอลคอนเฟรนซ์ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ร่วมด้วยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย แล้วก็ยังมีนายกสมาคมประกันวินาศภัยก็ได้แถลงข่าวนะคะประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะมุ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับเหตุน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจากเหตุฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเมื่อ5ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 13:00 นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นะคะประชาชนถูกกระแสน้ำพัดเสียชีวิต1รายก็คือนางเกษรินตาสินีอายุ54ปีซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ที่หมู่4บ้านวัดจันทร์นะคะขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็ออกจากบ้านไปดูนาข้าวแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากหนีออกจากพื้นที่ไม่ทันเนื่องจากขาไปติดโคลนแล้วก็ทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นมานะคะขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือประสานให้คำแนะนำในเรื่องของการแจ้งเคลมแล้วก็การจ่ายสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยนะคะก็เป็นที่มาของการเคลมสินไหมทดแทนให้กับทายาทก็คือลูกสาวแล้วก็ลูกชายเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็รับเรื่องเคลมแล้วแล้วก็จะโอนจ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิตภายใน7วันเป็นกรณีพิเศษนะคะจากปกติเนี่ยในเคสของการเคลมประกันแบบเนี้ยก็จะใช้เวลา15วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสแรกนะคะหลังจากที่กรมธรรม์ภัยพิบัติตรงนี้มีผลบังคับใช้ก็เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสก็นะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมเนาะเราก็จะได้ยินได้ฟังกันเรียกว่าทุกปีกันเลยทีเดียวนะคะที่เกิดเหตุขึ้นแบบนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อการเตรียมตัวนั่นแหละเพราะว่าบางทีภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆมากมายเนี่ยด้วยข้อมูลในปัจจุบันนี้เรื่องเทคโนโลยีนะคะหลายๆอย่างเราสามารถคาดการหรือว่าเตรียมการล่วงหน้าได้นะเพื่อที่จะให้เรียกว่าลดความรุนแรงหรือว่าลดความสูญเสียลงให้ได้เหลือน้อยที่สุดนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็เรียกว่ายังยากลำบากอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากเนี้ยจะยังไงนะคะเพราะว่าเท่าที่ติดตามข้อมูลต่างๆหลายอย่างก็หลายคนนะคะเรื่องของการประกอบอาชีพนะเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินต่างๆตรงนี้เนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยที่เรียกว่าหลังจากเนี้ยหาเช้ากินค่ำคือจะอยู่กันยังไงหลังจากนี้นะคะก็ต้องดูว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือกันยังไงต่อไปแล้วก็เรื่องว่าสถานการณ์หลังจากสัปดาห์นี้ก็ยังมีการพยากรณ์ในเรื่องของฟ้าฝนต่างๆเนี่ยยังต่อเนื่องอีกสักในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยเหมือนกันก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องนี้นะคะมาอีกเรื่องนึงค่ะก็จะเป็นของฝั่งหน่วยงานราชการเหมือนกันนะคะที่มีการเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรดน้ำท่วมก็เป็นการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในเรื่องของการตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ไซค์ฟรีนะคะช่วยประชาชนหลังน้ำท่วมที่กรมการขนส่งทางบกนะคะนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรดน้ำท่วมก็โดยมีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมปลัดคมนาคมนะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็สื่อมวลชนก็เข้าร่วมงานด้วยนะคะศูนย์คมนา าคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมนี่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกแล้วก็พันธมิตรภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยานพาหนะแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะมีการจัดให้บริการตรวจเช็คสภาพฟรีการซ่อมฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่กำหนดแล้วก็มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาหลังน้ำท่วมด้วยนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็เรียกว่าคมนาคมก็จะมีความห่วงใยนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเร่งด่วนนะคะก็ทางกระทรวงก็มีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรนะคะอย่างรถยนต์นะคะยี่ห้อต่างๆแล้วก็ยังมีคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ยังจัดผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจเช็คสภาพแล้วก็การซ่อมรถยนต์นะคะโดยที่จะมาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองหลายรายการฟรีด้วยนะคะตามเงื่อนไขนะของแต่ละหน่วยงานหรือว่าบริษัทรถยนต์ที่ให้ความร่วมมือนะคะเพื่อให้รถยนต์ของประชาชนสามารถนำกลับไปใช้งานได้แล้วก็ยังมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี25รายการเพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมในระบบสำคัญต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันอย่างโบ๊คนะคะก็สนับสนุนน้ำมันเครื่องแล้วก็หัวเทียนนำมาใช้ซ่อมบำรุงให้กับรถจักรยานยนต์ของประชาชนตามเงื่อนไขด้วยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของรถสไลด์นะคะอีก6คันเพื่อเอามาร่วมภารกิจในการเคลื่อนย้ายรถอันนี้ก็จะเป็นของภาคเอกชนนะคะที่ส่งมาให้รถที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าติดอยู่ในน้ำท่วมนะคะก็จะมีรถสไลด์6คันเนี่ยที่ส่งมาให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะเร่งเคลียร์การจราจรให้กับประชาชนในเส้นทางต่างๆให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะก็ยังช่วยเพิ่มเติมให้นะคะนอกจากการซ่อมรถแล้วเนี่ยก็ยังจะมาช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบด้วยอย่างตู้เย็นพัดลมนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับการให้บริการวันนี้นะคะก็มีข้อมูลรถที่เข้ารับบริการ267คันค่ะก็เรียกว่าเป็นจำนวนที่ประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบให้ความสนใจแล้วก็มาใช้บริการตรงจุดนี้สำหรับตรงนี้นะคะรถที่จะเข้ามารับบริการเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าอาคาร1ของกรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะคะจะเปิดให้บริการในช่วง7ถึง9ตุลาคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดนะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่สายด่วนของกรมการขนส่งทางบกก็ได้1584นะคะโทรไปสอบถามที่สายด่วนได้1584นะถ้าใครจะเอารถเข้าไปใช้บริการของทางกระทรวงคมนาคมก็คือตรวจเช็คสภาพนะคะในเรื่องของการดูแลหลังน้ำท่วมอะไหล่ก็จะมีฟรีให้บางชิ้นนะตามเงื่อนไขนะคะเพราะว่าเขาจะมีภาคเอกชนที่เป็นค่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆมาให้ความร่วมมือก็แต่ว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็อีกอันนึงก็ทางอาชีวะเขาก็จะมาในเรื่องของการช่วยซ่อมบำรุงแล้วก็รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วย 5-7 นี้นะคะบริเวณหน้าอาคาร1ของกรมการขนส่งทางบกตรงจตุจักรก็ยังไงใครจะไปใช้บริการก็โทรไปเช็ครายละเอียดก่อนก็ได้1584นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ให้เรียกว่าให้บริการดูแลช่วยเหลือประชาชนค่ะมาอีกจุดหนึ่งนะคะในเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ก็คือโอ้โหบ้านในพื้นที่ของวัดบึงทองหลางนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเราจะเห็นภาพที่ประชาชนเอาเรียกว่าข้าวของนะที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะก็ไปกองเอาไว้ที่วัดบึงทองหลางนะคะก็บริเวณวัดบึงทองหลางที่ซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปินะคะก็โดยทางวัดร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสำนักงานเขตบางกะปิเปิดใช้พื้นที่ลานจอดรถข้างวัดแล้วก็หน้าโรงเรียนประถมบึงทองหลางค่ะเป็นจุดรวบรวมพักขยะชั่วคราวสำหรับเศษวัสดุสิ่งของต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งมานะคะว่าล่าสุดเนี่ยงดรับขยะจากประชาชนเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อเร่งขนย้ายขยะกองใหญ่ออกจากพื้นที่ของวัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะประชาชนเนี่ยสามารถนำขยะแล้วก็สิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมไปทิ้งได้ที่จุดบริการแห่งใหม่จะอยู่บริเวณตลาดหัวมุมนะคะที่ถนนประเสริฐมนูกิจแทนค่ะก็จากวัดบึงทองหลางนะคะตอนนี้ก็คือเรียกว่าเต็มแน่นไปหมดละจากภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเนาะทั้งตู้ไม้เฟอร์นิเจอร์นะคะข้าวของต่างๆที่เสียหายก็คือเนาะนึกถึงบ้านที่ถูกน้ำท่วมอ่ะก็ต้องขนออกมาหมดเลยแทบจะหมดบ้านเลยแหละนะคะแล้วตรงนั้นน่ะตั้งกี่หลังคาเรือนอ่ะในโซนเขตลาดพร้าวบางกะปินะคะนี่ก็ไปกองเอาไว้ที่วัดปึงทองหลังก็คือเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือปิดแล้วนะคะเนี่ยเห็นเป็นตู้ใบใหญ่เลยทีเดียวนะจากภาพนะคะตรงนี้ก็เรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวกับความเสียหายตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอาไปกองไว้ตรงนี้เขาก็เจ้าหน้าที่ขอเคลียร์ออกก่อนนะคะก็จะมีการนำรถพ่วงรถบรรทุกมาเพื่อที่จะขนย้ายออกไปจากบริเวณวัดนะคะประชาชนถ้าจะทิ้งขยะทิ้งสิ่งของน้ำท่วมต่างๆเขาจะมีจุดใหม่นะตรงนี้ก็คือตรงบริเวณตลาดหัวมุมนะคะตรงถนนประเสริฐมนูกิจให้ไปใช้ตรงจุดนั้นแทนก่อนนะคะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการขนย้ายอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหนึ่งเหตุการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนละกันนะคะเราเห็นภาพข้าวของบางอย่างเนาะเป็นของที่ระลึกเป็นของที่แบบเป็นความทรงจำมีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ด้วยเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าของก็เรียกว่าเนาะพอเราเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ก็คงได้แต่ส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวฝากไว้ตรงนี้ละกันเดี๋ยวเราไปพักสักครู่หนึ่งค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม
2: ่และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: พอโถยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: มาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวที่คุณน้ำค้างตามหาพี่สาวเมื่อสักครู่นี้คุณน้ำค้างสวัสดีค่ะอ๋อโอเคอ๋อนึกว่าคุณน้ำค้างนึกว่าคุณน้ำค้างโทรเข้ามาโทรมาแจ้งแล้วเดี๋ยวนะพบแล้วนะคะตอนนี้พบแล้วพี่สาวนะคะที่ตามหากันโอ้ยสอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่เดี๋ยวรออัปเดตว่าเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่ไลน์มาบอกว่าเจอที่อู่รถเมล์ที่มีนบุรีนะคะก็คือบ้านอยู่มีนบุรีนั่นแหละก็คาดว่าน่าจะนั่งรถเมล์ไปนะคะก็ก่อนหน้านี้คุณน้ำค้างบอกว่าเดินทางกำลังเดินทางไปตรวจสอบดูนะคะปรากฏว่าตอนนี้แจ้งมาล่าสุดละบอกว่าเจอละใช่จริงๆด้วยนะคะใช่พี่สาวที่หายไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยหายห่วงนะคะแต่ว่าโอ้โหก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะก็ไปเจออีกทีหนึ่งตอนเนี่ยโอ้เกือบห้าทุ่มแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังไงก็ต้องเรียกว่าหายห่วงก่อนนะคะหายห่วงละแต่เดี๋ยวตรวจสอบเรื่องราวอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวก็อัปเดตอีกทีหนึ่งก็ถือว่าจบลงด้วยดีอีกหนึ่งเคสนะคะขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกหลายคนด้วยนะที่ติดตามฟังกันอยู่แล้วก็อาจจะช่วยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือช่วยมองหาด้วยใช่ไหมเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราประกาศไปนะคะหลายคนก็จะต้องช่วยมองหาช่วยสอดส่องสายตาดูในระหว่างการขับรถไปนะคะในแต่ละจุดแต่ละที่ด้วยนะคะอ่ะเป็นอีกหนึ่งเคสที่จบลงด้วยดีนะคะมาดูในเรื่องการเดินทางกันต่อดีกว่านะคะเมื่อสักครู่มีคุณอั๋นนะคะแจ้งข้อมูลเข้ามาเป็นเส้นทางของลำลูกกาในฝั่งขาออกนะคะช่วงคลอง10มุ่งหน้าคลอง14นะคะช่วงคลอง14คลอง15เนี่ยจุดนี้จะมีน้ำท่วมในช่องทางซ้ายประมาณ5ถึง10เซนติเมตรเป็นระยะเลยในช่องทางซ้ายนะคะใครขับรถใช้เส้นลำลูกกาฝั่งขาออกก็ฝากระมัดระวังด้วยเพราะว่าเส้นนี้มีน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะประมาณสัก10เซนนะสำหรับตรงจุดนี้ขอบคุณคุณอั๋นด้วยนะคะที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วก็จะมีตรงเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะที่บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งตรงเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปทางจรัญ13จุดนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของสภาพการจราจรนะในช่วงดึกคืนนี้นะคะส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศต่างๆตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปลอดโปร่งแล้วนะคะไม่มีฝนนะในช่วงดึกคืนนี้นะคะสวัสดีพี่พักคีอินด้วยนะคะแวะมาสวัสดีดีเจรัศมีมานบอกว่าแวบมาทักทายนะคะเลย4ทุ่มครึ่งมาแล้วเรดาร์กลุ่มฝนนะคะมีกลุ่มฝนเล็กๆจะอยู่ในทะเลคืนนี้ไม่น่ามีฝนตกนะคะอันนี้พยากรณ์อากาศจากพี่พักคีอินนะคะที่ตรวจสอบเรดาร์ให้ด้วยดิฉันเข้ามาดูตัวเรดาร์แล้วเหมือนกันก็เป็นกลุ่มฝนในทะเลเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าฝนหนักๆอะไรเนี่ยในกรุงเทพก็ไม่น่าจะมีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะปล่อยๆเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันด้วยนะคะว่าเปจาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในหลายๆเส้นทางอย่างที่เพื่อนสมาชิกเราขับขี่กันอยู่นะคะในหลายๆจุดที่แจ้งเข้ามาก็ยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะมีคุณบุญชนะนะคะที่ยังติดตามจ.ส.ร้อยกันอยู่ในช่องทางของ YouTube คุณกระปุกแดงก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็คุณอภิชาติด้วยนะคะทักทายกันเรียกว่าในทุกๆช่องทางของจ.ส.ร้อยที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เดินทางไปด้วยกันทั้งเรียกว่าในทุกๆช่วงเวลากันเลยทีเดียวนะคะขอมาอัปเดตเรื่องของเส้นทางกัน นะคะจากทางกรมทางหลวงที่แจ้งมานะคะเผื่อใครจะเดินทางเพราะว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี่ก็จะมีวันหยุดยาวเหมือนกันใครวางแผนจะเดินทางนะคะก็มาดูเส้นทางต่างๆด้วยนะในช่วงวันหยุดนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสถานการณ์ในเรื่องของน้ำเนี่ยต้องติดตามกันทุกวันเหมือนกันว่าสภาพเส้นทางต่างๆเป็นอย่างไรนะคะมีเส้นทางที่ผ่านไม่ได้21เส้นทางนะคะทางกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรทางหลวงทั่วประเทศ129แห่งนะคะแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงของวันที่7ตุลาคมนะคะในเวลา18นาฬิกาที่มีการตรวจสอบดูพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม18จังหวัดจำนวน129แห่งค่ะแล้วก็การจราจรที่ผ่านไม่ได้เลยนะมี21แห่งดังนี้นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีผ่านไม่ได้1แห่งก็คือทางหลวงหมายเลข3480ปลักประดู่ถ้ำลอดนะคะจะเป็นช่วงกม30บวก109จนถึงกม30บวก121จังหวัดจันทบุรีผ่านไม่ได้1แห่งค่ะก็คือทางหลวงหมายเลข3นายายออมบ้านสิวกม304บวก247จนถึงกม304บวก247นะคะจังหวัดระยองค่ะผ่านไม่ได้เลย1แห่งก็คือทางหลวงหมายเลข3145บ้านเพท่าเรือแกลงค่ะกม9บวก300จนถึงกม9บวก500ฉะเชิงเทราผ่านไม่ได้3แห่งนะคะที่ฉะเชิงเทราก็คือ3121บางคล้าแปลงยาวกม0จนถึงกม15บวก300ทางหลวงหมายเลข3076วังขอนถึง4แยกนาน้อยค่ะเป็นช่วงกม54บวก400จนถึงกม69แล้วก็ที่304นะคะฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือกม77บวก100จนถึงกม77บวก500ค่ะที่ปราจีนบุรีหนักนะคะยังท่วมสูงกันอยู่เลยมี12แห่งที่ผ่านไม่ได้นะคะหมายเลข3076บางหอยวังขนอนกม23จนถึงกม25บวก480แล้วก็3076บางหอยวังขนอนกม27บวก000จนถึงกม29บวก000นะคะแล้วก็เส้น3481บางขนาดปราจีนนะคะจะมีหลายจุดบางขนาดปราจีนเนี่ยจะเป็นกม26จนถึงกม27บวก500กม36บวก650จนถึงกม39กม44จนถึงกม44บวก500แล้วก็ที่กม57บวก800จนถึงกม63บวก950อันนี้เป็นเส้นบางขนาดปราจีนนะคะหลายจุดนะอันนี้ผ่านไม่ได้แล้วก็จะมีเส้น3452นะคะดงพระรามห้วยขื่อตรงนี้จะเป็นกม1บวก490จนถึงกม7บวก764ค่ะมีเส้นของ3452นะคะดงพระรามห้วยขื่อกม10จนถึงกม15แล้วก็มีเส้น3079ปราจีนศรีมหาโพธิ์กม2บวก538จนถึงกม8บวก400แล้วก็จะมีเส้นของระเบาะไผ่ประจันตคามแล้วก็หนองชะอมประจีนนะคะใครศึกษาเส้นทางให้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดประจีนบุรีแล้วก็ยังมีอีก3แห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเส้น3056 308แล้วก็3454ด้วยนะคะศึกษาเส้นทางกันดีๆค่ะเดี๋ยวขอไปที่สายของคุณน้ำค้างนะคะคุณน้ำค้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจอแล้วใช่มั้ย
1: เจอพี่สมบูรณ์แล้วค่ะขอบคุณมาก
0: ๆโอเคไปอยู่ที่ไหนอะคะไปอยู่ที่อู่รถเหร
1: ออยู่บนรถเมย์ค่ะพอดีพี่รถเมย์เขา เห็นในกลุ่มไลน
0: ์ค่ะ
1: กลุ่มไลน์ของสมก.กลุ่มไลน์ไทยประมาณแล้วก็
0: แจ้ง
1: สื่อสารต่อกันมารวมทั้งตัวสร้อยด้วยอะไรด้วย
0: ค่ะ
1: เขาก็ส่งข่าวต่อกันมาด้วย
0: ค่ะได้เจอแล้วยัง
1: เจอไว
0: รถเมย์สายอะไรอะคะที่นั่งไปอะ
1: 514ค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนแกจะกลับบ้านนั่นแหละไปมีนบุรีอ่ะใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วยังไงแกสบายดีไหมตกใจอะไรยังไงหรือเปล่าได้เจอตัวหรือยังได้คุยกันหรือยัง
1: ก็มีทำหน้างงๆนิดหน่อยค่ะ
0: โอเคอย่างน้อยอะสบายดีก็โอเคแล้วล่ะ
1: หนูใจหายหมดเลยหนูขอบคุณมากมากนะคะ
0: ใช่ใช่ใจหายห่วงอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะยกคือแต่ในใจยังคิดว่า
1: ขึ้นมากๆเลย
0: ยังคิดว่าแกน่าจะขึ้นรถเมย์ผิดสายอะที่ตอนแรกที่ถามคุณน้ำค้างว่าแกไปแท็กซี่หรือไปรถเมย์ที่บอกว่าน่าจะไปอยู่สักคันนึงอะของรถเมย์อะโอ้ยยินดีด้วยยินดีด้วยหายห่วงแล้ว
1: ใช่ค่ะโอ้โหได้พี่สาวกลับคืนมา
0: ค่ะ
1: ก็น้ำตาไหลเลยแต่แรกน้ำตาไหลหาพี่ไม่เจอตอนนี้น้ำตาไหลดีใจเจอพี่แล้ว
0: ตอนนี้คือไปรับที่อู่514ใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ค่ะมารับที่อู่มินบุรีเลยที่นายท่าเลยค่ะ
0: ในท่าที่อู่รถแกก็แล้วแกอยู่ยังไงอ่ะตอนที่รถเมย์ไปถึงตรงนั้นแกก็อยู่ในรถเหรอคะหรือว่านั่งมานั่งอยู่ที
1: ่พอดีรถเขาเข้าอู่มาพอดีพี่รถเมย์ก็โทรมาแจ้งว่าเห็นเหมือนในรูปที่แจ้งข่าวไว้ใช่พี่สมบูรณ์ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ส่งข่าวต่อกันมาแล้วก็โทรตามเลยที่แจ้ง
0: ก็ไปถึงกี่โมงอะคะ
1: ของกลุ่มรถเมย์ด้วยเมื่อกี้เลยค่ะมาปาน
0: เพิ่งถึงเลยเหรอ
1: ใช่เพิ่งถึงเลยค่ะเนี่ย
0: หมายถึงตัวพี่สาวอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยแสดงว่าแกติดอยู่บนรถเมย
1: ์ถึงแก
0: ได้แต่ยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมว่าแกไปนั่งยังไงคือมันหลายชั่วโมงมาก
1: ยังค่ะยังไม่ได้คุยรายละเอียดเลยเพิ่งมาถึงตัวเลยค่ะ
0: เพิ่งถึงตัวกันโอเคทีนี้คราวหน้าก็น่าจะต้องมีคนไปกับแกไหมอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เป็นบทเรียนแพงมากมากเลยเมื่อคืนนี
0: ้เอาแหละอย่างน้อยปลอดภัยละยินดีด้วยยินดีด้วยจริงๆนะคะอย่างน้อยแกก็ปลอดภัย
1: แล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะ
0: ได้ค่ะโอเคค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะน่าจะนั่งรถเมย์วนไปวนมานั่นแหละอะแต่อย่างน้อยก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับเคสนี้เจอตัวแล้วนะตรงนี้ก็ไปอยู่ที่อู่รถเมย์ก็เพิ่งจะรถเมย์เข้าไปนะก็ไปหานายท่าเลยก็เห็นว่าแบบเอ๊ะหน้าตาน่าจะเหมือนที่จส.ร้อยตามหากันอยู่ก็เลยตามน้องสาวไปก็อีกหนึ่งเคสค่ะจบลงด้วยดีนะคะยินดีด้วยก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลยสำหรับครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปพักสักครู่ค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะในช่วง23นาฬิกากับ17นาทีนะคะในช่วงนี้ช่วงดึกนะกับการเดินทางหลายคนยังอยู่ด้วยกันนะคะทักทายมาในช่องแชทด้วยสวัสดีคุณมานพนะคะแวะมาทักทายกันแล้วก็มีคุณระพีมาทักทายกันยามดึกด้วยนะคะพี่พักเคอินยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะเปิดจอสอร้อยไว้เป็นเพื่อนดึกๆแบบนี้แล้วก็มีข้อมูลจากเพื่อนร่วมทางของเรานะคะในหลายๆเส้นทางเลยที่ช่วยอัปเดตข่าวสารแล้วก็เส้นทางต่างๆนะทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะในหลายจุดเลยที่บอกว่ายังมีน้ำท่วมขังกันอยู่ด้วยแล้วก็มีล่าสุดคุณอเนกนะคะแจ้งว่ามีถนนยุบตัวอยู่ตรงลาดพร้าววังหินด้วยตรงซอยลาดพร้าววังหิน7ค่ะเข้าจากปากซอยไป150เมตรนะคะจะมีหลุมกว้าง1คูณ1เมตรเลยนะลึกประมาณ1เมตรนะคะตรงนี้อุ้ยค่อนข้างอันตรายเลยนะเนี่ยหลุมใหญ่มากนะคะจสร้อยประสานแจ้งไปที่ศูนย์อมรินทร์ให้แล้วนะคะแล้วก็แจ้งทางเขตลาดพร้าวให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นหลุมยุบตัวนะคะก็เนี่ยเวลามีน้ำขังน้ำท่วมเนาะแบบนี้เห็นหลายจุดอยู่เหมือนกันนะเวลาที่ขับรถผ่านในช่วง 2-3 วันเนี่ยเขาก็จะมีการกั้นกลวยยางเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอีก1จุดนะคะที่ลาดพร้าววังหิน7นะคะเข้าจากปากซอยไป150เมตรจะเป็นหลุมกว้างเมตรหนึ่งเลยแล้วค่อนข้างลึกนะบอกว่าลึกประมาณ1เมตรด้วยนะคะก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยอันนี้จะเป็นอีก1จุดที่อัปเดตกันในช่วงนี้แล้วก็จะมีข้อมูลเรื่องของเส้นทางน้ำท่วมนะคะปราจีนบุรีนี่เรียกว่าเป็นจังหวัดอีก1จังหวัดเลยล่ะที่โอ้โหหนักหนาสาหัสกันจริงๆนะคะในหลายๆอำเภอนะคะทางอัปเดตเส้นทางนะคะก็จะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะในเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีใครวางแผนในเรื่องของการเดินทางก็ต้องดูเส้นทางกันดีๆนะคะว่าจะเดินทางอะไรกันยังไง304แล้วก็ทางหลวง313ปราจีนบุรีนะคะอันนี้อัปเดตโดยทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะบอกว่าวันที่7ตุลาคมเนี่ย3077เขาใหญ่เนี่ยกลับมาเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่6ตุลาคมแล้วนะคะแล้วก็เส้นทางทางหลวง305รังสิตนครนายกสัญจรได้นะคะกรมทางหลวงชนบทแนะนำให้ใช้ทดแทน3001ที่มีน้ำท่วมนะคะส่วนถนน3033เส้นเลี่ยงเมืองไปจนถึง319บายพาสโคกปีบศรีมหาโพธิ์รถเล็กผ่านได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น3เส้นนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำระดับน้ำค่อนข้างสูงแล้วก็ที่ผ่านได้แต่ว่าผ่านได้เฉพาะรถสูงนะคะทางหลวง319ตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นแยกโตโยต้าเนี่ยน้ำ90เซนนะรถเล็กยังไปไม่ได้นะคะแต่ว่ารถใหญ่ยังผ่านได้แล้วแล้วก็3079ปราจีนศรีมหาโพธิ์กม8ถึงกม9เนี่ยถนนยุบเหลือ1เลนนะคะน้ำยังไหลผ่านอยู่แล้วก็หน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรถเล็กยังผ่านไม่ได้นะคะตรงจุดนี้แยกห้วยขื่อประจันตคามตรงนี้รถเล็กก็ยังจะต้องเลี่ยงอยู่นะคะระเบาะไผ่ประจันตคามตัวนี้ถนนชำรุดบางส่วนนะคะก็ควรยังต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วก็รถเก๋งรถจักรยานยนต์ไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางเหล่านี้นะคะจุดที่ยังผ่านไม่ได้เลยนะที่น้ำยังสูงอยู่นะคะก็คือเส้น304ฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือกม77นะคะตรงนี้เนี่ยใครที่มาจากทางฉะเชิงเทราก็ให้เช็คเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ที่อำเภอบ้านสร้างนะคะทุกเส้นทางถูกตัดขาดนะคะบ้านสร้างนี่หนักมากนะแล้วเรียกว่าติดตามข่าวสารแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ในบ้านสร้างนี่คือน้ำล้อมเลยแล้วก็เส้นทางถนนเนี่ยขาดหมดทุกเส้นทางนะคะรถทุกชนิดห้ามผ่านน้ำลึกมากเลยนะคะเห็นอัปเดตช่วงเย็นเนี่ยเห็นบอกว่าต้องใช้รถแบบเป็นรถทหารหรืออะไรแบบเนี้ยถึงจะพอจะเข้าได้แต่ก็เรียกว่ายังอันตรายอยู่มากเลยนะคะทุกชนิดรถผ่านไม่ได้นะแล้วก็ต้อง
เรียกว่าติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งคือ304ตรงสะพานนางเลงอำเภอกบินบุรีอันเนี้ยผ่านได้แต่ว่าฝั่งขาเข้าคอสะพานสุดนะคะต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเส้นที่จะไปฉะเชิงเทรานะจากแยก3ทหารใช้เส้นหลักได้พอถึงจุดกลับรถหน้าตำบลสุขพันธ์ให้เบี่ยงขวาไปใช้เลนสวนฝั่งขาออกจนถึงจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรีแล้วก็เบี่ยงซ้ายกลับเข้าเส้นหลักค่ะไปโคราชจากโรงพยาบาลกบิลบุรีถึงแยก3ทหารให้วิ่งชิดซ้ายขับด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อสำคัญในเส้นทางอื่นๆเนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบข้อมูลกันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบอกว่ายังมีฝนตกลงมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ต้องเช็คเส้นทางก่อนเดินทางแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เตือนไว้ใครที่จะต้องแบบขับรถในเส้นทางต่างๆที่มีเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะในเรื่องของการฝ่าน้ำไหลเชี่ยวนะคะการขับรถฝ่าลงไปน้ำที่เห็นน้ำไหลๆน้ำเชี่ยวแล้วก็เอารถลุยลงไปตรงนี้อันตรายมากนะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าบางทีเรื่องของกระแสน้ำเนี่ยบางทีมาแล้วแบบแรงมากนะรถนี่คือพอล้อเนี่ยคือลอยขึ้นมาจากพื้นถนนปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถไปได้ทุกทิศทุกทางเลยตามแรงน้ำอันตรายมากนะคะตรงนี้ก็ใครจะเดินทางยังไงก็ช่วยต้องตรวจสอบข้อมูลกันให้แบบให้อัปเดตแบบถี่ถ้วนกันเลยทีเดียวในหลายๆเส้นทางนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ในเส้นทางของปราจีนบุรีนะคะก็ยังเป็นจุดที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษเพราะว่าสถานการณ์ยังดูละยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะเส้นทางหลายๆสายหลายเส้นทางเนี่ยเรียกว่าอย่างโดยเฉพาะรอบๆของบ้านสร้างนี่คือเข้าไม่ได้เลยแล้วก็บางจุดเนี่ยที่จะเข้าไปในอำเภอเมืองนะคะก็น้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าหลายจุดรถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้นะคะใครที่จะ เดินทางไปปราจีนบุรีก็ต้องเช็คเส้นทางดีๆแล้วก็เส้นทางบริเวณโดยรอบด้วยสถานการณ์ก็ยังเรียกว่ายังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่ามวลน้ำนะจากฝั่งตะวันออกนะคะที่จะไหลลงบางปะกงเนี่ยเส้นทางของแม่น้ำปราจีนแล้วก็แม่น้ำที่เรียกว่าจะไปเตรียมลงบางปะกงเดี๋ยวจะไปอยู่แถวๆบ้านสร้างกันมวลน้ำขนาดใหญ่เลยทีเดียวงั้นก็ต้องคอยติดตามด้วยนะคะ7อำเภอเนี่ยทั้งอำเภอเมืองกบิลบุรีบ้านสร้างประจันตคามนาดีศรีมหาโพธินะคะก็แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่า 50,000 กว่าหลังคาเรือนเลยทีเดียวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าต้องคอยติดตามกันมาที่เรื่องของเส้นทางต่างๆในกรุงเทพกันบ้างนะคะมีแจ้งในเรื่องการเดินทางทางสน.วิภาวดีนะคะแจ้งเรื่องการปิดสะพานกลับรถนะสะพานกลับรถตรงหน้าสโมสรตำรวจนะคะตรงนี้ปิดชั่วคราวในคืนนี้นะที่จะมีการทำงานกันคือการติดตั้งรั้วกันตกนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางก็ปิดทำงานกันมาตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วล่ะนะคะกำหนดการก็คือช่วง4ทุ่มคืนนี้ไปจนถึงช่วง4:00ของรุ่งเช้านะคะเนื่องจากว่าบริเวณสะพานกลับรถตรงสโมสรตำรวจจุดเนี้ยเคยเกิดอุบัติเหตุนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาวดีก็เลยประสานงานกับแขวงทางหลวงกลางเพื่อดำเนินการติดตั้งรั้วกั้นกันตกนะคะบริเวณสะพานกลับรถเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางนะคะก็จะต้องมีการปิดสะพานกลับรถนะคะปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการติดตั้งรั้วตรงนี้ได้นะคะก็ทำงานกันตั้งแต่ช่วง4ทุ่มที่ผ่านมานะน่าจะยาวไปจนถึงช่วง4:00ของรุ่งเช้านะคะพรุ่งนี้เช้าอันนี้เป็น1จุดที่มีการทำงานกันแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเป็นการทำงาน
บนเส้นพระราม2นะคะถนนพระราม2จะมีแจ้งปิดชั่วคราวช่วงวันที่8แล้วก็9ตุลาคมนี้ตรงนี้จะเป็นงานยกคานสะพานลอยหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะคะเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะตอนที่6นะคะแจ้งกำหนดการปิดจราจรชั่วคราวนะจะเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือคืนวันที่8ต่อเนื่องวันที่9ตุลาคมนะคะตั้งแต่23นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกานะคะก็คืนวันที่8ก็คือคืนวันพรุ่งนี้นะปิดการจราจรทางหลักแล้วก็ทางขนานในฝั่งขาออกค่ะที่จะมุ่งหน้าไปที่สมุทรสงครามนะคะแล้วก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรให้ใช้ฝั่งขาเข้าแทนนะอันนี้เป็นช่วงที่1นะคะวันที่8นะคะปิดฝั่งทางหลักแล้วก็ทางขนานเป็นฝั่งขาออกส่วนคืนวันที่9นะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10ก็คือตั้งแต่ช่วง3ทุ่มจนถึงตี5อันนี้จะปิดทางหลักในฝั่งขาเข้านะคะก็จะย้ายไปทำที่ฝั่งขาเข้านะคะปิดเบี่ยงการจราจรให้ไปใช้ทางหลักในจุดที่จัดเอาไว้แทนนะคะเพราะงั้นใครจะเดินทางผ่านในเส้นทางของตรงถนนพระราม2นะคะตรงเป็นงานยกคานสะพานลอยด้านหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยตรงนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าศึกษาเส้นทางนะคะแล้วก็เตรียมเผื่อเวลากับการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการปิดเบี่ยงก็คือคืน8 9เนี่ยก็จะปิดเป็นฝั่งขาขาออกนะคะแล้วก็พอ9กับ10นี่ก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะคะตรงจุดนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้เส้นทางที่จะเดินทางกันด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของเส้นทางก็คือการให้ใช้ทางพิเศษนะคะเป็น M6 นะใครจะเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ M6 ก็จะเป็นการเปิดให้บริการจริงๆก็คือเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมนะคะยังมีหลายจุดที่เป็นอุปสรรคกับการเดินทางทางกรมทางหลวงเขาก็เลยเปิด M6 ให้ใช้นะคะเป็นบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพื่อให้หลีกเลี่ยงในเส้นทางของน้ำท่วมนะคะก็ตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนะคะก็กำหนดการก็คือวันที่11ตุลาคมในช่วงเที่ยงคืนนะคะที่จะเปิดให้ใช้ในเส้น M6 ตรงจุดนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปิดเพิ่มนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับตัวสถานการณ์แล้วก็ลดผลกระทบยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามข้อมูลก่อนถ้าจะขยายเวลาหรืออะไรยังไงก็ทางจสร.ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือแจ้งว่าจะเป็น6ถึง11นะคะตุลาคมนะในช่วงของบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเผื่อใครจะใช้เส้นทางนี้เป็นทางเลือกในการเดินทางนะคะก็ขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะคะกับการเรียกว่าให้ทางเลือกกับพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เส้นทางหลายๆเส้นทางยังไงก็ต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะกับการเดินทางใครที่จะเดินทางกันในช่วงระยะนี้แล้วก็ข้อมูลของฝนฟ้าอากาศต่างๆก็ต้องยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะมาที่เรื่องการขอความช่วยเหลือละกันเดี๋ยวนะคะขอมาดูก่อนว่ามีใครติดตามของหายยังไงบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์เผื่อว่าใครขึ้นรถส่วนใหญ่ก็จะลืมเอาไว้บนรถเนาะคุณนาริศรานะคะแจ้ง
ขอความช่วยเหลือมากระเป๋าสตางค์นะคะสีน้ำตาลมีบัตรประชาชนด้วยนะแล้วก็มีบัตรประจำตัวผู้ป่วยมีเงินอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งนะคะขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาลงที่พาซิโอรามคำแหงนะคะแล้วก็ลืมเอาไว้เมื่อช่วง4โมงเย็น16นาฬิกานะคะเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีน้ำตาลนะคะของคุณนริศลาฝากด้วยละกันเผื่อใครเก็บได้ผู้โดยสารเก็บได้หรือว่าบางทีคุณพี่แท็กซี่หันไปเจอหรือยังไงนะคะฝากแจ้งจสร้อยมาด้วยแล้วก็จะมีเป็นถุงกล่องโทรศัพท์มือถือ iPhone 17นะคะอ๋ออันนี้เป็นกล่องเปล่าแต่ว่าลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนขึ้นจากบิ๊กซีสมุทรปราการไปลงที่หมู่บ้านพนาสนวิลล่าแพร่กษานะคะตรงนี้ตอนช่วง4ทุ่มสามทุ่มนะคะช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาคุณวรินนะคะแจ้งมาบอกว่าลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ช่วง3ทุ่มนะเป็นจากบิ๊กซีสมุทรปราการที่จะมุ่งหน้าไปทางพนาสนวิลล่าแพร่กษาค่ะอีกคนหนึ่งคุณชัยรัตน์นะคะลืมกระเป๋าสะพายสีดำเอาไว้ข้างในมีกระเป๋าสตางค์มีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องมีกุญแจบ้านด้วยเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบเลขทะเบียนนะคะเรียกจากสนามบินดอนเมืองแต่ว่าแท็กซี่ปฏิเสธก็เลยลงแล้วก็ลืมกระเป๋าวางเอาไว้ในรถนะคะอันนี้คุณชัยรัตน์แจ้งมาเป็นช่วงประมาณเกือบ2ทุ่มนะคะถ้าเผื่อว่าเจอเนาะฝากโทรเข้ามาแจ้งจสร้อยด้วยนะคะกระเป๋าสะพายข้างในมีทั้งกระเป๋าตังค์มีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็มีกุญแจบ้านด้วยคุณมนติการนะคะลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่ขึ้นรถแท็กซี่ช่วงทุ่ม50นะคะจากร่มเกล้าไปลงที่ปั๊ม PT เจ้าคุณทหารเป็นรถแท็กซี่สีชมพู4768กทม.นะคะโทรศัพท์มือถือที่ลืมวางไว้เป็น Vivo V40 เครื่องสีม่วงนะคะมีเคสลายดอกไม้ใครที่เจอนะคะยังไงฝากแจ้งจส.ร้อยมาด้วยนะคะเราจะได้นัดหมายในเรื่องของการรับของการฝากดูด้วยละกันคุณวสันนะคะบอกว่าลืมแอร์พอร์ตเอาไว้ขึ้นจากมีนบุรีไปลงเคหะล่มเกล้าไปแท็กซี่สีชมพูขาวจำทะเบียนไม่ได้ด้วยอันนี้นะคะก็ฝากแจ้งว่าเป็นแอร์พอร์ตบางทีแอร์พอร์ตนี่แบบมันไม่มีสายอ่ะแล้วก็แบบล่วงหล่นหรืออะไรเงี้ยง่ายมากเลยเนาะแล้วก็เล็กมากบางทีก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะคะก็อันนี้ขึ้นจากมีนบุรีไปลงเคหะล่มเกล้าเป็นแท็กซี่สีชมพูขาวไม่ทราบทะเบียนนะคะคุณสุพัชราลืมกล้องถ่ายรูปเอาไว้เป็นแคนนอนสีเงินนะคะเมื่อช่วง 18:40 นาทีขึ้นรถแท็กซี่จากถนนเลียบด่วนลามอินทราไปลงที่ซอยลาดพร้าว13ค่ะจำเลขทะเบียนไม่ได้นะคะแต่ว่าบอกว่าแท็กซี่เป็นโอนเงินจ่ายเงินโอนคนขับชื่อคุณวันลบนะคะยังไงก็ฝากด้วยถ้าเผื่อว่าได้ยินนะคะหรือว่าฟังอยู่นะคะช่วยติดต่อจสร้อยมาด้วยละกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าโอ้เยอะมากนะรายการของที่ลืมไว้บนรถแท็กซี่เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะคะเยอะมากๆเลยจริงๆเนาะต้องฝากเตือนผู้โดยสารว่าต้องเก็บข้าวเก็บของให้หมดนะบางทีรีบไงจอดแบบจอดแล้วก็ต้องรีบลงเนี่ยก็จะลืมสิ่งของต่างๆหรือบางเคสเนี่ยมีคือเอาไปแบบกระเป๋าใหญ่เอาไปใส่ท้ายรถพอลงแล้วไปเลยคุณพี่แท็กซี่เขาก็ตามหาว่าบางทีวนกลับไปที่เดิมอ้าวไม่อยู่แล้วนะคะก็โทรแจ้งมาที่ฝาก
จ้งมาที่จสร้อยมาตามหาเจ้าของผู้โดยสารด้วยเหมือนกันนะคะคุณอุทัยนะคะลืมเป็นถุงยาแล้วก็เสื้อผ้าเอาไว้นะคะขึ้นแท็กซี่ช่วง 19:45 มีถุงพลาสติก3ใบมีเสื้อผ้าแล้วก็มีถุงยาประจำตัวด้วยลูกชายอายุ7ขวบเป็นออทิสติกด้วยต้องกินยาประจำนะคะขึ้นจากหน้าโรงแรมปาร์ควิลเลจพระราม2แล้วเอาถุงไปใส่ท้ายรถหมดแล้วแต่ว่าเอารถเข็นเด็กเข้าท้ายรถไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเรียกแท็กซี่คันอื่นแทนพอปิดท้ายแท็กซี่ก็เลยออกไปเลยนะคะต่างคนต่างก็ลืมดูนะคะก็เลยเนี่ยเป็นแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ6647กทม.นะคะก็มียามีรถเข็นเนี่ยติดไปด้วยนะคะก็อ้าวเดี๋ยวนี้ก็ฝากด้วยละกันแต่ถ้าจำทะเบียนได้ก็อาจจะพอตามหรือว่าแจ้งคนขับได้ง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าบางทีนะเราก็แบบจำได้แต่สีแล้วก็ไม่ได้จำเลขทะเบียนอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการตามหาเนี่ยฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือแบบถ้าได้ยินนะคะหรือยังไงก็ฝากช่วยติดต่อเข้ามาด้วยละกันนะคะมีผู้โดยสารหลายท่านก็คืออันนี้แจ้งวันนี้เข้ามาก็เยอะเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะมีหลายเคสเลยนะสำคัญมากเลยนะเรียกว่าโทรศัพท์มือถือนี่โอ้โหบางทีนะสำคัญกว่ากระเป๋าสตางค์อีกเนาะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนั้นนะคะพอไม่มีโทรศัพท์บางคนก็เดี๋ยวนี้ออนไลน์กันหมดแล้วไงจ่ายเงินก็จ่ายไม่ได้นะคอนแทคต่างๆทั้งจะต้องติดต่อสื่อสารโทรหาใครก็ไม่ได้ไลน์ก็ไม่มีอะไรแบบนี้ก็โอ้โหยุ่งยากเลยทีเดียวนะโทรศัพท์หายทีนึงหรือว่าบางทีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะที่บอกว่าต้องทำงานกันนะคะบางทีหายไปเนี่ยไอ้ตัวมูลค่าของอาจจะเรียกว่าพอยอมรับได้แต่ข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยสิโอ้โหบางคนเนี่ยทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปตามๆกันก็ฝากด้วยละกันนะคะเผื่อถ้าท่านผู้โดยสารฟังอยู่แล้วก็ไปเจอสิ่งของต่างๆเหล่านี้ของใครยังไงก็เจอก็ฝากแจ้งพี่คนขับหรือว่าโทรแจ้งจสร้อยเข้ามาแล้วก็หรือพี่คนขับแท็กซี่เวลาที่ขับรถแล้วก็เจอผู้โดยสารลืมสิ่งของเอาไว้นะคะก็แจ้งประสานจสร้อยมาได้นะเราจะได้จับเรียกว่าจับคู่กันบางทีเจ้าของเองก็ไม่รู้จะตามยังไงแล้วก็โทรเข้ามาแจ้งไว้ถ้าเป็นของที่เหมือนกันนะคะหรือเป็นสิ่งที่แบบตามหาหรือมีคนเก็บได้เนี่ยก็หลายๆเคสนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งของเหล่านั้นนะส่งคืนเจ้าของได้ด้วยก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้เรียกว่าบางทีบนเรื่องหลายๆลืมของหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็จะเจอเคสแบบน่ารักเนอะบางทีคนเก็บได้ก็พยายามแบบขับตามหาอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นสังคมที่ยังมีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่แล้วก็ดูแลกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหายนะที่แจ้งเข้ามาหลายรายเลยทีเดียวนะที่อัปเดตในช่วงนี้เดี๋ยวขอไปพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ

0: ตฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: มาติดตามจสร้อยเดินทางด้วยกันต่อนะคะอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะเข้าสู่วันใหม่กันแล้วนะคะมาอัปเดตเส้นทางในการเดินทางยามดึกวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ตรงเส้นข้ามพระราม7เนาะที่มีแจ้งมานะคะตรงวงสว่างที่จะข้ามพระราม7ที่บอกมีแนวก่อสร้างแล้วก็รถติดกันอยู่ตอนนี้ดูจากแผนที่นะคลี่คลายแล้วนะคะไม่มีแนวรถติดหรือว่าชะลอตัวละเพราะว่าตั้งแต่ช่วง4ทุ่มมาเนี่ยตรงวงสว่างที่จะก่อนข้ามฝั่งขาออกข้ามพระราม7เนี่ยมีแนวก่อสร้างแล้วก็มีรถติดชะลอตัวอยู่แต่ตอนนี้คลี่คลายหมดแล้วนะคะสำหรับเส้นนี้แต่ว่าเห็นมีอีกจุดหนึ่งตรงแยกรัชโยธินนะมีแนวรถติดชะลอตัวเหมือนกันฝั่งขาเข้าจากรัชวิภาที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินตรงสี่แยกอะค่ะมีแนวรถติดอยู่ไม่แน่ใจว่ามีก่อสร้างหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็มีในอุโมงค์ด้วยก็มีชะลอตัวกันอยู่ด้วยเหมือนกันสำหรับบริเวณแยกรัชโยธินนะคะจากต่างระดับรัชวิภาที่จะมุ่งหน้ามาแยกรัชโยธินแล้วก็เส้นรัชดาภิเษกในช่วงดึกคืนนี้จะมีอีกจุดหนึ่งที่เหมือนอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าเส้นนี้นะคะจากรัชดาลาดพร้าวที่จะไปมุ่งหน้าไปทางรัชดาสุทธิสารนะคะมีแนวรถชะลอตัวอยู่นะคะในฝั่งขาเข้านะอยู่สักประมาณ300เมตรนะคะที่ชะลอตัวอยู่ก็คือผ่านแยกMRT รัชดาภิเษกมาจากแยกลาดพร้าวเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางสุทธิสารนะคะมีแนวรถที่ชะลอตัวอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะยังไงใครที่ขับหรือว่าเดินทางในเส้นทางนี้ก็ใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมกันด้วยละกันในช่วงกลางคืนนะคะในช่วงดึกๆบางทีบางเส้นทางเนี่ยเราใช้ความเร็วกันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าขับสบายๆเนาะบางคนก็ชอบมากเลยขับรถตอนคืนเนี่ยถนนโล่งๆสบายเลยแต่ว่าก็เรียกว่าก็จะเรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังกันอีกแบบนึงเหมือนกันเนาะขับกลางวันรถแบบรถติดเนี่ยเวลาก็ต้องระวังในเรื่องของการเปลี่ยนเลนการเบียดแทรกนะไม่ว่าตัวเราเองเปลี่ยนเลนหรือว่าคนอื่นมาขอทางเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนอะไรแบบนี้มันก็จะมีการแบบเฉียวชนขูดขีดกันตลอดเวลาเลยแต่พอมี1คู่ที่เรียกว่ามีเหตุกันขึ้นมาก็ทำให้ข้างหลังเนี่ยติดกันยาวเลยทีเดียวนะคะนะหลายรูปแบบเนาะเพราะงั้นเนี่ยในการขับรถเนี่ยอย่างน้อยมีวินัยจราจรมีน้ำใจให้กันพวกเนี้ยช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะก็จะมีการเรียกว่าอาจจะมีวันหยุดพิเศษนะคะหลายวันอยู่เหมือนกันนะก็เป็นการประชุมประจำปีของธนาคารโลกนะหรือ World Bank IMF ที่กรุงเทพเราเป็นเจ้าภาพนี่แหละแล้วก็มีการประกาศเป็นวันหยุดนะซึ่งในกำหนดการ Annual Meeting เขาจะเป็น 12-18 ตุลาคมนะคะสถานที่หลักก็คือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าการจราจรหรือว่าเส้นทางการเดินทางเนี่ยนอกจากตัวผู้เข้าประชุมแล้วยังมีพวกกลุ่มที่เป็นผู้ติดตามอะไรต่างๆอีกก็คิดว่าการจราจรในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะหนาแน่นเขาก็เลยขอความร่วมมือว่าเป็นการในหลายๆหน่วยงานนะคะให้เป็นวันที่ work from home หรือว่าวันที่16ตุลาคมเนี่ยก็ให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เลยจะได้วันหยุดติดต่อกันหลายๆวันอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเพื่อให้เรื่องของการจราจรต่างๆแล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้วยเพราะงั้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีปกติ13ที่เป็นวันอังคารแล้วก็จะหยุดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีหยุดพิเศษวันที่16เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็จะมีวันที่ขอความร่วมมือให้ work from home ก็คือ14กับ15นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะต้องเรียกว่าวางแผนการเดินทางนะแล้วก็ยังเป็นวันที่ช่วงนี้เด็กๆน่าจะปิดเทอมกันหมดแล้วเนี่ยการจราจรในกรุงเทพก็คาดว่านะน่าจะคล่องตัวนะเพื่อการวางแผนเส้นทางต่างๆในการรองรับการประชุมใหญ่ครั้งนี้นะคะแล้วก็สถานที่หลักๆที่จัดประชุมก็คือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่แหละนะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุด แต่ว่าวันที่ธนาคารปิดหรือว่าตลาดหุ้นปิดเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะแค่วันอังคารกับวันศุกร์นะเพราะวันอังคารเนี่ยคือวันหยุดปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีประกาศหยุดเพิ่มก็คือวันศุกร์ที่16นะคะก็จะเป็นวันที่ธนาคารปิดแล้วก็ตลาดหุ้นปิดส่วนวันประชุมอื่นๆที่เขาใช้จัดงานกันก็เปิดตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือให้ work from home เท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะของพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีพยากรณ์ในเรื่องของฝนอีกนะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะที่จะกลับมาหนักอีกทีตั้งแต่ประมาณสักวันที่9 10 11เนี่ยจะยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงสัปดาห์หน้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องรอดูข้อมูลการคำนวณแล้วก็การพยากรณ์เหมือนกันก็คือถ้าคาดการยาวๆเนี่ยความแม่นยำก็อาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้มากเท่ากับการพยากรณ์ที่แบบสำหรับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรแบบเนี้ยยิ่งใกล้อ่ะความแม่นยำในการพยากรณ์มันก็จะแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะทั้งช่วงสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเรื่องของสถานการณ์ฝนกันอีกว่าจะพื้นที่กรุงเทพจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ต้องเตรียมการกันเตรียมตัวกันสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาสรุปอุบัติเหตุกันว่าในรอบวันที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขอุบัติเหตุกันเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: Update Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะมีรายงานอุบัติเหตุ25รายค่ะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยจนถึงกำลังจะเข้าสู่วันใหม่แล้วขอบคุณการติดตามในทุกๆช่องทางด้วยมีหลายคนแวะเข้ามาส่งด้วยนะพี่พักคีนบอกว่าวันที่9นี้เทศกาลกินเจแล้วก็26ก็จะออกพรรษานะคะไวเหลือเกินใช่ตุลาคมนี้ก็แล้วก็จากนั้นจะเป็นลอยกระทงสิ้นปีอีกแล้วเนาะอยู่ด้วยกันมาตรงนี้นะคะแป๊บๆเนี่ยผ่านกำลังจะผ่านปีอีกแล้วนี่เราว่ากันไปถึงสิ้นปีแล้วนะเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ที่แวะมาส่งด้วยมีมีคุณอภิชาติด้วยคุณรพีนะคะคุณพักเคอินนะหลายๆท่านที่ติดตามกันอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามกันมาแล้วก็ขอบคุณเผื่อไปยังหลายๆคนที่ยังขับรถกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คอยดูเส้นทางต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่จอสอร้อยด้วยนะคะยังไงก็อัปเดตกันที่นี่24ชั่วโมงนะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าคุณอนัชชาก็ยังมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกจสร้อยได้ติดตามกันสำหรับคืนนี้นะคะดิฉันรัศมีมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าจุน
1: น้ำมาปอกินกันน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟขึ้นเหมือนต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำ
3: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหน่วยงานทั้งหลายสร้างขึ้นไว้ณสถานที่ต่างๆคือพระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานนับประการที่พระราชทานไว้แก่ปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นต้นมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงพระราชอุทิศถวายเป็นคราวแรกเมื่อเสด็จสวรรคตบรรจบรอบปีเมื่อพุทธศักราช2469และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงพระราชประสงค์ไว้ว่าให้มีหนังสือสร้างขึ้นในงานพระบรมศพแห่งพระองค์เป็นส่วนศาสนูปถัมภกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริสร้างพระไตรปิฎกถวายเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเรียกว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐพิมพ์แล้วเสร็จ3เล่มในงานพระบรมศพแล้วเสร็จสมบูรณ์รวม45เล่มพร้อมกับหนังสือดีกาสารัตติปณีพระราชทานในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตในพุทธศักราช2473ต่อมาเมื่อรัฐบาลและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานณสวนลุมพินีตั้งแต่พุทธศักราช2485จึงได้กำหนดให้มีพิธีถวายบังคมในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีในรัชกาลปัจจุบันนับแต่ปี2494ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในช่วงเช้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินีในเวลาบ่ายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวชิราวุธานุสรณ์ณพระราชอุทยานสรานรมในช่วงเย็นอีกงานหนึ่งซึ่งนับจากพุทธศักราช2515งานนี้ได้เลิกจัดไปการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยมีแบบอย่างการปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบมาเช่นนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณขณะเปิดพระวิสูตรนักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณ์คาถารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร้องเพลง O King Our Help และเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราเด็กในหลวงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินทั้งหมดย่อมเป็นประจักษ์พยานว่าพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ายังสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชั่วนิรันดร

พุทธเจดีย์ที่พบในแผ่นดินไทยเหล่านี้เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีโดยเฉพาะพระพุทธรูปรูปพระปฏิมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนสร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างอันประณีตงดงามก็เพื่อน้อมนำให้เกิดความเลื่อมใสเจริญศรัทธาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาทั้งในส่วนที่เป็นการพระราชกุศลของพระเจ้าแผ่นดินและของอนาประชาราษฎร์ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้โดยครบถ้วนส่วนที่เป็นราชประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธรูปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปสำคัญมีมาแต่ครั้งโบราณบ้างรวมถึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่ในวาระมหามงคลต่างๆอันจำแนกเป็นพระพุทธรูปทรงพระราชอุทิศถวายพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนได้แก่พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่7พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่8และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่8พระพุทธรูปทรงสร้างเป็นพุทธบูชาในการทรงพระผนวดตามราชประเพณีคือพระพุทธนราวันตบพิตรประดิษฐานณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธรูปทรงสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สิริราชสมบัติและในมหามงคลสมัยที่พระชนมายุครบรอบสำคัญตามราชประเพณีได้แก่พระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50จำนวน4องค์มีความหมายเนื่องในพระองค์ที่สำคัญยิ่งคือพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์พระพุทธรูปปางห้ามญาติพระพุทธรูปประจำวันพระบรมราชสมภพพระพุทธรูปปางนาคปลกหมายถึงพระเสาองค์อภิบาลพระชนมายุซึ่งได้พ้นจากการอภิบาลพระพุทธรูปปางสมาธิหมายถึงพระพฤหัสบดีองค์อภิบาลพระชนมายุต่อจากพระเสาเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2530โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา5รอบปางสมาธิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานวันพระบรมราชสมภพวันจันทร์ปางห้ามญาติต่อมาในพุทธศักราช2542ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี่คือพระพุทธนวราชบพิตรซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างพระราชทานจังหวัดต่างๆเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะที่ทรงตรวจชนพอพระราชฤทัยแล้วยังทรงบรรจุพระพิมพ์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงอนาประชาราษฎร์การจังหวัดต่างๆเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะที่ทรงตรวจชนพอพระราชฤทัยแล้วยังทรงบรรจุพระพิมพ์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2476นี้คือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์เหนือพระแท่นราชบัลลังก์ในการเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงลงพระประมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามพระบรมฉายาลักษณ์ในเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งนี้ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเป็นแบบเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานเบื้องหน้าอาคารรัฐสภาเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองนำมาซึ่งความสุขของปวงอนาประชาราษฎร์และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองหลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลต่อเนื่องกันได้แก่พระราชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพระราชพิธีเปิดสภาผู้แทนราษฎรพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมสามัญสภาผู้แทนราษฎรและยังมีการเฉลิมฉลองในส่วนที่เป็นกิจกรรมต่างๆของทางราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนแบบอย่างการพระราชพิธีแต่ครั้งนั้นภายหลังกำหนดเป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญรัฐพิธีเปิดประชุมสภาเว้นการพระราชทานรัฐธรรมนูญอย่างเป็นพระราชพิธีดังเดิมเช่นในสมัยรัชกาลที่8เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเสด็จนิวัตประเทศไทยได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2488ต่อมาในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีลงพระประมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ในรัชกาลปัจจุบันนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นต้นมาทรงประกอบพระราชกิจตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติมาดังนี้พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมของทุกปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารรัฐสภาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอนันตสมาคมการเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะนี้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์การต่างๆได้กำหนดให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่พุทธศักราช2517การทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งแต่เดิมเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมเปลี่ยนเป็นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทรงพิจารณาลงพระประมาภิไธยส่วนรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหล่านี้ต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า50

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอร้อยคะวันนี้วันที่8ตุลาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานหลังไมค์นะคะทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้เรามีรายงานแจ้งเตือนมาจากทางกรมชลประทานนะคะแจ้งเตือนประชาชนใน4จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองนะคะก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในห้วงวันที่8ถึง13ตุลาคมนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นเขื่อนแม่กลองมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามานะคะคาดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมีการปรับมากกว่าหรือน้อยกว่านะฮะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นจริงนะฮะนี่ยังไม่ใช่ตัวเลขเคาะสุดท้ายนะอาจจะน้อยกว่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะบอกว่าตอนนี้ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่27จังหวัดนะคะก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่ายังต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นการคนย้ายไปที่ปลอดภัยการนำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วนส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงนะคะปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวนะคะนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชนะมีการหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดงมีการปรับลดการระบายน้ำนะคะแต่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยยังไม่ลดน้ำเพราะว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักอยู่นะคะจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อควบคุมระดับน้ำได้แล้วจะทยอยปรับลดการระบายให้เหมาะสมสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดการระบายน้ำนะคะจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ลุ่มน้ำบางปะกงนะคะบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำมากค่ะเพราะว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากก็จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายออกสู่ทะเลนะคะอันนี้การที่จะระบายน้ำก็ต้องดูเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการประชุมหารือกับผู้แทนภาค เอกชนเพื่อรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตลอดจนหารือแนวทางบรรเทาผลกระทบนะให้กับผู้ประกอบการและก็ประชาชนนะคะในเบื้องต้นทราบว่ามีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมากกว่า 4,000 คันและส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานเครื่องจับวัตถุดิบการขนส่งการกระจายสินค้าไปจนถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานต่างๆซึ่งมีผู้ผลิตยานยนต์เขาต้องหยุดการผลิตชั่วคราวประมาณ5รายเพราะว่าโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยมีปัญหาอุทกภัยเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินเครื่องการผลิตหรือว่าส่งชิ้นส่วนยานยนต์ได้แล้วอีกปัญหาก็คือบุคลากรเดินทางมาทำงานไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือภาคเอกชนรวบรวมข้อมูลแล้วก็เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบรวมถึงข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมที่จะส่งไปยังสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อไปนะคะในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยนะคะเขาเสนอมาตรการตามเงื่อนไขของแต่ละค่ายรถยนต์ว่าจะเป็นส่วนลดค่าอะไหล่ส่วนลดค่าแรงสูงสุดกว่า 40% บางเจ้าก็ให้เปลี่ยนอะไหล่ฟรีในรายการที่กำหนดและมีบริการตรวจเช็คสภาพรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริการยกรถฟรีในพื้นที่ที่กำหนดครอบคลุมทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในนะแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้าและก็รถจักรยานยนต์ด้วยรวมถึงให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสียหายจนไม่สามารถใช้งานนะอันนี้ก็จะใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อรถใหม่สูงสุดคือ 100,000 บาทสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไทยอันนี้ต้องไปดูในรายอันนี้เป็นรวมๆนะคะถ้าเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนี่ต้องไปดูที่ค่ายรถของแต่ละค่ายเขาก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนของกระทรวงพลังงานนะคะรับมือสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกที่ยืดเยื้อวางแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ให้สอดคล้องสถานการณ์มุ่งให้เกิดการพึ่งพาแหล่งพลังงานในประเทศโดยทบทวนการสนับสนุนเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพใหม่เพื่อเป็นกลไกช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากตลาดโลกที่มีความผันผวนนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานบอกว่าผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งพลังงานโลกได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งพลังงานเนี่ยยึดมั่นในนโยบายการพึ่งพาตัวเองหรือการมุ่งเน้นใช้แหล่งพลังงานภายในประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าครองชีพนะคะเร่งรัดการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมการเพิ่มกำลังการผลิตและการต่อสัญญาแหล่งก๊าซตลอดจนการกระจายความเสี่ยงในการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในส่วนการบริหารจัดการราคาน้ำมันนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะทำแผนรองรับวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะอีกเรื่องนึงนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2019ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศมีการเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานเรื่องการนครและหน่วยงานต่างๆเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลเขาก็กำหนดให้วันที่12 14และก็15นะทำงานจากที่บ้านแล้วก็วันที่16ตุลาคมเนี่ยจะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้คาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งนะคะนอกจากนี้ยังมีการประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมค่ะส่วนต่างประเทศนะคะอินโดนีเซียนะคะนายซูกิฟลีฮาซันนะคะรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียบอกว่าตอนนี้อินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นๆเพื่อรองรับแผนการใช้น้ำมันเบนซินผสมไบโอเอทานอล 20% เหลือ E20 นะคะเพราะว่า อ้อยที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต E20 ขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็กำลังพิจารณาการใช้มันสำปะหลังและพืชอื่นๆมาผลิตเอทานอลด้วยนะคะแล้วก็ที่มาเลเซียนะคะยังมีผลกระทบจากฝุ่นควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะแต่ว่ามาถึงมาเลเซียด้วยเหมือนกันเขาต้องปิดโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กเล็กประมาณ200แห่งในอำเภอบาตูปาฮัตนะเพราะว่ามีปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งรัฐยะโฮเนี่ยเป็นหนึ่งในรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในมาเลเซียอยู่ห่างจากทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสิงคโปร์ประมาณ140กิโลเมตรแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนกัวลาลัมเปอร์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์มาราธอนก็ยกเลิกการแข่งขันประเภทเด็กเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพขณะที่การแข่งขันในประเภทอื่นๆยังคงดำเนินต่อไปซึ่งรวมถึงฟูลมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนส่วนที่สิงคโปร์เนี่ยเขากำลังจะมีการจัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันตอนนี้เขาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะข้อมูลของรัฐบาลบอกว่าดัชนีคุณภาพอากาศใน3จาก5พื้นที่ของสิงคโปร์ตอนนี้แตะระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วนะคะส่วนปัญหาเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนะที่เป็นชนวนเหตุของการประท้วงใหญ่ในประเทศในเวลานี้นะคะเอ็มมานูเอลมูแรงผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสบอกว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลแต่ไม่ถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือจากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เขาบอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยอยู่ในประเทศนั่นแหละนะก็คือการผ่านงบประมาณที่มุ่งลดการขาดดุลตอนนี้ตลาดการเงินของฝรั่งเศสกำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นตามการเทขายพันธบัตรทั่วโลกขณะที่เงินยูโรอ่อนค่าลงเพราะว่านักลงทุนกังวลว่าฐานะการคลังที่เปราะบางของฝรั่งเศสอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจประเทศอื่นในยุโรปไปด้วยนะคะขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศสก็เสนอร่างงบประมาณปี2570ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่1ตุลาคมโดยรัฐบาลของนายรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูตั้งเป้าลดการขาดดุลงบประมาณจาก 5.4% ของ GDP ในปีนี้นะคะเหลือ 5% ในปี70แต่รัฐบาลก็กำลังถูกกดดันจากฝ่ายค้านโดยจะเป็นฝ่ายขวาจัดและฝ่ายซ้ายจัดนะก็ทำให้การผลักดันงบประมาณเพื่อควบคุมการขาดดุลยังมีความไม่แน่นอนนะส่วนที่สหรัฐนะที่ญี่ปุ่นที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการก่ออาชญากรรมของเจ้าหน้าที่สหรัฐนะตอนนี้กองทัพสหรัฐต้องประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว1เดือนสำหรับทหารที่ประจำการอยู่ที่โอกินาวาในประเทศญี่ปุ่นทั้งหังพร้อมห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะหลังนาวิกโยธินสหรัฐถูกกล่าวหาว่าฆ่าและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นพลโทเบนจามินวัตสันผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐในโอกินาวาระบุในแถลงการณ์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบความไว้วางใจระหว่างทัพสหรัฐกับชุมชนในพื้นที่และอาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งของพันธมิตรรวมถึงความมั่นคงในภูมิภาคนอกจากนี้ยังสั่งระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดในโอกินาวาเป็นเวลา48ชั่วโมงเพื่อให้กำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมด้านมาตรฐานการปฏิบัติตนและระเบียบวินัยนะที่ผ่านมาทหารสหรัฐที่ไปทำการที่โอกินาวาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมาแล้วขับเรื่องของการดื่มเนี่ยเยอะมากเนี่ยแล้วก็เลยทำให้คนในโอกินาวาเนี่ยเขาก็จะมีการประท้วงขับไล่นะไม่อยากให้มาตั้งฐานทัพที่นี่แล้วพอมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกก็เลยยิ่งมีการประท้วงแล้วก็การคัดค้านกันไม่อยากให้กองทัพสหรัฐประจำการที่โอกินาวาต่อไปนะคะวิทยาที่รายงานที่สิงคโปร์นะคะเคชานมูกรรมรัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เสนอ2โครงการเพื่อยกระดับการตอบโต้ภัยคุกคามจากการหลอกลวงทางออนไลน์ในอาเซียนก่อนที่สิงคโปร์จะเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าซึ่งตอนนี้สิงคโปร์ยังอยู่ในฐานะประเทศผู้ประสานงานหลักแบบสมัครใจของอาเซียนด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์นะและเขาก็เสนอแนวทางปฏิบัติอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการหลอกลวงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจะกำหนดมาตรการคุ้มครองขั้นพื้นฐานแบบสมัครใจเพื่อให้สมาชิกนำไปปรับใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์ในการตรวจจับ ป้องกันและยับยั้งการหลอกลวงนะคะมาตรการที่เสนอครอบคลุมถึงการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหลอกลวงที่ตรวจพบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีรวมถึงการใช้มาตรการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคือไม่ให้บัญชีปลอมเนี่ยนำไปใช้ในการหลอกลวงได้นะสิงคโปร์ยังได้เสนอคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอาเซียนซึ่งครอบคลุมการสืบสวนคดีหลอกลวงการออกกฎหมายและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันมิจฉาชีพเป็นการเสริมแกร่งความร่วมมือภาคหุภาคีที่มีอยู่นะคะสแกมเมอร์เนี่ยมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันให้ดีๆนะคะก็จะมีมุกใหม่ๆมาหลอกเรานะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณและพี่ด้วยนะคะขอบคุณที่ทักทายผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยที่ยังติดตามจอสร้อยในคืนนี้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
5: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลสิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดของมันนะฮะเม็ดข้างในนะครับเอาไปตากแดดไปบดแล้วผสมกับน้ำร้อนในกระทานนะครับ
1: อันนี้ตับแรกนะครับเป็นสมุนไพร

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคมิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายและเปลือกของต้นสบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อพื้นป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันเหมือนกัน

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาเปราะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

ื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุ้นค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆอีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิมที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆอีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทั้งศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้

ชีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตา

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยพื้นป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเตาหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติฟารูเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลิเปะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลิเปะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

ากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอนาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็นอาหาร

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ในวันที่เราเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการรู้ว่าเรายังมีใครสักคนอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยประสานหาทางออกให้เรื่องราวแรกเกิดขึ้นเมื่อคุณเจษดาขับรถจักรยานยนต์ตาม GPS มาในพื้นที่ใกล้โรงเรียนลำบุรีพวงเขตหนองจอกแต่รถกลับเกิดติดหล่มโคลนไม่สามารถดึงขึ้นมาเองได้เมื่อไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครคุณเจษดาจึงกด SOS ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เพื่อขอความช่วยเหลือจสร้อยรับเรื่องและประสานไปยังโรงงานในพื้นที่จนได้รับความช่วยเหลือจากคนงานบริเวณนั้นเข้ามาช่วยกันดึงรถจักรยานยนต์ออกจากหล่มได้สำเร็จทำให้คุณเจษดาสามารถเดินทางต่อไปได้จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตรงหน้าสู่เรื่องของสิ่งของที่มีทั้งมูลค่าและความหมายทางใจวันที่16กันยายนคุณปวีสุดาลืมถุงผ้าสีดำภายในมีกล่องใส่แก้วโอวาล่ารุ่นหายากมูลค่าเกือบ 2,000 บาทบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหลังเดินทางจากเจริญนครซอย24ไปลงที่สถานี BTS Visionary Park สิ่งที่ทำให้แก้วใบนี้มีความหมายมากกว่าราคาคือมันเป็นของขวัญที่เธอตั้งใจจะมอบให้เพื่อนสนิทก่อนที่ทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่แจ้งเธอเกือบหมดหวังเพราะจำทะเบียนรถไม่ได้และมีข้อมูลเพียงสีของรถเท่านั้นแต่ไม่นานจสร้อยติดต่อกลับพร้อมข่าวดีว่าพบของแล้วคนขับแท็กซี่ชื่อคุณบุญเชิดเป็นผู้เก็บของได้และได้ติดต่อเข้ามาทางจสร้อยเช่นกันจึงสามารถประสานจนส่งคืนของให้เจ้าของได้ในที่สุดสองเรื่องราวอาจเป็นคนละเหตุการณ์คนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินอีกคนกำลังตามหาของสำคัญที่เกือบคิดว่าจะไม่ได้คืนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือในช่วงเวลาที่ไม่รู้จะหันไปหาใครยังมีจสร้อยเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทุกการช่วยเหลือมีความหมายและทุกน้ำใจมีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยขึ้น

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: What's wrong?

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่ขอติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ช็อตปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบลักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะ

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

รั้งตัวแบ่งได้สองชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาติญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืชที่

ฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวขนสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นปาล์มพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการบันทึกหรือพบเห็นณป่าแห่งอื่นใดในโลกจึงยอมรับกันว่าเขาพระแถวบนเกาะภูเก็ตเป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพู

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี้เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลูมนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลูมแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากนั้นฟลอราไทยแลนด์ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: แล้วจ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

กลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

อกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอก

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

เมื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำแต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

ีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยด์จะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอเพ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

มู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลานี้

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามกาลเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เพราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นหยุด

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศก็มีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: ที่จริงนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณทั่วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ประมวลภาพในตอนล่างข้อมูลขยับข้อมูลในวันที่1วันตอนที่ขยับขึ้นไปโดย
1: ปรากฏการณ์ที่อยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะยังแรงอยู่ผู้ประกาศที
2: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นน่ะจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นน่ะให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วยสองมือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเลยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหลืบผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมทคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาแล้วโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่ๆตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี
0: ้คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่ในห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับไอ้เดียวนะครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะฮะ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ล้มหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่ง

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

แม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อ

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: มันดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปคือ

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะฮะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไม่หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ักในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำใหมันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้เดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
2: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
3: น่าใจ
2: มัน
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
0: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัชนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ศึกษาที่เวยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะหลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาบอันนี้สเตตอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเดินจะพัน
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

การนำช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่ลากันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน3-4-5กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทักกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันไม่กินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไปค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างก็ได้อยู่บ้านเป็นลำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค
3: เ

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างและชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: แล้วไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทอนไนยเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดีห ลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปู่เจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปู่เจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้

ปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช้างยักษ์ใหญ่แห่งพื้นป่าที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าครับปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปู่เจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืด
ข้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองข้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มข้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยข้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของข้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับข้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของข้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันข้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชร
เราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นไถลเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด
ในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสารรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวัน
ส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกลั่นแกล้งสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกันแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานครับ
5: ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนออนไลน์ว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์ถูกกลั่นแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์กลั่นแกล้งตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดโดยนายอัจฉริยะถูกนำตัวเข้าควบคุมเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตามคำสั่งของศาลเรือนจำได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานโดยจัดให้อยู่ภายในฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังแดน2ซึ่งเป็นห้องสำหรับผู้ต้องขังเปราะบางมีผู้ต้องขังภายในห้องรวม4คนปัจจุบันอยู่ระหว่างการกักขังถึงวันที่11ตุลาคมตามมาตรการควบคุมและคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ามีโรคประจำตัวและมีภาวะเครียดนายอัจฉริยะสามารถรับประทานอาหารได้และไม่พบอาการผิดปกติโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เรือนจำพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีระบบกล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปด้วยมาตรฐานของทางราชการณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปราจีนบุรียังคงมีน้ำท่วมขังและน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดูแลกลุ่มเปราะบางและเร่งระบายน้ำในพื้นที่สำคัญอาทิชุดปฏิบัติการที่1อำเภอเมืองปราจีนบุรีปภ.ได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์จำนวน3คันรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำแบบโมบายยูนิตและเรือท้องแบนกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์จำนวน3ลำพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการภารกิจได้แก่ขนส่งน้ำดื่มและถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขนย้ายซากสุกรในพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการผลกระทบจากอุทกภัยปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ใช้ทาง
7: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: มา
0: โอ้โหเก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: แต่ข้าวเหนียว

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันทักทายกันได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของทางจอสร้อยค่ะทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะทายกันได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของทางจอสร้อยค่ะทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทาง

0: หมิงพายมีรถกระบะตู้ทึบนะคะบอกว่าจอดเสียคือล้อหลังซ้ายแตกค่ะแล้วก็จะจอดอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายซึ่งตอนที่คุณสันติผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เอง16:14 บอกว่าตอนนั้นน่ะคนขับกำลังถอดยางแล้วก็ผู้หญิงที่มาด้วยกันก็มายืนโบกรถอยู่ด้านหลังซึ่งอันตรายมากๆนะคะฝากเพื่อนร่วมทางช่วยเรามาระวังกันก่อนคืออยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงถนนปู่เจ้าสมิงพรายเลยค่ะวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาออกแล้วถนนในช่วงเช้าเช้าก็คือยังดูโล่งๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้ในเบื้องต้นเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็ถ้าหากว่าใครนะคะที่มีเพิ่มเติมตรงจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวในเบื้องต้นเดี๋ยวจะลองประสานนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ค่ะเผื่อว่าจะได้ไปช่วยนะคะและอย่างหนึ่งนะเวลาที่รถจอดเสียเนี่ยนะคะมันต้องมีกลวยยางมีอะไรวางกั้นเอาไว้อะแล้วก็มันอันตรายนะคะนี่เป็นช่วงของเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะย้ำนะคะว่าในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็อยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะคะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็มีฝากแจ้งมานะคะจากทางด้านของเส้นทางทางด้านของพระราม2นะคะทางด้านของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วนะคะช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะก็คือจะเริ่มการทำงานเนี่ยนะคะก็คือในช่วงของคืนวันที่8ก็คือคืนนี้ค่ะต่อเนื่องมาถึงในช่วงของวันที่9นะคะก็คือจะเริ่มในเวลา23:00 นของคืนวันนี้นะคะแล้วก็ไปถึงตอนช่วง5:00 นะคะ5:00 นของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะซึ่งก็จะมีการปิดการจราจรนะคะในช่องทางหลักแล้วก็ทางขนานนะคะในฝั่งขาออกมุ่งหน้าสมุทรสงครามแล้วก็จะเบี่ยงรถให้ออกไปใช้ในช่องทางหลักฝั่งขาเข้าทดแทนก็คือจะไปใช้สลับช่องจราจรกันตรงนี้จะเป็นการยกคานสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะตรงช่วงของถนนพระราม2หลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยหรือว่าตรงช่วงของกิโลเมตรที่29+325เพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่มีการดำเนินการก็เลยมีความจำเป็นค่ะต้องมีการปิดการจราจรทั้งช่องทางด่วนและช่องทางคู่ขนานนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้เส้นทางนะคะโดยในช่วงแรกนะคะในช่วงแรกก็คือในคืนวันนี้ตั้งแต่เวลา23:00 นถึง5:00 นของเช้าวันศุกร์ก็จะปิดในฝั่งขาออกก่อนนะคะแล้วก็คืนวันที่9ต่อเนื่องเช้าวันที่10ตุลาคมนะคะนี่ก็จะเป็นการปิดการจราจรในฝั่งขาเข้าทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานโดยจะมีการเบี่ยงการจราจรในฝั่งขาเข้าให้ไปใช้ในช่องทางด่วนในช่องทางที่จัดไว้ทดแทนแต่ว่าในส่วนของทางโครงการนะคะก็บอกว่าจะมีการติดตั้งป้ายแล้วก็สัญญาณเตือนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็จะจัดให้มีแสงสว่างแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยตลอดช่วงการดำเนินงานนะคะแต่ว่าฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนที่ใช้เส้นทางในด้านของพระราม2ค่ะได้ทราบเป็นข้อมูลกันโดยเฉพาะคนที่จะต้องเดินทางผ่านบริเวณหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยหรือว่าช่วงกิโลเมตรที่29+325ให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้านะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางนะคะคือทำ2คืนนะคะ2คืนนะเป็นเส้นพระราม2นะคะในคืนนี้เนี่ยจะทําในฝั่งขาออกก่อนนะคะก็จะมีการปิดทุกช่องจราจรแล้วก็ในช่วงของคืนวันศุกร์นะคะก็จะเป็นการปิดการจราจรนะคะในฝั่งขาเข้าของเส้นทางทางด้านของพระราม2ตรงช่วงกิโลเมตรที่29+325เป็นการยกคานสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะของช่วงของถนนพระราม2นะคะกิโลเมตรที่29+325ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-88

0: 888
1: นี่วันนี้เห็นแสงแดดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะวันนี้ดูเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะเดี๋ยวดูทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับอัปเดตล่าสุดนะคะในช่วงเช้าวันนี้เรื่องของสภาพอากาศนะคะก็ดูแล้วเนี่ยฝนนะคะสำหรับในช่วงของวันนี้นี่น่าจะไปอยู่แถวทางด้านของทางภาคใต้นะคะก็เนี่ยแถวจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสนะคะระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดนะคะที่มีความเสี่ยงเขาบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็คือตอนนี้จะเลื่อนลงไปทางด้านของใต้นะคะทางด้านของภาคใต้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะนะคะเรียกว่าทุกภาคเนี่ยยังคงมีฝนแต่ว่าฝนเนี่ยลดน้อยลงโดยเฉพาะในส่วนของทางภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนเพียงแค่ 20% ของพื้นที่ส่วนทางภาคกลางก็จะอยู่ประมาณ 30% ของพื้นที่นะคะภาคอีสานโอแค่ 10% ภาคตะวันออกเนี่ย 30% นะคะแล้วก็สำหรับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะวันนี้มีแนวโน้มที่จะมีฝนเนี่ยแค่ประมาณ 30% เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นนี้ต้องจับตามองละไปดูทางด้านของภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยคือฝนหนักทั้งฝั่งทางด้านของอ่าวไทยแล้วก็อันดามันแต่ว่าอ่าวไทยนี้ฝนจะเยอะมากกว่าอันดามันเพราะว่าอ่าวไทยเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 70% ของพื้นที่ในขณะที่ทางด้านของอันดามันก็คือ 60% ของพื้นที่นะคะนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศเชื่อว่าหลายคนพอเดี๋ยวนี้พอถึงตอนช่วงเช้าต้องติดตามกันก่อนใช่ไหมในเรื่องของสภาพอากาศเพราะมันจะมีต่อเนื่องกันในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะคะในพื้นที่นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยในส่วนของพื้นที่ของฉะเชิงเทราเองก็พยายามมีการเร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มกำลังนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกองทัพเรือนี่ก็มีการเสริมเรือผลักดันน้ำ10 ลำเพื่อเป็นการที่จะเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะจะเห็นแล้วค่ะในเรื่องของการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ต่างๆนะในการที่จะอุปกรณ์ในการที่จะช่วยนะคะในการที่จะผลักดันน้ำนะคะก็อย่างในส่วนของกองทัพเรือก็มีการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของทางกองทัพเรือจำนวน10 ลำเข้าไปเสริมการระบายน้ำในพื้นที่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็เร่งลดระดับน้ำนะคะเพื่อเป็นการจะช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าฉะเชิงเทรานี่ถือว่าหนักนะคะหนักมากจริงๆนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้สำหรับในส่วนของคนในพื้นที่เพราะอย่างเมื่อวานนี้เขามีการปิดการจราจรตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำบางปะโกงในฝั่งขาเข้าฉะเชิงเทราในช่วงเย็นๆก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเพราะว่าเป็นการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือนะก็เรียกว่าทุกคนก็พยายามจะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะให้การระบายน้ำเนี่ยนะคะมันจะได้แบบคลี่คลายไปได้โดยเร็วนะแต่ว่าอย่างนึงเนี่ยด้วยสภาพของพื้นที่ของทางฉะเชิงเทราเองเนี่ยนะคะหรือว่าในส่วนของพื้นที่โซนที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะคะด้วยลักษณะสภาพของทางแม่น้ำบางปะกงเองด้วยเพราะดูจากใน Facebook นะคะของทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของอาจารย์เองด้วยนะคะบอกว่าน้ำท่วมนะคะในส่วนของทางที่ลุ่มของบางปะกงนี่ยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าการระบายลงทะเลเนี่ยลงได้ยากในขณะที่ในส่วนของทางกทมแล้วก็ปริมณฑลยังไม่พบเรื่องของสัญญาณน้ำเหนือนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวเสริมเข้ามาท่วมหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าในพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้ำบางปะกงเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ในส่วนของนครนายกนะคะองครักษ์เนื่องจากว่าปริมาณน้ำจำนวนมากระบายลงทะเลได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ในขณะที่ทางศูนย์ภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะได้บอกว่าอย่างในช่วงของ2-3 วันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศจะมีอากาศร้อนนะคะโดยเฉพาะนะคะเฉพาะพื้นที่ที่มีความชื้นสัมผัสสูงในขณะที่ทางด้านของภาคอีสานก็จะมีลักษณะอากาศร้อนก่อนฝนแล้วก็ตั้งแต่ช่วงของวันที่10ค่ะ 10ถึง14ตุลาคมก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะแถวทางด้านของราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็ต้องคอยเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเรื่องของการระบายน้ำมาจากเขื่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทราบว่าทางเขื่อนแก่งกระจานก็มีการน้ำล้นนะคะจากทางระบายน้ำฉุกเฉินด้วยแล้วก็ถ้าหากว่ามีฝนตกเพิ่มขึ้นก็อาจทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างในพื้นที่ของท้ายยางบ้านลาดอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็บ้านแหลมก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ดร.เสรีมีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ของทางอาจารย์นะคะส่วนในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าจะมีน้ำท่วมจากน้ำเหนือนะคะก็คลายกังวลในประเด็นนี้ได้แต่ยังคงต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนเพราะถ้าหากว่ามีฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆอาจทำให้น้ำมันเกิดการรอระบายในบางพื้นที่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีแนวโน้มในการลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนี่แหละค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำอีกระยะหนึ่งค่ะโดยแบบจำลองของทางสูตรเนี่ยมีการประเมินนะคะปริมาณน้ำท่วมขังไว้มากกว่า 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ทางสทนชเองก็มีการประเมินปริมาณน้ำในพื้นที่จนถึงปัจจุบันไว้ที่ประมาณ 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าหากว่าใช้ค่าเฉลี่ยของทั้ง2ตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณน้ำดังกล่าวนะคะทางอาจารย์ก็บอกว่าก็มีการประเมินกันว่าถ้าหากว่าเป็นการระบายออกตามธรรมชาติอาจจะต้องใช้เวลานี้นานนะประมาณ30วันแล้วก็ยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือน้ำทะเลหนุนสูงในบางช่วงเวลาซึ่งอาจทำให้การระบายน้ำจากลุ่มพื้นที่ทางด้านของพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงลงทะเลเนี่ยทำได้ช้าลงนะคะในขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะคะในเขตของกรุงเทพก็คือยังไม่มีสัญญาณน่ากังวลจากน้ำเหนือแต่พื้นที่ลุ่มบางปะกงยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำที่มันมีสะสมนี่อยู่ในปริมาณมากก็ต้องใช้เวลาในการระบายนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ในช่วงที่มีน้ำหนุนนะคะอันนี้ก็ส่งกำลังใจให้นะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็เอามาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าในช่วงนี้นะคะหลายคนก็ยังคงต้องติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะอย่างแถวทางด้านของลาดกระบังฉลองกรุงนะคะโซนแถวทางด้านนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนทางด้านนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่บอกค่ะคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy ค่ะคุณสมชายเนี่ยแจ้งมาทาง SOS นะคะบอกว่าใช้เส้นติวานนท์ช่วงของแยกติวานนท์มุ่งหน้าสี่แยกคาลายในช่วงเวลานี้เคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งค่ะแต่นะคะคือมีแต่บอกว่าบริเวณใกล้กับร้านข้าวต้มเป็ดประตูผีฝาท่อระบายน้ำที่เป็นฝาสี่เหลี่ยมบนฟุตบาทอ่ะซุดเป็นหลุมกว้างประมาณ50เซนติเมตรนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ในระแวกนั้นนะเขาก็เอาไม้ไปปักให้เห็นเป็นสัญลักษณ์เตือนเอาไว้แต่ว่าอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเข้าไปซ่อมแซมคือกังวลเลยกลัวว่าจะมีคนเนี่ยเดินตกลงไปนะคะก็เลยเป็นห่วงนะทางคุณสมชายนี่น่ารักมากก็เลยจ้างมาทางเดี๋ยวเราไงประสานย้ำทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปเพราะว่าคุณสมชายบอกว่าเคยแจ้งมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวเราย้ำในส่วนของทางพื้นที่ให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วฝากคุณสมชายช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันด้วยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณณฤมลธีรคังจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมค่ะสวัสดีค่ะคุณณฤมล
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ฝนเลื่อนลงไปทางใต้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะ ฝนเนี่ยก็ขยับลงไปทางภาคใต้นะคะที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ค่ะ
1: แล้วแบบเป็นเตือนพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกันที่ให้ระวังจากฝนหนัก
2: ใช่ค่ะจริงๆช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้นี้กรุงเทพมหานครก็อาจจะได้เห็นแดดบ้างอะนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มมีอากาศเย็นลงมาจากประเทศจีนนะคะมวลอากาศเย็นว่าความกดอากาศสูงอะค่ะเคลื่อนเข้ามาวันที่สักวันที่9นะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะได้รับก็คือกรุงเทพมหานครนะคะจะมีฝนตกนะคะแล้วเป็นฝนตกถึงฝนตกหนักนะคะมีฝนฟ้าคะนองด้วยในช่วงวันที่10ถึงวันที่11อะค่ะ
1: ค
2: ือตอนนี้วันที่10วันที่11อะค่ะที่จะมีฝนตกหนักได้อะค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแรงปะทะของความกดอากาศสูง
2: ใช่ค่ะเป็นมวลอากาศเย็นที่มาจากจีนที่เริ่มซึมลงมาเรื่อยๆแล้วอะค่ะซึ่งก็จะเริ่มมีซึมลงมาหนักๆก็ช่วงวันที่9อะค่ะแล้วมีฝนกระทบก็จะอาจจะลงมาในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงนะคะในช่วงแรกก็คือวันที่9นะคะแล้วก็จะเคลื่อนมาเป็นภาคกลางนะคะ
1: ถึ
2: งวันที่10-11ที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็อากาศจะเย็นลงเล็กน้อยอะค่ะประมาณนี้
1: ก็คือเท่ากับว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาว
2: ก็
1: ปลายฝนแล้วใช่ไหมคะสำหรับ
2: เริ่มเป็นปลายฝนแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ลมเปลี่ยนทิศนะคะเป็นลมฝ่ายตะวันออกแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดติดต่อกันตามเกณฑ์นะคะเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวคาดว่าน่าจะอยู่ภายในปลายเดือนนี้หรือว่ากลางเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศอีกทีนึงค่ะ
1: ถ้าเป็นกลางเดือนก็เท่ากับว่าฤดูหนาวปีนี้มาเร็วมากเลยนะคะคุณนฤมล
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะถ้าเกณฑ์ได้ก็อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องนี้ประกาศอีกทีนึงนะคะส่วนภูมิอากาศ
1: ค่ะคือไม่ใช่อะไรถ้าเราเข้าฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนะหรือแม้แต่ปลายเดือนตุลาคมเท่ากับว่าในช่วงระยะเวลาที่เราต้องเจอกับปัญหาความแล้งภัยแล้งเนี่ยมันจะยาวนานมากเพราะอย่างช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยพอมันเข้ามาสู่ช่วงของหนาวหรือว่าฝนหนาวหรือว่าร้อนมันไม่มีฝนเลยแล้วมันจะมีปัญหาที่ตามมาอีกเรื่องนึงก็คือคราวนี้แหละปัญหาเรื่องของน้ําแต่มันน้ําที่ไม่มีน้ํานะไม่ใช่เหมือนกับที่มีน้ําเยอะเหมือนกับในช่วงเวลานี้
2: อ๋อใช่ใช่ค่ะการจัดการปัญหาน้ำการจัดเก็บน้ำอาจจะต้องระมัดระวังในตรงนี้ด้วยอะค่ะเพราะว่าหน้าหนาวก็ยังไงฝนมันก
1: ็แห้งนะมันไม่
2: ถามว
1: ่
2: ามันตกได้ไหมมันก็ตกได้
1: ใช่
2: ไหมช่วงแรกที
1: ่
2: ม
1: ี
2: อากาศเย็นลงมาหลังจากนั้นก็อาจจะแรงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกรณีของในกรุงเทพเราหรือว่าในเขตของจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่ทางภาคใต้ที่กำลังมีเรื่องของน้ำท่วมมันก็จะมีแง่ดีในแง่ที่ว่าการระบายน้ำเนี่ยมันอาจจะง่ายขึ้นมันก็อาจจะดีขึ้น
2: ใช่ค่ะหลังจากที่เราประกาศเข้าสู่หน้าหนาวข้อดีก็คือฝนเราจะเริ่มลดแล้วค
1: ่ะข้อดีของเราคือฝนจะลดลงแต่ว่าที่ต้องกังวลคือเรื่องของภัยแล้งที่จะตามมาในช่วงของปีหน้า
2: ค่ะ
1: ภาคใต้นี่ที่ดูแล้วดูแล้วแนวโน้มฝนเนี่ยจะหนักมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณนฤมลมีการคาดการณ์เอาไว้ด้วยไหม
2: สำหรับภาคใต้นะคะตอนนี้ก็เป็นลักษณะของความกดอากาศต่ำนะคะวันที่ช่วงแรกๆอะค่ะช่วงวันถึงวันที่12เนี่ยฝนเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของทางด้านฝั่งทั้งฝั่งตะวันออกก็ฝั่งตะวันตกอะนะคะเราก็จะเน้นว่าให้ฝนไว้ที่60-70%อะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เน้นพื้นที่สุราษฎร์ขึ้นมานะ
1: คะ
2: แล้วก็ส่วนภาคใต้ของตะวันตกเราก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องฝนเช่นเดียวกันก็คือ60-70มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยแล้วก็จะมีทั้งฝั่งที่เป็นภูเก็ตขึ้นมาแล้วก็กระบี่ลงไปด้วย
1: ก็คือภาคใต้เนี่ยตะวันออกตะวันตกมันก็อยู่พื้นที่มันก็จะแคบไม่ได้ห่างกันอะไรกันมากนะถ้าพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศอย่างนี้เรื่องของคลื่นลมเนี่ยมันจะแรงมากด้วยไหมคะ
2: ตอนนี้ลักษณะคลื่นลมก็ยังอยู่ในลักษณะที่ประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ถ้ามีฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า2เมตรได้อ่ะค่ะทั้งสองฝั่ง
1: กันแล้วพอพูดถึงภาคใต้พอเลื่อนลงไปหลายคนอาจจะกังวลแล้วว่าเอ๊ะมันจะท่วมใหญ่อีกหรือเปล่าทางภาคใต้ถ้าดูแนวโน้มของฝน
2: คือลักษณะของภาคใต้ตอนนี้จริงๆเราไม่ได้ดูแลเรื่องน้ำท่วมนะคะเราจะ
1: มีของ
2: หน้างานของเราจะมีแค่ดูเรื่องฝนนะคะซึ่งฝนร้อยละ60-70มันก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักหนักมากแต่อาจจะมีตกหยุดได้บ้างอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: การระบายน้ำก็ต้องดูว่าก
1: ่
2: อนหน้านั้นเขามีการจัดการกับน้ำยังไงบ้างอย่างเงี้ยค
1: ่ะโอเคเอาไปดูว่าก็คือเท่ากับว่าช่วงเนี้ยฝนเลื่อนลงใต้แล้วฝนก็ถือเป็นฝนที่หนักเพราะฉะนั้นในพื้นที่ก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมแล้วล่ะในเรื่องของการให้ดูพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมของการรับมือหรือว่าการแจ้งเตือนภัยต่างๆ
2: ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอเคมันไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการก่อตัวของตัวของพายุหรือว่าอะไรยังไงขึ้นอีกแล้วใช่ไหมสำหรับในแถบทางด้านของเนี่ยในแปซิฟิกเราหรือว่าในส่วนของไทยเราในช่วงนี้เนี่ยค่ะ
2: จากภาพแผนที่อากาศนะคะเราก็จะมีอาจจะเห็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอะค่ะที่เราเห็นตอนเวลาประมาณ4:00 นะคะบริเวณแต่ว่ายังอยู่ไกลเราค่
1: ะ
2: อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์อยู่เลยค่ะอย
1: ู่
2: ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็กำลังจับตาดูตัวนี้แต่คาดว่าน่าจะสลายก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยอาจจะเคลื่อนไปทางอื่นอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะหรือไม่ก็ความกดอากาศสูงมันน่าจะเป็นตัวช่วยทำให้ความแรงมันลดลงได้เหมือนกันใช่ไหม
2: คะใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนฤมล
2: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคนทางด้านของภาคใต้ต้องจับตามองละในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรต่างๆต้องคอยจับตาดูในเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมต่างๆด้วยข้อมูลเหล่านี้มันมีอยู่นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการประมวลการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ละสำคัญมากๆส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกก้าวควรทำประกันภัยทุกครั้ง
6: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีมาฝากค่ะสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีนะคะวันนี้ Car Forecast ค่ะขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งใจจ่ายแบบตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินค้าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วเชื่อว่าคุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดว่ากว่าจะทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือต้องมีวินัยมากๆจริงคือบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือว่ายอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้นะคะคนอื่นอาจไม่รู้แต่ว่า Car Forecast เห็นแล้วก็เข้าใจดีค่ะสำหรับ Car Forecast นะคะคนที่มีวินัยผ่อนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่ะ Car Forecast พร้อมให้พร้อมใช้นะคะขอมอบดอกเบี้ยพิเศษค่ะแบบลดต้นลดต่อ 9.99% ต่อปีนะคะคือต้องบอกเลยว่า Car Forecast พร้อมใช้นี่มอบให้เลยนะคะสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขค่ะไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ9.99% ต่อปีเรทเดียวกันนะคะทางรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์วงเงินเนี่ยได้สูงสุดถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆนะคะสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาค่ะรวมมูลค่าเนี่ยนะคะคือสูงสุดถึง 16,533 บาทนะคะแล้วก็ระยะเวลาแคมเปญนี้นะคะก็ตั้งแต่วันนี้แล้วก็ยาวไปถึงวันที่30ธันวาคม2570ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลย027407400ค่ะ027407400นะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางด้านของกรุงศรีค่ะ Forecast นะคะเรียกว่าสำหรับคนมีวินัยทางการผ่อนดีนะคะวันนี้เนี่ยค่ะ Forecast ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาที่เรื่องของการเดินทางกันต่อคุณการุณสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: คุณการุณนี่บอกว่ามีอุบัติเหตุเหรอคะตรงรัชดา
5: ตรงสะพานข้ามแยกรัชวิภาครับ
4: อ๋อสะพานข้ามแยกรัชวิภาค่ะ
5: เนี่ยสะพานที่เขาชื่อเขาจะปิดต้อมแต่ยังไม่ปิดอ่ะ
4: ค่ะ
5: เป็นเชิงทางลงเลนซ้ายตอนนี้แยกย้ายไปแล้วระหว่างรอสาย
4: อ๋อเป็นรถอะไรชนกันคะแปลว่าน่าชนไม่แรงใช่ไหม
5: ใช่ใช่น่าจะทักทายกันเบา
4: ๆยังดีที่แค่เบา
5: ใช่แล้วเขาก็ลงมาคุยกันคงจะไปเคลียร์ข้างล่างแหละถ้าจอดอยู่ข้างบนแล้วรอประกันมาเนี่ยผมก็ยาวถึงบ้างครับ
4: แต่ว่าเป็นคนที่น่ารักมากนะคือเขา
5: ใจคู่นี้ผมคือผมจอดอยู่ในคอนโดนิดโมโนนะผมก็มองเล่นบนสะพานเขาก็อ้าวชนเฉยๆแต่หน้าเลย
4: ค่ะค่ะไม่มีคนเจ
5: ็บใช่ไม่รู้คันหลังเขาดูโทรศัพท์อยู่ปะเนี่ย
4: อืม
5: ไม่เหตุเนี้ยผมยอมรับนะกับตัวผมว่าผมเคยมองโทรศัพท์ปุ๊บเงยมาตู้มเลย
4: ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้โทรศัพท์ไงเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดจากอะไรค่ะ แต่ว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ควรนะคุณการูนอันตรายแล้วหลายครั้งเหมือนกันที่เป็นอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยเป็นแบบคุณการูนเป็นเนี่ยก็คือเงยดูโทรศัพท์เงยหน้าขึ้นมาปุ๊บ
5: น
4: ั่นล่ะอันนี้ไม่ควรเพราะฉะนั้นตอนนี
5: ้ใช่ยุคก็ไปแล้วเนี่ยเสียตังค์เลย
4: ตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างอะคะโดยภาพรวม
5: ลื่นไหลดีครับติดตามปกติ
4: ก็แปลว่ารถก็คือกลับมาใช้เส้นทางกันเต็ม 100% แล้วใช่ไหมคะแถบทางด้านนั้น
5: ถ้าฝั่งนี้คือปกติอะครับ
4: ไม่มีผลเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงวันที่เด็กๆโรงเรียนปิดเทอมแล้วอะไรก็ยังรถยังมาเหมือนเดิม
5: ใช่การนี้ก็จะเป็น
4: ท้ายแถววงสว่าง
5: ปกติใช่คร
4: ับ ค่ะจริงๆพูดถึงอุบัติเหตุคือมันเล็กน้อยแล้วเขาเคลียร์กันเร็วก็มีผลกระทบการจราจรก็ค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันแต่อย่างที่คุณการุณบอกนะถ้าเขาคุยกันไม่ได้แล้วเขาไม่ลงไปข้างล่างนี่หนักนะ
5: ดูเลยครับบางพัดแน่นอน
4: ใช่ใช่
5: อารมณ์จะเหมือนเราจะเจอที่เขากำลังจะปิดสะพานกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวประมาณนั้น
4: เออดีที่เขาตกลงกันได้นะคะฟังขาออกตรง
5: กันค่ะชื่นชมในใจเลยขาออกวิ่งให้สบาย
4: อ้าวค่ะเราต้องชมคู่นั้นนะจริงๆ
5: ที่เขาช่วยเขาเคลียร์กันได้ไวมากไม่เกิน5นาทีที่ผมนั่งมอง
4: โอเคขอบคุณคุณการุณมากๆเลยที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
4: จริงนะเรื่องของอุบัติเหตุนี่คือมันแป๊บๆมากๆนะคือแค่เผลอนะคะมันก็ทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วง่วงไม่ขับเมาไม่ขับเนี่ยจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่เนี่ยจะเป็นกรณีที่เราถ้าเกิดอุบัติเหตุนี้มันจะแรงมันจะรุนแรงมากๆนะคะก็เป็นห่วงแล้วระวังกันมากๆค่ะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งของเส้นรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าจากกรณีที่มีอุบัติเหตุนะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกอย่างที่ทางคุณการุณออกอากาศไปเมื่อสักครู่นี้คือถึงมาตอนนี้เขาจะเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่าก็มีผลกระทบท้ายแถวมาถึงตรงช่วงของวงสว่างนะคะวงสว่าง19ยาวๆต่อเนื่องต้องข้ามแยกสะพานตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เส้นรัชดาภิเษกใช้ได้ยาวๆเลยค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าในซอยรัชดาภิเษก32อันนี้ก็จะมีท้ายแถวหน่อยนะคะกับการที่จะออกมาในช่วงของเส้นทางทางด้านของเส้นหลักนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมในส่วนของเส้นหลักของรัชดาภิเษกในช่วงเวลานี้ตามกันได้โดยตลอดนะคะก็จะติดเฉพาะแค่ตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นนะคะนี่คือยังใช้ได้ยาวๆนะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของอโศกเพชรเนี่ยค่ะตรงฝั่งทางด้านนี้มันก็จะเป็นจุดเดิมๆตรงจุดที่จะมีรถไฟตัดผ่านเนี่ยนะคะตรงจุดนี้ที่อาจจะมีรถซึ่งทำให้มีรถติดสะสมมีท้ายแถวแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ยาวมากนะก็จะต่อเนื่องผ่านจากตรงจุดของอโศกเพชรตรงนั้นมาเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีอโศกมนตรีฝั่งที่เข้าไปทางด้านของเส้นสุขุมวิทอันนี้จะมีท้ายแถวยาวมากกว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของอโศกเพชรนะคะแล้วพอเลยจากตรงช่วงของอโศกมนตรีเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทคราวนี้เส้นทางด้านของรัชดาภิเษกก็ใช้ได้ยาวๆอาจจะมาติดอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงแถวๆตลาดคลองเตยเนี่ยค่ะรัชดาพระราม4แต่ว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็เส้นทางด้านของพระราม4ตั้งแต่แยกพระขนงมาในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าโดยภาพรวมยังตามได้โดยตลอดติดเฉพาะแค่ตามจังหวัดสัญญาณไฟเท่านั้นทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกยาวๆไปถึง3ย่านเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
4: ในช่วงนี้นะคะถ้าดูตรงจุดที่ยังคงมีน้ำนำท่วมเนี่ยนะคะเส้นทางแถวทางด้านของลาดกระบังนะคะลาดกระบังยังมีน้ำท่วมอยู่ในบางจุดแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายก ดีดูจากในกล้อง CCTV ของรังสิตตรงช่วงของโค้งโรงพยาบาลเปาโลรังสิตนะคะถนนรังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาออกตรงนี้เมื่อวานในช่วงเวลานี้นะน้ำมันจะสูงแต่ว่าเช้าวันนี้แห้งหมดแล้วค่ะนะคะน้ำเนี่ยแห้งละนะคะน้ำเนี่ยลดลงหมดแล้วแต่อาจจะมีขังอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยรถทุกชนิดสามารถที่จะผ่านได้เจ้าคุณทหารตรงช่วง ICD ตรงนี้ยังมีน้ำท่วมค่อนข้างที่จะสูงถ้าเป็นรถเล็กนะคะหน้าตอนนี้ถ้าดูน่าจะผ่านได้แต่ต้องเป็นเลนขวานะคะต้องเกาะเลนขวาเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มันมีเรื่องของน้ำท่วมนะคะถนนเจ้าคุณทหารถนนลาดกระบังนะคะแถวทางด้านนี้เนี่ยต้องว่าส่งกำลังใจกันให้มากๆฉลองกรุงเนี่ยนะคะส่วนแถวทางด้านนี้เนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าว่าใครที่อยากจะผ่านมาช่วยอัปเดตเรื่องของระดับน้ำกันหน่อยขอบคุณล่วงหน้าเลยมาเพิ่มเติมอัปเดตกันว่าตอนนี้ระดับน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้มาคุยกันหน้าใหม่กันได้เลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีร่วมเสวนา1 to 1กับสตีฟฟอบที่สิงคโปร์ชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ้าหน้าใสเยื่อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีร่วมเสวนาวันทุขออภัยครับวันออนวันกับสตีฟฟอร์บชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ2:30 น.ที่ประเทศสิงคโปร์ที่โรงแรมแชงกรีลาในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือวันออนวันโดยมีนายสตีฟฟอร์บประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารฟอร์บมีเดียเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุมฟอร์บ Global CEO Conference 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการรับมือสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในหลายมิติไทยพร้อมปรับตัวดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่